0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสถาปนาขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยยึดหลักแห่งความประหยัดพอเพียงเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนบริเวณบึงพระราม9ครับวัดนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามโครงการบึงพระราม9โดยเป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นตัวอย่างตามหลักบวรที่เน้นย้ำการประสานความร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเหมือนอย่างประเพณีไทยโบราณที่มีบ้านวัดโรงเรียนอยู่คู่กันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมาแนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงสะท้อนอย่างเด่นชัดภายในวัดแห่งนี้ด้วยการออกแบบอาคารอย่างสมถะสอดคล้องกับพื้นที่อันจำกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญเป็นต้นแบบของวัดที่เรียบง่ายงดงามแสดงความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยครับ
0: สิ่งปลูกสร้างในวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงมีเพียงสถานที่ประกอบพิธีของสงฆ์อาคารที่จำเป็นและสระน้ำล้อมรอบด้วยพันไม้นานาชนิดทั้งไม้ป่าและไม้หายากเพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาพระอุโบสถผสมผสานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะร่วมสมัยมีหลังคาซ้อนชั้นยกคอสองหน้าบันประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงและลวดลายอย่างไทยประเพณีซึ่งล้วนแต่เป็นงานปูนปั้นทั้งหมดกลางหน้าบันประดับตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเหนือกรอบประตูทางเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกคาถาเยธรรมาพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะกึ่งสมจริงสร้างขึ้นตามแบบพระบรมราชวินิจฉัยในรัชกาลที่9โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยครองจีวรแบบเหมือนจริงในพระเกศพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระสถูปโบราณเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย
1: วัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงจากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์สวัสดีครับ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำ

คุณยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกี้ยนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัดนักบุญยอแซบตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมน้ำเจ้าพระยาบนที่ดินที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานแก่พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสคณะมิชชันนารีแห่งกรุงปารีสเพื่อสร้างวัดในศาสนาคริสต์สำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นโรงเรียนสอนศาสนานอกจากจะพระราชทานที่ดินให้ก่อสร้างวัดแล้วยังพระราชทานพระราชทรัพย์และวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกด้วยเดิมโบสถ์นี้สร้างด้วยไม้ต่อมาในราวพุทธศักราช2228ก็ได้สร้างใหม่โดยการก่ออิฐถือปูนและในระหว่างที่กองทัพพม่าโจมตีกรุงศรีอยุธยาในคราวสงครามเสียกรุงครั้งที่สองโบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อหลบภัยสงครามของชาวคาทอลิกเรียกกันว่าค่ายนักบุญยอแซบแต่ค่ายนี้ก็ถูกพม่าเผาทำลายในที่สุดบริเวณวัดนักบุญยอแซบนี้เป็นที่ฝังศพของพระสังฆราชคาทอลิก8องค์มิชชันนารีอีก23คนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2374โดยบาทหลวงปาเลกัวจากฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ชั่วคราวด้วยไม้ต่อมาในปีพุทธศักราช2390บาทหลวงอัลเบิร์ตได้บูรณะต่อเติมโบสถ์เป็นแบบโรมาเนสมีหอคอยอยู่ทางด้านหน้าหน้าต่างโบสถ์ทำด้วยกระจกสีซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูต่อมาโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารภายหลังการเสด็จขึ้นครองราช1ปีจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีครับวัดแห่งนี้มีหลักสีมาเป็นเสาศิลาสลักปักที่กำแพงวัดทั้ง8ทิศประกาศเป็นเขตพัทธสีมา

0: สามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดมีพระมหาเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงกลมตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์ยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปรวม14ซุ้ม
1: ศิลปกรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นงานผสมผสานระหว่างงานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะตะวันตกกล่าวคืองานศิลปะภายนอกเป็นแบบไทยประเพณีส่วนศิลปกรรมภายในเป็นแบบศิลปะตะวันตกครับ
0: พระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทยประเพณีหน้าบันของมุกเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑหน้าบันด้านในเป็นรูปช้างเจ็ดช้างเทินพานรองพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่5ประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทแบบไทยประเพณีบานประตูและหน้าต่างด้านนอกประดับมุกด้วยฝีมือช่างอันประณีตเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นลายอย่างใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทำนุบำรุงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดในรัชกาลครับ
0: ในการนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่โดยตกแต่งภายในพระอุโบสถอย่างตะวันตกแบบศิลปะโกธิกเมื่อเสด็จสวรรคตจึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบสมจริงวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุพระราชสรีรังคารพระสรีรังคารพระอังคารและอังคารของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้สืบสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระอารามหลวงที่ผสมผสานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกไว้ได้อย่างประณีตงดงามจากพระราชศรัทธาเป็นดั่งมรดกวิจิตรศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

0: ยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรือผ่านไปผ่านมาป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยทำไมถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักโบราณคดีชำนาญการจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่บีคะคำถามแรกถามเลยค่ะอยากรู้มากว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ทำไมถึงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นป้อมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะป้อมนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเป็นป้อมคู่กันระหว่างฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือด้านนู้
0: น
1: ที่เราเห็นโรงเรียนราชินีกับด้านนี้นะคะจะอยู่ตรงกันป้อมที่ใช้ในเรื่องของเป็นด่านเก็บภาษีอากรนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสคือมองซิเออร์เดลามาเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผู้ที่ควบคุมงานก็คือมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนนะคะเป็นผู้ควบคุมงานในการสร้างป้อมนี้ขึ้นมา
0: ก็เลยตั้งชื่อ
1: ก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นป้อมวิชาเยนแต่ว่าโดยทั่วไปบางคนก็จะเรียกว่าป้อมบางกอกคือเรียกรวมสองฝั่งเลย
0: ค่ะหลังจากที่ชื่อป้อมวิชาเยนแล้วในช่วงแรกนะคะที่ตั้งชื่อตามคนที่มาควบคุมงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้ยังไงคะพี่บี
1: ป้อมนี้หลังจากสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปเนี่ยก็ช่วงปลายเนี่ยปี2231เนี่ยเป็นช่วงผัดเปลี่ยนรัชกาลก็คือเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ไม่นิยมฝรั่งเศสท่านก็ยกกำลังทหารมาล้อมป้อมนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีนะ
0: คะ
1: ก็คือป้อมแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในส่วนนี
0: ้
1: ทีนี้การที่มีทรงแปดเหลี่ยมที่อยู่เนี่ย
2: ท่านก็คงบูรณะเขตพระราชวังแห่งนี้เพิ่มเติมในสมัยธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ขยายกำแพงพระราชวังเพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นพระราชวังแห่งใหม่
1: ก็คือใช้ธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นราชธานี
0: ค่ะด้วยชื่อด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อด้วย
1: เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ
0: ์ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะเทียบจากเอกสารที่มีน่าจะ3ยุค3สมัยด้วยกันมาถึงรัชกาลที่5บ้างค่ะพระองค์ทรงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาจุดนี้ยังไงคะ
1: ในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับการศึกษาด้านวิชาการทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการก่อตั้งกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องของแสนยานุภาพในเรื่องของการทหารของกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยโปรดว่าให้ใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมนี้ละกันด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นกองทัพเรือแล้วป้อมตรงส่วนนี้ก็มีการน่าจะมีการบูรณะพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานต่อเนี่ยก็จึงมีรูปทรงแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
0: คะแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะ
1: คือถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญใช้เป็นที่เก็บดินปืนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดก็คือเป็นที่ตั้งของธงราชนาวีแล้วก็
0: ธงเรือ
1: ธงของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะก็คือลักษณะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
0: โอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเรามาย้อนดูถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาหาความรู้นะคะหรือแม้แต่อยากจะมาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์จากป้อมนี้มาได้ค่ะอยู่ในกองทัพเรือนะคะแต่ว่ายังไงถ้ามากองทัพเรือนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะนี่คือกรมศิลป์อยากเล่าปี3นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
2: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
3: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรี
1: การสถาปนารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสารศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
2: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากไทย

นอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมาก

ชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้านิสายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะกะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็

0: มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
1: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
0: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
2: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
0: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
1: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
4: ใหญ่จังเลยว้าว
5: มีเสียงใครอะโวยวายเอ้ามากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
2: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอครับว่าพวกเราจะมา
5: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
6: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
5: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
2: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
5: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
2: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
5: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
2: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
5: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
5: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
4: เย้าอยากเล่นเกมเขาอยากเล่นเกม
6: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
4: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
5: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องยานหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
7: ข้าเอง
5: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
4: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
5: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
8: เจ้าหมอนทอง
5: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
7: ้เย้กัน
6: มองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
2: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
5: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
4: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
5: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
4: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
5: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
6: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
2: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
4: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
5: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
4: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
2: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
4: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
5: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
8: เย้เย้เย้เย้เย้ฮ
4: ะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
5: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
8: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
5: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
4: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
5: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
8: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
5: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
4: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนไวซะจริงจริง
2: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
9: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
4: ว้าหล่อจัง
5: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
10: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ยว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตะลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตะลองรออยู่ข้างในแล้ว
2: รออยู่ข้างในแล้ว
1: ใช่
2: งั้นไปกัน
1: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผม

0: ตารองครับ
1: อ้าว
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับหวัดดีลูกหวัดดีหวัดดีหลานทั้งสอง
0: ครับผม
1: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่ไหมแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
2: จริงครับ
1: โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย2เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เสียนใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค์ 4เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
3: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
1: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
3: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วหลานเอ้ย
4: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ
3: และ JJ ครับ
4: และตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
5: สวัสดี

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: ทำไงดีเลยทีเนี้ยมือถือก็ไม่ได้เอามาดันจำไม่ได้อีกว่านัดไว้ที่ไหนแล้วจะไปหาตาลองไงเนี่ย
1: ก็ไหนบอกอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสมัยก่อนโนโซเชียลโทรนัดกันทีเดียวก่อนออกจากบ้านเป็นไงล่ะ
0: เดี๋ยวนะก็ลืมเรื่องงานทั้งคู่ป่ะตอนเนี้ยมาคิดหาวิธีแก้ก่อนไปไม่ทันนัดผู้ใหญ่อะมันไม่ดีนะรู้ไหม
1: ยังไงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ตอนเราเดินผ่านมาเนี่ยมันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญไปหยอดแล้วก็โทรหาตาลองไง
0: เฮ้ยความคิดดี
1: ใช่ไหม
0: แล้วมีเหรียญเหรอ
1: ไม่มีอ่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอยืมคุณลุงคุณป้าแถวนี้สักบาท2บาทก็ได
1: ้
0: เพราะเห็นป้ายมันเขียนว่าชุมชนบ้านบาท
1: เฮ้ยบ้านบาทหมายถึงบาทพระบออาตอรออ
0: ๋อก็หยอกเล่นเฉย
1: ร
0: ู้แล
1: ้
0: ว
1: ไปนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
0: ใช่
2: สวัสดีครับคุณตาผมขอรบกวนคุณตานิดนึงครับคุณตาพอจะมีสักบาท2บาทให้ผมไหมครับ
3: หนูจะเอากี่บาทแล้วลูกเพราะนี่ก็มีอยู่2บาทแล้ว
4: เฮ
3: ้
4: ย
3: โธ่หนูว่าใครเอเจกับเจเจนี่เอง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีโอ้เก่งมากเรา2คนเนี่ยมาตรงตามเวลานัดเป๊ะเลยแถมยังมาถูกที่ตั้งหาก
0: อย่างนั้นแสดงว่าสิ่งสุดยอดที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือบาทพระใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วลูกเพราะเนี่ยคือภูมิปัญญาของไทยแต่โบราณที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเลยไปข้างไปดูข้างในกันดีกว่า
0: อยากดูแล้วครับ
1: ไปดูผมอยากดูมากเลยครับ
3: ชุมชนบ้านบาดเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบข้อมูลกันอย่างแน่ชัดนะแต่ว่าชุมชนเนี้ยมีอายุยาวนานกว่า200ปีนะลูก
5: และเวลาหนูเข้ามาในที่นี้นะเสียงที่หนูจะได้ยินแน่ๆก็คือเสียงค้อนที่ตีเหล็ก
3: ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบาดที่เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการทำบาดเนี่ยต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อนและความอดทนสูงเพราะทุกขั้นตอนนั้นต้องทำด้วยมือมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแค่ไม่กี่อย่างปัจจุบันก็เหลือช่างที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำบาดของชุมชนนี้ไม่มากแล้วล่ะลูก

0: นี่เป็นงานช่างฝีมือไทยเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีราคาสูงมากๆสิครับ
1: อ๋อใช่แล้วลูกแต่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะดูที่นี่การทำบาตรเขาพิถีพิถันและก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณเลย
2: ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางฝีมือแรงงานที่ประสานกับจิตใจทำให้บาตรแต่ละอันเนี่ยครับมีคุณค่าเฉพาะตัวและก็เหมือนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นี่เองครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ครับผมอย่างนี้ซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติสักอันคงดีใจมากแน่ๆเลยครับเนี่ย
3: เจ๊จัดเลยความคิดดี
2: ซื้อด้วยซื้อด้วย
3: น
2: ั่นในคราวหน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และผม JJ ครับและตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะ
1: แม่
2: อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
2: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
2: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่ล่ะคะ
2: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
3: ่โ
4: อสมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำ

0: วขาเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: กูขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายไปจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อ

0: พายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำไปกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
2: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลง

0: อีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
3: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าหนีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
3: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายในอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
0: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
0: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
0: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
0: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
3: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
0: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
3: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้

ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชั่นเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆ กันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี
1: ้เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ

0: ผมด้วยครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
0: รับทราบครับอยากไปแล้ว
3: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
0: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
1: เวลา16นาฬิกาครูดำดงและครูสอรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอังลู่ยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
0: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
2: เย่เย่ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
4: Let's go
1: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
2: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะ
3: ฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดรอดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
1: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
4: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
1: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
2: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
0: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นอย่างสบายๆคนเดียวเลย
3: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
1: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
4: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
2: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
0: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
1: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
2: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
0: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
1: ระวังด้วยนะ

0: อย่าไปชนใครเขานะคะ
1: ว้าวไปแล้วไปแล้ว
2: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
0: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
1: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจนเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
4: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะ
1: ยังสนุกอยู่เลย
2: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
1: ไม่รู้ครับหรือว่าพระพรหมดแรง
0: ไม่ใช่หรอกค่ะ
2: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
0: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
1: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
3: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
1: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
4: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
1: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังโลใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
4: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
0: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
1: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
2: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
3: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
2: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
0: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
1: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยครับ
1: สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ส
4: นุกมากๆเลยค่ะ
2: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับ

ยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTU5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misi Phong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองโอเค just the same are you ready
1: yes
0: are you ready
1: yes
0: okay touch your headTouch your shoulders, touch your head, touch your eyes, touch your ears. How ears? อยู่ที่ไหน ears? บางคน ears อยู่ตรงนี้ใช่ไหม? ไม่ใช่. Touch your friend's shoulder. Touch your mouth. And listen to me. Okay, great. Hands down.The topic for today is places at school. Okay, say it together. Places at school. Do you know this word places? คืออะไรคะ places? คือสถานที่ที่อยู่ที่ไหนเอ่ย? โรงเรียน. There are many places in our school, right? สถานที่โรงเรียนเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลย. Can you give me examples? Can you give me examples?Toilet, okay, great. Music room. Classroom, great. Art room.
2: Library.
0: Library, okay, nice.
2: Computer room.
0: Where else? มีที่อื่นอีกไหมคะ Science room, okay, great. Gym.
2: Canteen,
0: okay, great.นี่นะคะคือสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนของเราแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่ที่เด็กๆบอกแน่นอนนะคะสำหรับกิจกรรมแรกของเราเล่นเกมกันก่อนดีกว่าเกมนี้ชื่อว่า Hidden Picture Games คุณนกจะซ่อนภาพของสถานที่ไว้อยู่ภายใต้ตัวอักษรเหล่านี้ซึ่งแต่ละทีมนะคะจะมีโอกาสเปิดแผ่นป้ายทีมละ1ครั้งตัวอักษรและถ้าทีมไหนตอบได้Show me your hand. Raise your hand before you answer. Okay, ไหม? ฉะนั้น ถ้าสมมติทีม 1 เลือกแผ่นป้ายเสร็จ แล้วมีทีมอื่นสามารถตอบได้ หนูต้องทำอย่างไรคะ?
3: ยกม
0: ือ ยกมือ ถ้าใครไม่ยกมือขออนุญาตตัดสิทธิ์ เพราะว่านี่คือ classroom rules คือกฎในห้องเรียนของเรา ใช่ไหมคะ เราต้องยกมือก่อนที่เราจะพูดนั่นเอง

0: Okay, group one. Choose one letter.
1: F.
0: เอาตกลงกันก่อน
1: F.
0: G นะโอเคกลุ่มอื่นดูด้วยนะเรามีโอกาสนะคะโอเคกลุ่ม3 What's your answer ถ้าถูกต้องได้1คะแนนเลยนะ
2: Classroom
0: Classroom คนอื่นเห็นด้วยไหมเราลองมาดูภาพเพิ่มเติมใช่ไหมเอ่ยโอเคฉะนั้นคำนี้ออกเสียงตามค่ะ Classroom
1: Classroom
0: Classroom เด็กๆสามารถจดคะแนนไปที่บอร์ดของตัวเองได้เลยกลุ่ม3 1คะแนนค่ะโอเคภาพต่อไปกลุ่ม2 Choose one letter
1: F
0: โอเค F โอเคได้แล้วกลุ่ม2สิ่งนี้สถานที่นี้เรียกว่า
2: playground
0: เห็นด้วยไหม playground ถูกต้องค่ะ playground โอเค say it together
1: playground
0: next group 3 letter
1: F
0: are you sure ที่หรอเห็นภาพเดียวตอบได้เลยเหรอคะ
3: คร
0: ับ ฉะนั้น hands down มองไม่ทันขออนุญาตเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะอย่าพึ่งค่ะให้สัญญาณก่อนนะฟังเสียงสัญญาณสำหรับเด็กๆปลายทางยกมือตอบครูปลายทางได้เลยตัวแทนแต่ละกลุ่มค่ะตกลงกันเลยค่ะว่าขอแค่หนึ่งคนในที่จะเป็นคนยกมือโอเค ready let's go printer ค่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ย
2: toilet ครับ
0: toilet เพื่อนๆปลายทางเห็นด้วยไม่เอ่ยเยี่ยมมากเลยฉะนั้นคำนี้คือ okay say it together toilet okay next group 4 which letter อันไหนดีคะตัวอักษรตัวไหนดี
1: G
0: Are you sure? คืออะไรเอ่ยได้ไหมใครได้โอเค
2: Pool
0: คุณต้องให้กลุ่มที่2 1คะแนนแต่ว่ามีอีกคำหนึ่งนอกจากคำว่า pool มีคำว่าอะไรนะใครได
2: ้ Swimming pool
0: ลูกปัดค่ะคือคำว่าอะไรคะเมื่อกี้สักครู่ pool ก็ถูกต้อง
2: swimming pool
0: swimming pool very good swimming pool correct ฉะนั้นออกเสียงตามค่ะ swimming pool
1: swimming pool
0: swimming pool
1: ส
0: ระว่ายน้ำนั่นเองบางโรงเรียนก็มีบางโรงเรียนก็ไม่มีในกรณีที่มีเรียนว่ายน้ำนั่นเองนะคะทีนี้มาดูค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้นักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนได้นักเรียนจะต้องสามารถเดาความหมายของคำศัพท์จากคำจำกัดความที่กำหนดให้ได้และสุดท้ายค่ะนักเรียนจะต้องหาใจความสำคัญและข้อมูลเฉพาะในย่อหน้าได้นั่นเองทีนี้ we will use worksheet 13What is this place? Part A. Please open your workbook to page 83. หน้า 83 ค่ะเด็กๆ In this activity, you have to match the places A to I with the meanings 1 to 9. เราต้องมีการจับคู่ระหว่างรูปภาพนะคะกับคำจำกัดความที่เขากำหนดให้โอเค Let's read these words.Together. อ่านพร้อมกันก่อนค่ะคำแรกค่ะเด็กๆ computer room library
1: science lab
0: art room
1: playground
0: first aid room
1: music room
0: canteen and the last one
1: hall
0: Hall.
1: Hall.
0: ทีนี้กิจกรรมนี้เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันแต่เด็กๆจะต้องช่วยคุณนกหาคำตอบนะคะประโยคแรกเขาบอกว่า the place where we go to play in our free time เอ๊ะคำไหนน่าจะเป็นคำสำคัญในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆขีดเส้นใต้ได้เลย we go to play in our free time ขีดเส้นใต้ได้เลยเป็นสถานที่ที่เราไปทำไมคะ play เล่นในช่วงเวลาไหน free time เวลาที่ทำไมเวลาที่เราว่างนั่นเองหรือช่วงพักกลางวันก็ได้นะคะฉะนั้นสถานที่นี้คืออะไรเอ่ย letter ตัวอักษรอะไรดี letter เราเล่นได้ที่ไหนสนามอะไรสนามเด็กเล่นนั่นคือ letter e playground นักเรียนเติมไปได้เลยค่ะ playground ให้เวลานักเรียนเขียนสักครู่หนึ่งนะคะฉะนั้นข้อที่หนึ่งค่ะ playground เด็กๆสามารถหาคีย์เวิร์ดของข้อที่สองรอได้เลยนะคะอ่ะถัดไปค่ะ number two the place where we can read many books คีย์เวิร์ดของเราคือคำว่า we can read many books ฉะนั้นสถานที่นี้คืออะไรเอ่ยคือห้องสมุดภาษาอังกฤษคือคำว่า library letter b library เติมไปได้เลยตอนนี้ตัวอักษร e และ b ถูกใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเค next to number 3เขาบอกว่า the place where we have lunch ทำอะไรเอ่ย have lunch รับประทานอาหารกลางวันคือที่ไหนเอ่ยโรงอาหารภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะ canteen very good canteen letter h canteenFinish. Move to the next one, number 4. The place where many students have activities. Keyword คือคำว่าอะไรคะเด็กๆ Many students have activities. เป็นที่ที่นักเรียนเนี่ยหลายคนทำกิจกรรมบายให้ว่าเป็นที่ที่เด็กๆหลายคนเนี่ยสามารถอยู่รวมกันได้เยอะๆใครทราบบ้างคืออะไรคะคือคำว่า hall very good letter I hall okay next to number 5ค่อนข้างยาวนะThe place where we use a microscope to see very little things. Keyword คือคำว่าอะไรคะ We use a microscope to see very little things. มองเห็นสิ่งที่ทำไม Very little. มันทำไมเล็กๆมากๆเราใช้อะไรไม่รู้แหละในการมองเห็นสิ่งที่เล็กมากๆน่าจะเป็นห้องอะไรคะห้องวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษคือคำว่าScience lab นั่นเองและใครสามารถคาดเดาความหมายของคำนี้ได้บ้าง microscope ไว้ใช้ส่องสิ่งที่เล็กๆมากๆเลยเยี่ยมยอดค่ะกล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะคะซึ่งจะพบเจอได้ที่ science lab นั่นเองnext to number 6The place where we practice musical instruments มีคีย์เวิร์ดอยู่นั่นคือคำว่าอะไรคะ We practice musical instruments น่าจะเป็นห้องอะไร Music room very good Music room letter G Music room หลืออีก3ข้อใช่ไหมเอ่ยอ่ะถัดไป

0: number 7. The place that helps students who get sick.
1: เวลานักเรียนรู้สึกทำไมคะป่วยหรือไม่สบายนักเรียนต้องไปห้องนี้นั่นคืออะไรคะ
0: First aid room
1: หรือเราเรียกว่าห้องพยาบาลนั่นเองนะคะ First aid room

0: Next to number 8. The place where we study drawing and coloring. เราเรียนรู้การอะไรคะ drawing วาดรูปแล้วก็ coloring การระบายสีที่ห้องไหนคะ art room very good art room letter D art room art roomAnd the last one ข้อสุดท้ายแล้วน่าจะเหลือตัวเลือกเดียวใช่ไหมคะอ่ะก่อนที่คุณนกจะให้เด็กๆดูเด็กๆคิดว่าห้องนี้เด็กๆทำอะไรได้บ้างคอมพิวเตอร์แล็บเราทำอะไรที่ห้องนี้ได้บ้างคะค้นหาข้อมูลเยอะมากมีอะไรอีกเอ่ยค้นหาเว็บไซต์นะคะเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆนั่นเองฉะนั้นแน่นอนค่ะข้อที่9 where we learnInformation Technology นั่นคือ Computer Lab นั่นเองอ่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆตรวจสอบการสะกดคำด้วยนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบการสะกดคำของเด็กๆด้วยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาดูกิจกรรมถัดไปค่ะเมื่อสักครู่เราได้ทราบคำจำกับคำของคำต่างๆเหล่านี้แล้วอยากให้เด็กๆออกเสียงด้วยตัวเองค่ะคำแรกห้องนี้ห้องอะไรนะอ่านออกเสียงค่ะคอมพิวเตอร์แล็บคอมพิวเตอร์แล็บ next นี่คืออะไร library next science labScience lab. Next, อะไรเอ่ย Art room. Okay, say it together. Art room. Next, สนามเด็กเล่น Playground. Next, ไม่สบายไปห้องนี้เลย First aid room. Very good. Next.Music room. Next. Canteen. And the last one. Hall. Okay, one more time. Hall. ทีนี้คุณนกจะสุ่มชี้ที่ภาพแต่ละภาพฉะนั้นให้เด็กๆใช้ความไวของตัวเองและออกเสียงคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะอ่ะพร้อมยังเอ่ยนักเรียนต้นทางและปลายทางครกชี้คำไหนอ่านออกเสียงคำนั้นนะ ready okay let's go
1: library music room canteen art room playground hall canteen art room science lab front room computer lab library music room science lab canteen art room hall
0: เสียงได้เยี่ยมยอดมากนะคะอ่ะทีนี้เราจะใช้คำเหล่านี้ละค่ะในการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนดูที่ใบงานถัดไปได้เลยค่ะยังใช้ใบงานเดิมนะแต่เป็น part B ลองดูสิคะว่าพารากราฟที่นักเรียนเห็นคุณนกให้เด็กๆลองดูคำเหล่านี้ก่อนที่คุณนกมีการวงกลมไว้ทำกรอบสี่เหลี่ยมไว้ Dear Grandma with Love Daniel เด็กๆคิดว่าการเขียนประเภทนี้คือการเขียนอะไรเอ่ยมีคำขึ้นต้นและมีคำลงท้ายนี่น่าจะเป็นการเขียนอะไรคะถูกต้องนี่คือการเขียนจดหมายและถัดไปครกจะให้เด็กๆดูรูปภาพเรายังไม่ได้อ่าน

0: ข้อความนะถ้าเด็กๆดูรูปภาพแล้วเนี่ยคิดว่าแดเนียลเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนนั่นเองทีนี้เรามาดูค่ะเขาบอกว่า in this letter I will tell you about some places in my new school แดเนียลกำลังจะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับสถานที่ใหม่ๆที่อยู่ในโรงเรียนใหม่ของแดเนียลนั่นเองฉะนั้นกิจกรรมนี้เราจะใช้เทคนิคการอ่านที่เราเคยเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนั่นก็คือการ scanning แล้วก็ skimming ในการเล่นเกมตอบคำถามนั่นเองพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วหยิบบอร์ดขึ้นมาได้ตอนนี้ยังไม่มีนักเรียนคนไหนทราบเรื่องราวเลยใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นใช้เทคนิคการอ่านนะคะในการช่วยเราตอบคำถามในกิจกรรมนี้ค่ะ let's answer theseแน่นอนค่ะเร็วและถูกต้องและทำไมด้วยตะโกนออกมาเสียงดังได้ไหมแต่ทุกครั้งทำไมเลยตื่นเต้นใช่ไหมเออย่างนี้เลยใช่ไหมเพื่อนนี่อ๋อเอฉะนั้นครั้งนี้ต้องทำไมปรึกษากันให้เงียบที่สุดนะคำถามข้อที่1ค่ะ question number 1คำถามข้อแรกค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน I will give you 15 seconds 15วินาทีลองดูคำถามก่อนนะ How many places are there in Daniel's school ฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำคือหาสถานที่ทั้งหมดที่แดเนียลกล่าวถึงว่ามีอยู่ในโรงเรียนของแดเนียลนั่นเองพร้อมไหมกับเวลา15วินาทีฉะนั้นช่วยกันนะคะทั้งกลุ่มนะ ready let's go 10 or 11มีทั้งหมดกี่สถานที่ด้วยกันเด็กๆจะต้องตัดสินใจแล้วโอเค please show your answer มีทั้ง A และ B เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยจะเป็นคนที่ถูกฉะนั้นเรามาเริ่มนับไปพร้อมๆกันเลยสถานที่แรกคืออะไรจ๊ะสถานที่แรกที่เด็กๆเห็น
1: playground
0: สถานที่ถัดไปคืออะไรเอ่ย classroom สถานที่ต่อไป
2: classroom เอ้ย
0: computer room สถานที่ถัดไป music room สถานที่ถัดไป art room ที่ถัดไป science lab เท่าไหร่แล้วตอนนี้1 2 3 4 5 6ถัดไปมีอะไรคะ
2: library
0: next มีอะไรอีกCanteen มีอะไรอีกคะ First aid room มีอะไรอีกมีหรือไม่มีเฮ้ยเอ้ยเอ้ย Football field เขาบอกว่าอะไร There isn't a football field แสดงไม่มี football field แต่มี basketball court อ่ะเด็กๆช่วยกันนับมีทั้งหมดกี่สถานที่เราจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้คะแนนในข้อนี
2: ้
0: มีทั้งหมดกี่สถานที่มีทั้งหมด10สถานที่นั่นเองนะพี่ดีฉะนั้นมีคนถูกกลุ่มเดียวค่ะกลุ่ม5โอเคกลุ่ม5 gets 1 point มีทั้งหมด10สถานที่เพราะไม่มีสนามฟุตบอลนะคะไม่มีสนามฟุตบอลนะคะ There isn't a football field Okay, next to number 2คำถามข้อถัดไปให้เวลา10 seconds คือ10วินาที Where is the science lab? ห้องอะไรนะ science lab ห้องวิทยาศาสตร์อยู่ที่ไหน I give you two choicesThe fifth floor or the second floor? Let's go.

ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูนั่นคือชั้นใช่ไหมคะชั้น5หรือชั้นที่2ลองดูชั้นที่2มีอะไรบ้างเขาบอกว่า my classroom is on the fifth floor แล้ว science lab อยู่ที่ไหนประโยคนี้นั่นเอง on the second floor science lab ฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นั่นเอง letter B ฉะนั้นเวลาที่เด็กๆอ่านเด็กๆโฟกัสไปที่ตัวเลขใช่ไหมคะฉะนั้นเราจำเป็นต้องอ่านตั้งแต่แรกไหมไม่เราดูไปที่ตัวเลขของชั้นนั่นเองถัดไปโอเค let's go to number 3 ready 10 seconds for this question what is Daniel's favorite place สถานที่ Daniel ทำไมชอบเจอยังโอเค let's goเจอไหมเอ่ยสถานที่ที่แดเนียลชอบโอเค please show me your answer letter B เพราะเจอประโยคอะไรเอ่ยประโยคไหนคะที่บอกว่าแดเนียลชอบ playground ประโยคนี้นั่นเอง my favorite place is the playground โอเค one pointพร้อมหรือยังข้อถัดไปมาดูเลย number 4ดูดีๆนะคำถามข้อนี้ไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะnumber 4 is there a football field in Daniel's school เอ้ยมีสนามฟุตบอลไหมคะ Ready let's go yes or no okay time's up show your answer สรุปแล้วโรงเรียนใหม่ของแดเนียลมีสนามฟุตบอลไหมเอ่ยเด็กๆทราบได้อย่างไรมีประโยคไหนคะบอกเราเขาบอกว่า there isn't a football field ไม่มีสนามฟุตบอลแต่มีอะไรแทนสนามบาสเกตบอลนั่นเองฉะนั้นตอบข้อ B ค่ะ no there isn't ฉะนั้นวันนี้สูสีกันมากเลยไหนใครได้4 points ไม่ผิดเลยมีไหมกลุ่มไหน4คะแนนเต็มว้า3 points 3คะแนนมีไหมคะ2กลุ่มด้วยกัน2 points โอเคกลุ่ม3กลุ่มที่เหลือ2คะแนนเยี่ยมมากฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะนักเรียนจะได้ฝึกเทคนิคการอ่านนั่นเองฉะนั้นเมื่อนักเรียนพอจะอ่านได้แล้วเราจะมาตอบคำถามกันจากใบงานนี้นั่นเอง In this activity you have to read the letterนักเรียนต้องอ่านจดหมายที่แดเนียลเนี่ยเขียนถึงคุณย่าหรือคุณยายจากนั้นตอบคำถามให้ถูกต้องเรามาดูคำถามข้อที่1พร้อมกันเด็กนักเรียนสามารถเขียนไปพร้อมคุณครูได้เลยนะคะข้อที่1 How did Daniel start the letter ครกถามนิดนึงว่าแดเนียลเนี่ยเขาขึ้นต้นจดหมายของเขาด้วยคำว่าอะไรคะด้วยคำว่าอะไรคะเด็กๆสามารถตอบว่า Daniel started the letter with คำว่า Dear Grandma เติมคำตอบไปได้เลยค่ะคุณน้องให้เวลาเด็กๆต้นทางและปลายทางในการเขียนคำตอบสักครู่หนึ่งตอบให้ครบถ้วนนะคะดูการเขียนสะกดคำด้วยนะระหว่างที่นักเรียนเขียนขอถามนิดนึงคำว่า Dear Grandma มีความหมายว่าอะไรเอ่ยถึงใครคะคุณย่าหรือคุณยายอันเป็นที่รักนั่นเอง

ทีนี้เราลองมาดู number 2 What is this letter about? Daniel เนี่ยเขียนจดหมายถึงคุณย่าหรือคุณยายใช่ไหมเขียนถึงอะไรเอ่ยเขาเล่าเรื่องอะไรนะเล่าเรื่องของที่โรงเรียนเล่าเรื่องของสถานที่ที่โรงเรียนนั่นเองฉะนั้นเด็กๆสามารถตอบได้ว่า This letter is about some places in Daniel's school สถานที่บางสถานที่ในโรงเรียนของ Daniel นั่นเองโรงเรียนใหม่ของเขานะคะเติมคำตอบไปได้เลยเดี๋ยวคุณน้องจะช่วยเด็กๆทำ3 ข้อด้วยกันนะคะ

Okay. Next to number three. Which places does Daniel like? สถานที่ที่ Daniel ชอบเมื่อสักครู่เราเล่นเกมไปแล้วหนึ่งสถานที่คืออะไรคะ Playground แต่เด็กๆคุณน้องให้เวลาเด็กๆกวาดสายตาดูมันยังมีอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่ Daniel ชอบไหนใครเจอบ้างสถานที่แรกคือ Playground และอีกหนึ่งสถานที่คือ Library เด็กๆทราบได้ยังไงคะคำไหนเอ่ยประโยคนี้นั่นเอง I also like the library ฉะนั้นตรงนี้ตอบว่า Daniel likes the playground and the library

Okay, ready? Next to number 4. อันนี้ไม่เติมคำตอบให้แล้วทำเองนะคะเขาถามว่า Where is the first aid room? ถาม where ถามถึงที่ไหนถามถึงห้องอะไรคะ First aid room ห้องพยาบาลอยู่ที่ไหนเด็กๆสามารถใช้เทคนิคการ scanning หาคำว่า First aid room ได้เลยมีใครเจอแล้วหรือยัง First aid room อยู่ที่ไหนเวลาเราตอบเราสามารถตอบได้ว่า the first aid room is in ตรงนี้ให้เด็กๆหาคำตอบเองนะคะแต่เด็กๆสามารถจดวิธีการตอบไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วไปหาคำตอบสิคะว่าห้องพยาบาลอยู่ที่ไหนในโรงเรียนนี้นักเรียนบางคนเจอแล้วนะคะใบให้ว่าเป็นอะไรคะตึกอยู่ตึกอยู่อาคารเรียนที่เท่าไหร่เอ่ยเจอหรือยังคะอ่ะถัดไป number 5เราลองมาดูข้อที่5ค่ะข้อที่5ถามว่าWhat do Daniel and his friends do in the library? สถานที่คือที่ไหนเอ่ยห้องอะไรเอ่ยห้องสมุดเพื่อนและก็ Daniel เนี่ยมักจะไปทำอะไรที่ห้องสมุดนั่นเองฉะนั้นคำที่นักเรียนต้องหาคือคำว่าอะไรเอ่ยคือคำว่า library ฉะนั้นลองหาสิคะว่าเขาไปห้องสมุดไปทำอะไรเราจะใช้ประธานแทน Daniel and his friends ว่า they นั่นเองนะคะเพราะมีหนึ่งคนนั่นเองจากนั้นตามด้วยกิจกรรมค่ะที่พวกเขาทำเวลาไปห้องสมุดนั่นเองถัดไป number 6 how didDaniel end his letter. End เราเรียนรู้คำนี้มาแล้วแปลว่าอะไรเอ่ยตอนในวันกีฬาสี end แปลว่าจบหรือว่าสิ้นสุด Daniel เนี่ยสิ้นสุดจดหมายนี้ว่าอย่างไรไม่ยากนะคะฉะนั้นวิธีการตอบ Daniel ended his letter with แล้วตามด้วยคำว่าอะไรที่ Daniel จบจดหมายทีนี้คุณนกขอสรุปกิจกรรมให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำนักเรียนทำใบงานที่13ตอน B ค่ะเรื่อง What is this place ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องซึ่งเราตอบคำถามกันไปแล้ว3ข้อเหลือข้อ4ข้อ5และข้อ6นะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยแล้วก็รบกวนครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วทำข้อ4 5และ6ได้เลยค่ะ

0: together เรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะเด็กๆข้อที่4ไหนใครหาเจอว่าข้อความอยู่ตรงไหนเอ่ยห้องพยาบาลอยู่ที่ไหนคะประโยคนี้นั่นเอง The first aid room อยู่ที่ building 1หาตัวคำตอบได้เลย building 1คืออาคารเรียนที่1นั่นเองนะคะ building 1โอเคเด็กๆปลายทางตัวคำตอบไปพร้อมๆเพื่อนๆได้เลยนะคะถัดไปค่ะ number 5คุณโอ๊คอยากได้ยินเสียงนักเรียนต้นทางตอบคำถามข้อที่5ว่าแดเนียลกับเพื่อนของเขาทำอะไรกันที่ห้องสมุดI will random your number. I have my own lucky number today. I will choose number 13. 13, ค่ะ. All absent today, okay. Number 3. Number 3, okay. Okay, Toto.เขาทำกิจกรรมอะไรคะในห้องสมุด
1: Play board game ครับ
0: Play board game แล้วมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนอกจากนั้นคืออะไรเอ่ยยืมหนังสือคือคำว่า borrow books โอเคโตโต้ thank you very much they play board games and borrow books to read นอกจากจะไปเล่นบอร์ดเกมแล้วยังทำอะไรอีกยืมหนังสืออ่านอีกนะคะถัดไปใครจะเป็นผู้โชคดีสำหรับ question number 6Daniel จบจดหมายว่าอย่างไร I want number 20โอเค Daniel จบจดหมายว่าอย่างไรคะคำว่าอะไรเอ่ย
1: With love Daniel
0: With love Daniel ถูกต้องค่ะไหนใครสามารถแปลคำนี้ให้คุณนกฟังได้บ้าง With love แปลว่าอะไรนะด้วยรักจาก Daniel นั่นเองโอเคเยี่ยมมากเลยทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะเราจะมา Let's wrap up กันวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเยอะแยะเลยฉะนั้นคุณนกจะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มค่ะบอกคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่อย่างน้อยกลุ่มละ2คำเริ่มจากกลุ่ม number 5กลุ่ม number 5ไมโครโฟนได้เลยค่ะวันนี้เราเรียนสถานที่อะไรไปบ้างคำว่าอะไรบ้างคะ
1: First aid room
0: และอีกหนึ่งคำค่ะ
1: Art room,
0: very good. ยังมากเลย Okay, group 4. Two words for places at school.
1: Music room.
0: Playground. เด็กๆฟังนะห้ามซ้ำกับเพื่อนนะคะ Group 3. ใครดีเอ่ย โชคดี Please stand up. Okay, โชคดีมามีคำว่าอะไรบ้าง
1: Playground
0: and
1: Library
0: okay great Group 2 two words
1: Canteen
0: and
1: Science lab
0: okay move to group 1 who wants to be a volunteer okay Blinda very good
1: Computer lab
0: and
1: Art room,
0: very good. เยี่ยมมากเลย ทีนี้เด็กๆจ๋าเราลองมาอ่านออกเสียงคำเหล่านี้พร้อมกันดีกว่าโดยที่คุณนกจะไม่อ่านออกเสียงให้ฟังแล้วนะคะอ่านด้วยตัวเองนะ Ready? Let's go. 1, 2, 3.
2: Computer.
0: One more time.
2: Computer.
0: Next.
2: Library.
0: Next.
2: Science.
0: Next.Next, playground. Next,
2: hall.
0: Next, classroom. Next,
2: toilet.
0: Next,
2: swimming pool.
0: Next,
2: canteen.
0: เราเน้นไปที่คำว่า teen, ฉะนั้น canteen.
2: Canteen.
0: Next,
2: music room.
0: Next.
2: Present.
0: โอเคเยี่ยมมากเลยฉะนั้นเราลองมาดูค่ะบทเรียนครั้งต่อไปของเราเราจะเรียนในเรื่องของ Where is the library? ห้องสมุดอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะสำหรับสิ่งที่เด็กจะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่9เรื่อง Where is the library? ใบงานที่14ค่ะเรื่อง My Dream School นั่นเองคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
2: ฝากไว้ให้คิด listening and talk
0: วันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ your school your responsibility keep it clean โรงเรียนของเราความรับผิดชอบของเราฉะนั้นเราต้องทำไมคะ keep it cleanรักษาความสะอาดนั่นเองถ้าเด็กๆบังเอิญเดินไปพบขยะทำอย่างไร
2: เก็
0: บหรือว่าเพิกเฉยต้องเก็บนะคะถึงแม้ว่านั่นจะไม่ใช่ขยะของเราก็ตามเพื่อทำไมคะทำให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเนี่ยสะอาด

0: านนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างเลยเด็กๆต้องทิ้งขยะลงที่ไหนเอ่ยถังขยะทิ้งลงที่พื้นได้ไหมไม่ได้นะคะฉะนั้นช่วยการรักษาความสะอาดของโรงเรียนของเราด้วยนะคะโอเค That's it for today
1: Class ready
2: Thank you teacher
0: See you again next time Goodbye
3: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางมาจากดาวเรขาคณิตแต่เกิดความผิดพลาดจึงตกลงมาบนโลกแทนที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้พลังไม่พอเดินทางต่อเจ็ดมหัศจรรย์จึงมีภารกิจเร่งด่วนทำดีเพิ่มพลังเพื่อสะสมพลังไปดวงจันทร์ให้ได้มาติดตามกันว่าพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่

0: ันดุไหมอ่ะ
1: ดูสิมันกินพืชเป็นอาหาร
2: ถ้างั้นมันคงไม่ดุหรอก
3: ที่ดาวเนี้ยเรียกมันว่าอะไรนะ
4: เอ๊เจ้าตัวขนปุยที่มีหูยาวๆชอบกินผักเป็นอาหารเรียกว่าอะไรเอ่ยกระต่ายนั่นเอง
2: กระต่าย
5: โอกาสทำดีมาถึงแล้วงั้นลุยเลยพวกเราสวัสดีครับคุณกระต่ายมีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างไหมครับ
3: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ดูเหมือนพวกเขาจะกลัวตองตามนะ
5: จริงด้วย
6: เออฮะเออ
7: แย่แล้วพวกเราหลบเร็ว
2: ไม่ทันแล้ว
5: ขอต้อนนะเพื่อนๆพวกเราใจร้อนเกินไปหน่อยอ่ะ
4: แม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็เห็นว่าการทำความดีด้วยการเสนอตัวช่วยตายเป็นความคิดที่ดีแต่อันดับแรกพวกเขาต้องผูกมิตรกับกระต่ายให้ได้เสียก่อน
7: ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นสัตว์ขี้ตกใจเหมือนฉันเลย
4: แล้วก็ชอบกินผักหัวสีส้มนั่นมันคืออะไรนะ
5: แครอท
8: แครอท
2: พวกเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้ว
1: เราจะผูกมิตรกับพวกเขาด้วยแครอทใช่ไหม
4: ใช่แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเราน่าจะรวมร่างแล้วเข้าไปพร้อมกันดีกว่า
5: ดีดีงั้นพวกเรามารวมร่างกันเลย
3: โยเย
2: หัวแหลม

0: มาดูกันสิว่าคราวนี้7มหัศจรรย์จะผูกมิตรกับกระต่ายได้ไหมสวัสดีคุณกระต่ายเรามีแครอทมาให้พวกเราทำอะไรผิดพลาดไปหรอเนี่ย
1: เขายังตกใจกลัวพวกเราอยู่นะ
0: อาจเป็นเพราะว่าเราดูไม่เหมือนพวกเขาเลย
2: งั้นเราน่าจะแปลงร่างให้เหมือนพวกเขานะ
0: ฉากและฉายผู้รับหน้าที่คิดประดิษฐ์โครงสร้างของสิ่งที่จะแปลงร่างจึงแสดงภาพกระต่ายให้เพื่อนดู
3: ดูแปลกๆนะพวกเราจะทำได้ไหมเนี่ย
4: ไม่ร้องไม่รู้ลองดูกันเลยดีกว่า
5: โยเย
2: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดต้องและตาม
6: ฉากและฉาย
0: นับสี่ไม่เห็นเหมือนกระต่ายเลยไม่เป็นไรลองดูอีกทีนะ7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นสัตว์สี่ขาน่ารักกระต่ายในที่สุดมิตรภาพระหว่าง7มหัศจรรย์กับกระต่ายก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่า7มหัศจรรย์จะยังไม่ได้พลังเพิ่มแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งงดงามที่เรียกว่ามิตรภาพจากมิตรภาพนั้นพวกเขาจะสามารถทำภารกิจดีเพิ่มพลังได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามการผจญภัยของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกิ่งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no, no, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษา

ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้การบวกซ้ำๆนะครับการใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนแล้วก็การตั้งคูณเราก็ได้เรียนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในที่นี้นะครับนักเรียนอาจจะไปเจอโจทย์หรือว่าไปเจอสถานการณ์นะครับที่นักเรียนจะต้องใช้การคูณทศนิยมกับจำนวนนับแต่จำนวนนับนั้นจะเป็น10 100แล้วก็ 1,000 ถ้าหากนักเรียนใช้วิธีที่เคยได้เรียนมานะครับอย่างเช่นการตั้งคูณนั้นก็อาจจะทำให้นักเรียนใช้เวลาในการคำนวณเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับวันนี้ถ้านักเรียนนะครับไปเจอโจทย์นะครับที่เป็นการคูณทศนิยมกับจำนวนนับที่เป็น10 100 1,000 เนี่ยคุณครูมีวิธีการสังเกตที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีวิธีการสังเกตอย่างไรแล้วเราจะสามารถทำโจทย์ทำกิจกรรมได้ในวันนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนี้นะครับอยู่ในเรื่องของการคูณทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกับ10 100 1,000 นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนการหาผลคูณของจำนวนนับก่อนนักเรียนครับนักเรียนเคยเรียนไปหรือยังในเรื่องของการหาผลคูณของจำนวนนับนำไปคูณกับ10 100 1,000 นักเรียนเคยเรียนไหมครับ
1: เคยเรียน
0: แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมที่1นะครับมาให้นักเรียนได้ลองฝึกทำดูโดยนักเรียนนะครับจะต้องแบ่งออกเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับหลังจากนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองเล่นเกมนะครับแข่งขันหาผลคูณนั่นเองจากใบกิจกรรมที่1เดี๋ยวครูจะแจกใบกิจกรรมที่1ให้กับนักเรียนนะครับกลุ่มใดที่เสร็จก่อนนะครับเป็นกลุ่มแรกนะครับแล้วก็ทำถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะไปในวันนี้นั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะต้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใบกิจกรรมที่1นั้นมีอะไรบ้างนะครับฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกใบกิจกรรมที่1ให้กับนักเรียนด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาแข่งกันนะครับในแต่ละกลุ่มแข่งกันโดยกลุ่มใดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ยกมือขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับตอนนี้คุณครูแจกให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคงจะทำใบกิจกรรมที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่ได้ดูนักเรียนต้นทางก็ช่วยกันทำนะครับแล้วก็กลุ่มใดที่เสร็จก่อนเนี่ยก็ยกมือตอนนี้โรงเรียนต้นทางนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยทำเสร็จกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็คงจะทำกันเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันเดี๋ยวนักเรียนช่วยตอบคำถามครูนะครับแล้วก็ตรวจคำตอบไปได้เลยนะครับถ้าถูกก็ใส่เครื่องหมายถูกนะครับถ้าผิดก็แก้ไขไปได้เลยแล้วเดี๋ยวกลุ่มใดที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็จะได้คะแนนเพิ่มไปด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเริ่มจากข้อที่1กันก่อนครับนักเรียนช่วยครูตอบคำถามนะครับ3คูณ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 30
0: นั่นเองเก่งมากเลยนะครับ3คูณ100นะครับ
1: 300
0: แล้ว3คูณ 1,000 ล่ะครับ3,000 นักเรียนสังเกตอะไรบ้างหาก3คูณกับ10นักเรียนครับนักเรียนต้นทางและปลายทางสังเกตนะครับ3คูณกับ10แล้วเติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ
1: 1ต
0: ัว3คูณ100เติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ
1: 2
0: ตัวแล้ว3คูณ 1,000 เติม0ต่อท้ายไป3ตัวนั่นเองอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับแล้วข้อที่2นะครับ28คูณ10มีค่าเท่ากับ280นั่นเองเก่งมากครับ28คูณ100นะครับ
1: 2,800
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 2,800
0: แล้ว28คูณ 1,000 ล่ะครับ
1: 28,000
0: นั่นเองทีนี้ข้อที่3ครับ125คูณ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 1,250
0: เก่งมากครับ 1,250แล้ว125คูณ100แล้วครับ
1: 12,500
0: เก่งมากครับ12,500แล้วก็125คูณ 1,000 แล้วครับ
1: 125,000
0: ถูกต้องเลยนะครับกลุ่มไหนถูกต้องหมดทุกข้อบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยโอ้โหนักเรียนต้นทางนะครับทุกกลุ่มบอกว่าถูกต้องหมดทุกข้อเลยนะครับไม่มีแก้ไขเลยหวังว่านักเรียนปลายทางก็คงจะถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเมื่อสักครู่นี้กลุ่มไหนนะครับเป็นกลุ่มที่ทำเสร็จเป็นกลุ่มแรกครับของนักเรียนต้นทางเป็นกลุ่มที่3นะครับดังนั้นตอนนี้กลุ่มที่3คะแนนนำไปเลยแล้วกลุ่มที่ทำเสร็จเป็นกลุ่มที่2แล้วครับกลุ่มที่1นะครับแล้วก็กลุ่มที่3เป็นกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่ม4นะครับแล้วกลุ่มที่ทำเสร็จเป็นกลุ่มสุดท้ายกลุ่มอะไรเอ่ยเป็นกลุ่มอะไรครับกลุ่มที่2นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรายังมีใบกิจกรรมที่2ก็หวังว่าเดี๋ยวนักเรียนนะครับก็จะทำเสร็จเร็วมากขึ้นกว่านี้นะครับใช้เวลาน้อยกว่านี้นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสังเกตผลคูณที่ได้เป็นไงครับนักเรียนจำนวนนับใดๆคูณกับ10 100 1,000 นะครับหาผลคูณได้โดยคูณจำนวนนับนั้นกับ1ใช่ไหมครับแล้วเติม0ต่อท้าย1ตัว2ตัวหรือ3ตัวตามลำดับหากคูณได้10ก็เติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ1ตัวหากคูณได้100ก็เติม0ต่อท้ายไป2ตัวแล้วหากคูณด้วย1 1,000 เติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ3ตัวนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องหาผลคูณของทศนิยม

ไม่เกิน3ตำแหน่งกับ10 100หรือ 1,000 พร้อมทั้งเหตุผลได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับการคูณทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกับ10 100 1,000 นะครับกันบ้างว่าอาจจะมีจุดสังเกตข้อสังเกตอย่างไรนะครับทีนี้จะให้นักเรียนดูก่อนนักเรียนครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ลองใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคูณโดยใช้อะไรครับที่เราเคยเรียนมาความสัมพันธ์ของเศษส่วนได้ไหมได้หรือใช้การตั้งคูณได้ไหมครับได้จากที่เราเรียนมาในเรื่องการคูณทศนิยมกับจำนวนนับถูกต้องไหมครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองคิด3ข้อนี้แล้วเดี๋ยวเราตอบคำถามไปพร้อมๆกันดีไหมครับดีนะครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนลองจดโจทย์ลงไปนะครับแล้วลองหาคำตอบมาให้กับคุณครูครับทั้ง3ข้อแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบแล้วก็มาดูข้อสังเกตที่ได้กันนะครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคุณจะคิด3ข้อนี้ที่ครูมอบหมายให้นักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันดีไหมครับ
1: ด
0: ีนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูดังๆเลยคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้องทำได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คิดว่านักเรียนจะต้องทำได้ถูกต้องด้วยนักเรียนครับ 40.58 คูณ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบดังๆเลย
1: 495.80
0: เก่งมากๆเลยครับนักเรียนบอกคุณครูบอกว่า400เท่าไหร่นะครับ495.80นั่นเองนะครับ 495.80 นักเรียนครับก่อนคูณจุดทศนิยมอยู่ตรงไหนครับถามนักเรียนก่อน
2: อยู่ตรงที่5ใน9
0: จุดทศนิยมอยู่ตรงไหนช่วยครูคิดช่วยครูหานะครับอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยตรงนี้นะครับอยู่หลังเลข9หรือว่าอยู่หน้าเลขหรือว่าอยู่หน้าเลข5นั่นเองนะครับเห็นมั้ยครับอยู่หลังเลข9ทีนี้คำถามต่อไปเมื่อคูณด้วย10เนี่ยผลคูณที่ได้เติม0ไปกี่ตัวครับคูณด้วย10เติม0ต่อท้ายไปกี่ตัว1ตัวนะครับก็คือเติม0ไปแบบนี้นะครับแต่เมื่อคูณเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสังเกตจุดทศนิยมอยู่ตรงไหนครับ
2: อยู่ตรงหลังเลข
0: 5อยู่ตรงหลังเลข5นั่นเองหรือว่านักเรียนบางคนบอกว่าอยู่หน้าเลข8นะครับอยู่หลังเลข5หรือว่าอยู่หน้าเลข8นั่นเองนักเรียนจะสังเกตว่าอะไรครับสังเกตว่าทศนิยมเนี่ยเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ
2: 1
0: ตำแหน่งนี่นะครับแต่เดิมอยู่หลังเลข9พอเลื่อนมา1ตำแหน่งนะครับไปอยู่หลังเลข5นั่นเองอันนี้คือการคูณทศนิยมด้วยอะไรครับด้วย10เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับคูณทศนิยมด้วย100กันบ้างเป็น40อะไรครับ 49.58 คูณ100นักเรียนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับตอบดังๆเลย
2: 4,958.00
0: เก่งมากครับได้เป็น 4,958.00 นะครับนักเรียนครับถามนักเรียนว่าเมื่อคูณด้วย100ผลคูณที่ได้เติม0ไปกี่ตัวครับ
2: 2ต
0: ัวเติม0ไป2ตัวนั่นเองคำถามต่อไปครับแล้วจุดทศนิยมเนี่ยอยู่ตรงไหนครับ
2: อย
0: ู่
2: หล
0: ัง
2: เลข
0: 8อยู่หลังเลข8ครูถามนักเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยทศนิยมอยู่ตรงไหนครับ
2: หลังเลข9
0: หลังเลข9จากหลังเลข9ไปย้ายไปหลังเลข8เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ
2: 2
0: ตำแหน่งดังนั้นนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเมื่อคูณด้วย100นะครับทศนิยมคูณด้วย100เนี่ยเราจะเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ
2: 2
0: ตำแหน่งแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเป็นการคูณทศนิยมด้วย 1,000นักเรียนคิดว่าจะใช้การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งนะนักเรียนตอบครูว่า3ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3ตำแหน่งจริงหรือไม่นะครับ 49.58 คูณ 1,000 นักเรียนหาคำตอบมาได้เรียบร้อยหรือยังครับ
2: ได
0: ้แล้วได้เท่าไหร่เอ่ยตอบดังๆเลย
2: 49,580
0: เก่งมากครับนักเรียนตอบคุณครูบอกว่า 49,580.00 ถามนักเรียนว่าแต่เดิมจุดทศนิยมอยู่ตรงไหนครับ
2: อยู่ตรง
0: อยู่หลังเลข9นะครับอยู่หลังเลข9

ทีนี้เมื่อคูณด้วย 1,000 ผลคูณที่ได้เติม0ไปกี่ตัวครับเติมสู่ท้ายไป3ตัวนะครับแล้วทศนิยมทศนิยมอยู่ตรงไหนครับหลังเลขศูนย์ตัวที่1ถูกต้องไหมครับหลังเลข0ตรงนี้นะครับหลังเลข0นักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อคูณทศนิยมนะครับด้วย100เนี่ยเราจะเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งครับไปทางขวา3ตำแหน่งนั่นเองเห็นไหมครับสังเกตว่าทศนิยมเลื่อนไปทางขวา3ตำแหน่งดังนั้นนะครับจากข้อสังเกตเนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกได้ว่าผลคูณของทศนิยมกับ10 100 1,000 นะครับการคูณทศนิยมกับ10อาจหาผลคูณได้โดยการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา1ตำแหน่งถ้าคูณด้วย100เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งและถ้าคูณทศนิยมกับ 1,000 เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งเลย3ตำแหน่งนั่นเองนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์การคูณทศนิยมกับ10 100 1,000 นักเรียนจะใช้การตั้งคูณไหมครับใช้การตั้งคูณไหมถามว่าการตั้งคูณทำได้ไหมครับทำได้ใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนได้ไหมได้แต่ถ้านักเรียนเรียนในวันนี้แล้วนักเรียนเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้การเลื่อนจุดทศนิยมจะเร็วกว่าไหมครับเร็วกว่านะดังนั้นคุณครูก็จะมีข้อสังเกตให้นักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนก็สามารถนำข้อสังเกตตรงนี้นำวิธีในการคูณตรงนี้ไปใช้ได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้แบ่งกลุ่มตามเดิมเลยโดยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบกิจกรรมที่2นะครับตอนนี้ฝากคุณครูปลายทางช่วยแจกใบกิจกรรมที่2ให้กับนักเรียนด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะมีการแข่งขันกันเหมือนเดิมนะครับโดยกลุ่มใดเสร็จก่อนนะครับให้ยกมือขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูความเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันอีกทีนึงกลุ่มใดที่เสร็จเร็วกว่ากลุ่มอื่นนะครับแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะไปนั่นเองครับตอนนี้คุณครูได้ทำการแจกใบกิจกรรมที่2ให้นักเรียนแล้วลงมือทำได้เลยครับลงมือเลย

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคงทำกิจกรรมนะครับในส่วนของใบกิจกรรมที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้กลุ่มของนักเรียนต้นทางนะครับที่เสร็จเป็นกลุ่มที่1คือกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่ม3นะครับแล้วกลุ่มที่2นะครับที่เสร็จเป็นกลุ่มที่4นะครับนักเรียนจะสังเกตว่ากลุ่มที่4นั้นก็มีเขาเรียกว่ามีพัฒนาการนะครับที่ดีขึ้นแล้วก็ใช้เวลาที่น้อยลงนั่นเองนะครับจากที่ครูได้เดินไปตรวจสอบก็ทำถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันได้เลยทีนี้ขอตัวแทนในกลุ่มที่3ก่อนนะครับกลุ่มที่3ออกมาเฉลยสัก3ข้อได้ไหมครับ3ข้อนะครับเป็นข้อที่1ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ให้กับเพื่อนๆได้ดูหน่อยนะครับว่ามีวิธีในการพิจารณาอย่างไรนะครับแล้วก็ได้คำตอบถูกต้องหรือไม่ขอตัวแทนในกลุ่มที่3นะครับเป็นสรวิทย์นะครับเนื่องจากกลุ่มที่3นั้นเสร็จเป็นกลุ่มที่1เดี๋ยวครูจะให้กลุ่มที่3ออกมาเฉลยนะครับกลุ่มที่3ออกมาได้เลยนะครับลองเฉลยข้อที่1หน่อยครับข้อที่1เป็น10คูณกับ 7.5 ก่อนอื่นเราทำยังไงก่อนครับ
1: เติม0หลังเลข5ครับ
0: เติม0หลังเลข5ถูกต้องไหมครับเติม0หลังเลข5หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: เติมจุดหลัง5ครับ
0: เติมจุดหลังเลข5ก็คือใช้การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายหรือขวาครับ
1: ไปทางขวาครับ
0: ไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ
1: 1ตำแหน่ง
0: 1ตำแหน่งเนื่องจากเป็นการคูณกับ10ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้แล้วข้อที่2เลยครับ10คูณ3.92 ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 39.20
0: ได้เป็น 39.20 สรวิทย์มีวิธีการคิดอย่างไรครับ
1: เติม0หลังเลข2ครับ
0: เติม0หลังเลข2กี่ตัว
1: 1ตัว
0: 1ตัวแล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: เลื่อนจุดไปทางขวาครับ
0: เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ
1: 1ตำแหน่ง
0: 1ตำแหน่งแต่เดิมอยู่หลังเลข3เลื่อนไป1ตำแหน่งเลยเป็นหลังเลข9ถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะ
0: เก่งมากครับแล้วข้อที่3นะครับ10คูณ 1.025 ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 10.250 ครับ
0: ได้เป็น 10.250 มีวิธีการคิดอย่างไรครับข้อนี
1: ้เติม0หลังเลข5ครับ
0: เติม0หลังเลข5กี่ตัวครับ
1: 1ตัวครับ
0: 1ตัวหลังจากนั้น
1: เลื่อนจุดไปทางขวา1ตำแหน่งครับ
0: เลื่อนจุดทศนิยมนี่นะครับจุดแต่เดิมเนี่ยจุดทศนิยมแต่เดิมอยู่หลังเลข1ตรงนี้ตรงนี้ถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็เลื่อนไป1ตำแหน่งทางขวามือจึงไปอยู่หลังเลข0นั่นเองนะครับตอบ 10.250 เพื่อนๆได้คำตอบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลยโปรมือให้สรวิทย์ด้วยเก่งมากเลยนะครับทีนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่เสร็จเป็นกลุ่มที่2ของนักเรียนต้นทางคือกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มที่4ออกมาหน่อยโปรมือให้กลุ่มที่4ด้วยเย้กลุ่มที่4ครับออกมาเฉลยหน่อยสำหรับข้อที่4ก่อนนะครับข้อที่4เป็น100คูณ 1.2 100คูณ 1.2 ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
2: 120.0 ครับ
0: 120.0 นั่นเองนะครับนี่ถูกต้องเลยมีวิธีการคิดอย่างไรครับ
2: นำ100มาคูณกับ 1.2 ครับ
0: นำ100ไปคูณกับ 1.2 เติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวก่อนครับ
2: 2ตัวครับ
0: เติม0ต่อท้ายไป2ตัวนะครับหลังจากนั้นใช้การเลื่อนจุดทศนิยมถูกต้องไหมครับเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายหรือว่าขวาครับ
2: ขวาครับ
0: ไปทางขวากี่ตำแหน่งเอ่ย
2: 2ตำแหน่งครับ
0: เลื่อนไปทางขวา2ตำแหน่งนะครับแต่เดิมจุดทศนิยมนะครับอยู่หลังเลข1เลื่อนไป2ตำแหน่งจึงไปอยู่หลังเลข0นั่นเองตอบ 120.0 ครับแล้วข้อที่5ล่ะครับข้อที่5 100 คูณ 5.26 ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
2: 5

0: 526.00 ครับ
1: 526.00นะครับมีวิธีการคิดอย่างไรครับข้อนี้เราเติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ
0: 2ตัวครับ
1: เติม0ต่อท้ายไป2ตัวหลังจากนั้นใช้การเลื่อนจุดทศนิยมถูกต้องไหมครับเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาครับ
0: ขวาครับ
1: เลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งเอ่ย
0: 2ตำแหน่งครับ
1: 2ตำแหน่งนะครับแต่เดิมจุดทศนิยมอยู่หลังเลข5เลื่อนไป2ตำแหน่งจึงไปอยู่หลังเลข6ตอบ 526.00 ครับแล้วข้อที่6เลยครับ100คูณ 4.209 ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย
0: 420.900ครับ
1: เก่งมากครับได้เป็น 420.900 เราเติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับคูณ100
0: 2ตัวครับ
1: เติม0ต่อท้ายไป2ตัวแล้วใช้การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายหรือทางขวาครับ
0: ทางขวาครับ
1: กี่ตำแหน่งเอ่ย
0: 2ตำแหน่งคร
1: ับ2ตำแหน่งนะครับแต่เดิมจุดทศนิยมเนี่ยจะอยู่บริเวณหลังเลขอะไรครับหลังเลข4นะครับใช้เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่งอยู่หลังเลข0นั่นเองนี่เลยนะครับตอบ 420.900 ปรบมือให้อัศจรรย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับและกลุ่มสุดท้ายขอเป็นกลุ่มที่1ของนักเรียนต้นทางนะครับกลุ่มที่1ออกมาได้เลยกลุ่มที่1เสร็จเป็นกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวจะให้ออกมาเฉลยข้อ7ข้อ8แล้วก็ข้อที่9ตอนนี้ถามกลุ่มที่3นิดนึงถูกต้องหมดทุกข้อไหมครับถูกทุกข้อไหมได้ตรวจไปพร้อมกับคุณครูไหมครับถูกทุกข้อเลยนะครับถ้าถูกอีก3ข้อวันนี้กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่ชนะไปนะครับเพราะว่าเสร็จเป็นกลุ่มที่1แล้วก็ทำถูกต้องทั้งหมดเลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอกลุ่มที่1ออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับกลุ่มที่1ออกมาเลยกลุ่มที่1ครับเดี๋ยวออกมาเฉลยข้อที่7ก่อนธนชาติบอกครูหน่อยครับว่า 1,000 คูณ 0.9 ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
2: 900.0 ครับ
1: ได้เป็น 900.0 นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับทำไมจึงเป็น 900.0 ครับมีวิธีการคิดอย่างไรเอ่ยเป็นการคูณทศนิยมกับ 1,000 ใช่ไหมครับเราเติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ
2: 3ตัวครับ
1: เติม0ต่อท้ายไป3ตัวนะครับหลังจากนั้นใช้การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางอะไรครับ
2: ทางขวาครับ
1: ไปทางขวากี่ตำแหน่งเลย
2: 3ครับ
1: 3ตำแหน่งนะครับแต่เดิมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอยู่หน้าเลข9เราเลื่อนไป3ตำแหน่งนะครับ1 2 3จึงไปอยู่บริเวณนี้นั่นเองตอบ 900.0 นะครับและข้อที่8เลยครับ 1,000 คูณ 2.27 ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
2: 2,270.00 ครับ
1: เก่งมากเลยนะครับได้เป็น 2,270.00 เรามีวิธีการทำอย่างไรครับเติม0ต่อท้ายใช่ไหมครับ เติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ
2: 3ตัวครับ
1: 3ตัวนะครับหลังจากนั้นเราใช้การเลื่อนจุดทศนิยมถูกต้องไหมครับเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาครับ
2: ทางขวา
1: ทางขวากี่ตำแหน่งเอ่ย
2: 3ตำแหน่ง
1: 3ตำแหน่งนะครับก็ได้คำตอบเป็น 2,270.00 นั่นเองนักเรียนจะสังเกตว่าแต่เดิมจุดอยู่ตรงหลังเลข2ตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนไป3ตำแหน่ง1 2 3จึงไปอยู่บริเวณนี้นั่นเองตอบ 2,270.00 แล้วข้อสุดท้ายครับ 10.589 คูณ 1,000 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
2: 1,589.000 ครับ
1: เก่งมากครับเป็น 1,589.000 เราเติม0ต่อท้ายไปกี่ตัวครับ
2: 3ตัว
1: 3ตัวหลังจากนั้นใช้การเลื่อนจุดทศนิยมไปทาง
2: ขวาก
1: ี่ตำแหน่งครับ
2: 3ตำแหน่ง
1: 3ตำแหน่งนะครับแต่เดิมอยู่หลังเลข0ตรงนี้นะครับจุดทศนิยมเลื่อนไปทางขวา3ตำแหน่ง1 2 3จึงไปอยู่หลังเลข9นั่นเองตอบ 1,589.000 เพื่อนได้คำตอบเหมือนกับธนชาติไม่เอ่ยได้นะครับเหมือนกันเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับเก่งมากๆเลยตอนนี้คุณครูก็ได้เฉลยไปครบทุกข้อแล้ว กลุ่มไหนที่ทำถูกต้องหมดทุกข้อบ้างครับยกมือหน่อยโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับดังนั้นจากที่ครูได้สังเกตตอนนี้เราได้กลุ่มที่ชนะแล้วเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่3ปรบมือให้กลุ่มที่3ของนักเรียนต้นทางด้วยนะครับแล้วก็ปรบมือให้กับเพื่อนๆปลายทางที่เป็นกลุ่มที่ชนะด้วยเก่งมากๆเลยนะครับกลุ่มอื่นก็เก่งไม่แพ้กันนะครับจากที่ครูได้สังเกตก็เวลาต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับท่านครูมีเกมให้นักเรียนได้ลองเล่นแข่งขันกันอีกก็หวังว่านักเรียนก็จะได้เป็นกลุ่มที่ชนะนั่นเองนะครับแต่ชนะหรือแพ้ก็ไม่สำคัญนะครับสำคัญตรงที่นักเรียนรู้หลักการรู้วิธีคิดที่ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้านักเรียนรู้หลักการรู้วิธีคิดที่ถูกต้องทำแบบฝึกหัดหรือว่าทำโจทย์ได้ในวันนี้นักเรียนก็เป็นผู้ชนะใจตัวเองแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดที่ 2.12 ทีนี้จะฝากให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านนะครับ

โดยก่อนที่เราจะจบชั่วโมงในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนักเรียนครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยเรียนเรื่องเก่งมากครับเราเรียนการคูณทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกับ10 100 1,000 นะครับเรามีวิธีการทำอย่างไรครับเมื่อเรียนตอบพร้อมกันเลยครับ

ใช่แล้วครับเก่งมากๆเลยนะครับถ้านักเรียนคูณทศนิยมกับ10นักเรียนก็ใช้การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งถ้าคูณได้100 2ตำแหน่งถ้าคูณได้ 1,000 แล้วครับก็เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3ตำแหน่งนั่นเองจากที่เราได้เรียนกันไปนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนั้นเราจะเรียนในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม1ตำแหน่งครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.13 ครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เฮ้อเหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
3: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
4: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
3: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
4: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
3: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
4: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
4: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
4: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวินดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
3: เดี๋ยวเดี๋ยววินดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
3: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
4: เ
2: อ๊ะโอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเล

0: แล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
1: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมอ่ะเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำมันบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
1: เอาจริงผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาจรุนพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
6: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิม

และสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถาม

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายการวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณคริสตาหนุนนันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะก่อนที่เรานะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักการเขียนเรียงความนั้นคุณครูนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องนะคะจากการทำงานในครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องการอธิบายความหมายโดยในถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆเปิดชุดกิจกรรมหรือว่าหยิบใบงานขึ้นมาตรวจสอบได้เลยค่ะ

เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องนะคะจากการทำใบงานการอธิบายความหมายโดยในเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องหลักการเขียนเรียงความไหนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางมีใครเคยเขียนเรียงความบ้างคะยกมือหน่อยมีใครเคยเขียนเรียงความบ้างเอ่ยไม่มีเลยเหรอคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะหรือว่าถ้ามีนะคะเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะลูกนะส่วนคนที่ไม่เคยเขียนเรียงความนะคะหนูก็เรียนรู้ไปกันไปด้วยกันในชั่วโมงนี้กันเลยนะลูกอ่ะหลักการเขียนเรียงความนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาถามเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าถามตอบรอบรู้เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มหมายเลขนะคะให้เด็กๆนั้นตอบคำถามที่คุณครูนั้นถามเด็กๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันก่อนนะลูกเป็นคำถามง่ายๆค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการอ่านช่วยให้เรามีความสามารถในการเขียนจริงหรือไม่เดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะคุณครูจะสุ่มนะคะลูกคันนี้ได้ลูกนี้นะคะจะเป็นเลขที่อะไรนะจะเป็นเลขที่อะไรเอ่ย

0: เลขที่24ค่ะเลขที่24ค่ะหนูลองตอบคุณครูหน่อยสิคะว่านักเรียนคิดว่าการอ่านนั้นช่วยให้เรามีความสามารถในการเขียนจริงหรือไม่เอาแบบไม่ต้องนึกถึงการเขียนเรียงความก่อนนะลูกแค่เป็นการเขียนธรรมดาน่ะหนูคิดว่าช่วยไหมลูก
1: ช่วยค่ะ
0: ช่วยใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าช่วยเพราะอะไรคะ
1: พอเวลาเราอ่านแล้วทำให้เราจดจำแล้วเอาไปเขียนได้ค่ะ
0: เพราะว่าเวลาเราอ่านนะคะทำให้เราจดจำเกี่ยวกับสำนวนภาษาหรือคำที่ใช้ใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการเขียนงานของเราได้เก่งมากค่ะลูกนั่งลงได้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะนั่นก็คือจะเขียนเรื่องให้ดีนักเรียนคิดว่าควรมีวิธีการเขียนอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะสุ่มเหมือนเดิมค่ะชึบได้เดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันนะคะเปิดพร้อมกันเลขที่16ค่ะหนูไม่ต้องนึกถึงหลักการเขียนเรียงความก่อนนะลูกเอาแค่การเขียนธรรมดาหนูคิดว่าถ้าเราจะเขียนเรื่องให้ดีนั้นนักเรียนเนี่ยคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการเขียนอย่างไรลูกเอาตามที่เป็นความคิดของหนูเลยลูก
2: เขียนในสำนวนภาษาของตัวเองค่ะ
0: เขียนด้วยสำนวนภาษาของตัวเองใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะนั่งลงได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูอยากจะเพิ่มเติมนะคะสำหรับเด็กๆทุกคนเลยนะคะก่อนที่เรานะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักการเขียนเรียงความนั้นการเขียนที่ดีเด็กๆจำแผนภาพโครงเรื่องได้ไหมคะเด็กๆจำแผนภาพโครงเรื่องได้ไหมลูกจำแผนภาพโครงเรื่องได้ไหมใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็อะไรต่อลูกทำไมเพราะเหตุใดถูกไหมคะเอาละค่ะเด็กๆถ้าเราเขียนตามลำดับขั้นตอนมันก็จะทำให้เรื่องที่เราเขียนนั้นเป็นอย่างไรลูกอ่านได้อย่างไรบ้างอ่านได้ง่ายไหมอ่านได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่เขียนหรือเราไม่ได้วางโครงเรื่องตามลำดับหรือเรานึกอยากจะเขียนอะไรก็เขียนไปเด็กๆคิดว่าเนื้อเรื่องที่เราเขียนไปนั้นอ่านแล้วนะคะอาจจะเกิดความวกวนนะคะอ่านแล้วเอ๊ะเขาหมายถึงอะไรนะเอ้าย่อหน้านี้พูดไปแล้วนี่ทำไมพอมาเจออีกย่อหน้าหนึ่งก็เจอเรื่องนี้อีกแล้วนะคะดังนั้นเราจึงต้องวางแผนให้ดีก่อนที่จะเขียนนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรานะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือ1นักเรียนจะต้องบอกหลักการเขียนเรียงความได้ซึ่งง่ายมากๆนะคะต่อไปข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องเขียนแบบร่างเรียงความได้ตามที่คุณครูบอกว่าก่อนที่เราจะเขียนเรียงความเรื่อง1เราจะต้องร่างก่อนเราจะต้องเขียนโครงเรื่องของมันก่อนแล้วจะทำให้เราเขียนเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะมีมารยาทในการเขียนเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมเอ่ยว่ามีมารยาทใน

0: การเขียนอย่างเช่นอะไรบ้างมารยาทในการเขียนอย่างเช่นอะไรบ้างลูกอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูสุ่มนะคะคุณครูสุ่มนะลูกนะโอ้โหหมายเลข9ค่ะหมายเลข9นะคะมารยาทในการเขียนมีอะไรบ้างลูกตอบคุณครูมาแค่1ข้อค่ะข้อเดียวลูกข้อเดียวง่ายๆ
1: เลยตั้งใจเขียนไม่เล่นขนาดเขียนครับ
0: ตั้งใจเขียนไม่เล่นหรือรบกวนเพื่อนในขณะเขียนเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะลูกอ่ะขออีก1คนขออีก1คนเรามาเปิดพร้อมกันนะคะเลขที่19ค่ะมารยาทในการเขียนหนูตอบคุณครูมาแค่1ข้อค่ะมารยาทในการเขียนมีอะไรบ้างเอ่ย
2: มีสติในการเขียนค่ะ
0: มีสติในการเขียนก็ถือว่าถูกต้องนะลูกเพราะว่าถ้าเราเขียนโดยไม่มีสติเป็นอย่างไรคะเรื่องที่เราเขียนออกมาจะเป็นอย่างไรลูกอ่านไม่รู้เรื่องนะคะเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าเละแน่นอนค่ะครูนั่นแหละค่ะเราจะต้องมีสติในการเขียนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหลักการเขียนเรียงความนะคะการเขียนเรียงความคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันเลยนะคะการเขียนเรียงความนะคะเป็นงานเขียนร้อยแก้วชนิดหนึ่งค่ะที่ผู้เขียนมุ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ความคิดและทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยถ้อยคำสำนวนที่เรียบเรียงอย่างมีลำดับและสละสลวยนะคะโดยมีองค์ประกอบนะคะทั้งหมด3ส่วนด้วยกันให้เด็กๆจำไว้นะคะว่าการเขียนเรียงความจะมีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือคำนำส่วนที่2คือเนื้อเรื่องส่วนที่3คือสรุปนะคะเมื่อเราเขียนทั้ง3องค์ประกอบนี้แล้วจะทำให้เรียงความนั้นถูกต้องและสมบูรณ์นั่นเองค่ะต่อไปนะลูกนะเรามาดูนะคะองค์ประกอบของการเขียนเรียงความนะคะองค์ประกอบหลักๆของการเขียนเรียงความไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกลองตอบคุณครูดูสิคะว่าองค์ประกอบของการเขียนเรียงความมีกี่ส่วนเอ่ยมีกี่ส่วนคะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือคำนำเด็กๆปลายทางตอบคุณครูด้วยนะลูกนะส่วนที่สองคืออะไรคะ
3: เน
0: ื้
3: อเร
0: ื่องนะคะส่วนที่สามนะลูก
3: สร
0: ุ
3: ป
0: เมื่อเราได้องค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้แล้วเราก็จะได้การเขียนเรียงความที่ถูกต้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าองค์ประกอบของการเขียนเรียงความนั้นเป็นอย่างไรนะคะส่วนแรกเลยค่ะจะเป็นในส่วนของคำนำคำนำคืออะไรคำนำนะคะจะเป็นส่วนแรกที่กระตุ้นความน่าสนใจทำให้ทราบว่าเรื่องที่จะเขียนเกี่ยวกับอะไรซึ่งถ้าพูดง่ายๆเลยนะลูกนั่นก็คือคำนำเราจะต้องเขียนอย่างไรก็ได้ให้ดึงดูด

0: ผู้อ่านอยากที่จะอ่านต่อนะคะต่อไปนะคะคำนามนั้นนะคะเราเขียนนะคะก็คือเพื่อให้ทราบเรื่องที่จะเขียนว่าเกี่ยวกับอะไรและเกิดความสนใจที่จะอ่านเรื่องต่อไปการเขียนคำนามควรกระชับและใช้กลวิธีการนำเสนอเช่นบทประพันธ์คำคมหรือตั้งคำถามเพื่อชวนให้คิดตามเด็กๆก็อาจจะใช้นะคะการยกตัวอย่างเหล่านี้นะคะไปใช้ในการเขียนคำนำนะคะของเรียงความของตัวเองก็ได้นะคะย้ำเลยคำนำจะต้องกระชับและน่าสนใจจำไว้นะลูกเด็กๆปลายทางมีใครสงสัยในส่วนไหนบ้างเอ่ยเด็กๆต้นทางมีใครสงสัยหรือข้องอยากจะถามอะไรนะคะกับคุณครูเกี่ยวกับการเขียนคำนำบ้างเอ่ยลูกมีไหมคะมีไหมคะอ่ะจำที่ครูบอกได้ไหมที่ครูย้ำว่าการเขียนคำนำเราจะต้องเขียนอย่างเราจะต้องเขียนอย่าง
1: กระช
0: ับ และน่าสนใจให้จำไว้นะการเขียนคำนำจะต้องเขียนอย่างกระชับและน่าสนใจนะลูกนะต่อไปเมื่อเราเขียนคำนำเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนต่อไปค่ะจะเป็นส่วนของอะไรลูกของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนี่คือตัวสำคัญเลยนะคะคันเลยนะลูกเนื้อเรื่องนะคะจะเป็นส่วนสำคัญที่แสดงสาระและประเด็นต่างๆของเรื่องที่ต้องการนำเสนอโดยต้องมีการวางโครงเรื่องรวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายรวมไปถึงมีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจและชวนอ่านเอาง่ายๆเลยว่าประเด็นที่เราตั้งไว้ในคำนำเราดึงดูดอะไรให้ผู้อ่านอยากจะรู้เรื่องราวที่เราเขียนในคำนำหนูจะต้องนำประเด็นเหล่านั้นมาใส่ไว้ในเนื้อเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเกิดความกระจ่างนะคะซึ่งการนำเสนอเนื้อเรื่องนั้นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะคะนั่นก็คือการเรียบเรียงหรือการเรียงลำดับในการเขียนว่าเราควรที่จะเขียนอะไรก่อนหรืออะไรหลังนะคะเราควรที่จะเรียบเรียงเด็กดังนั้นครูจึงให้เด็กๆนะคะวางโครงเรื่องก่อนว่าเราจะเขียนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างถ้าเราวางโครงเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาเราเขียนเรียงความจริงๆเด็กๆก็สามารถนำโครงเรื่องนั้นมาดูได้ก็จะทำให้เรานั้นเขียนได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายค่ะนั่นก็คือสรุปนั่นเองค่ะสรุปนะคะเป็นส่วนสุดท้ายที่ย้ำความคิดหรือประเด็นสำคัญทั้งหมดอีกครั้งนะคะโดยต้องสอดคล้องกับคำนำและประเด็นของเรื่องอาจเป็นการตอบคำถามแสดงข้อคิดการยกคำคมหรือบทประพันธ์ที่จะทำให้ผู้อ่านนั้นเกิดความประทับใจและได้ข้อคิดจากการอ่านเรียงความนั่นเองเอาละค่ะในส่วนของสรุปก็สำคัญไหมลูกสำคัญเลยในเมื่อเรามีตัวเปิดแล้วตัวเปิดของเราคืออะไรคำนำใช่ไหมคะคำนำเด็กๆนึกถึงการแสดงนะลูกมีตัวเปิดตัวเปิดดึงดูดความสนใจก่อนนั่นก็คือในส่วนของคำนำ นะคะเมื่อเราสนใจเรา

เราก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะคะในส่วนที่สองนั่นก็คือเนื้อเรื่องและสุดท้ายเลยมาถึงช่วงจบหรือช่วงสรุปนะคะนั่นก็คือการสรุปนั่นเองว่าเรื่องที่เราอ่านไปนั้นคืออะไรการสรุปนี้คือตัวปิดนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเรียงความที่ดีนะลูกนะลักษณะของเรียงความที่ดีมีอะไรบ้างเมื่อกี้เด็กๆได้ไปแล้ว3ข้อไหนตอบคุณครูดูซิ3ข้อนั้นคืออะไรบ้างนะคำนำเนื้อเรื่องสรุปเก่งมากเอเด็กๆคิดว่าขาดอะไรไปอีกลูกอะไรนะคะเด็กเพื่อนนะคะเพื่อนๆต้นทางนะคะตอบว่าขาดชื่อเรื่องเด็กๆคิดว่าชื่อเรื่องเป็นสิ่งสำคัญไหมลูกสำคัญนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการเขียนเรียงความที่ดีกันเลยนะลูกอย่างแรกเลยนะคะแต่ละย่อหน้านะคะจะต้องมีใจความสำคัญนะคะเพียงใจความเดียวนะคะต่อไปเรามาดูการลำดับเนื้อเรื่องการลำดับเนื้อหานะคะจะต้องต่อเนื่องกันและสัมพันธ์กันในส่วนที่3นะคะมีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อนักเรียนเขียนทั้ง3อย่างนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนนะคะก็ลองมาสรุปดูว่าเรื่องที่เราจะเขียนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วเราก็ตั้งชื่อเรื่องนะคะการตั้งชื่อเรื่องเราสามารถตั้งได้ตั้งแต่ต้นเรื่องเพื่อที่จะทำให้เราทราบว่าจุดประสงค์ที่เราจะเขียนเรื่องนั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมคะอ่ะแต่มันมีข้อจำกัดก็คือถ้าเราตั้งชื่อเรื่องไว้ก่อนมันจะจำกัดกรอบความคิดของเราก็คือถ้านักเรียนจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องหมวกนักเรียนก็จะจำกัดความคิดและฉันก็จะมุ่งแค่เรื่องหมวกไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าเราลองวางนะคะโครงเรื่องในสิ่งที่ตัวเองน่าสนใจแล้วพิจารณารวมกันซิอย่างเช่นครูวางโครงเรื่องอย่างแรกเลย 1. ขยะ 2. ทะเลหรือระบบนิเวศ 3. การอนุรักษ์แล้วเราดูซิว่าเรื่องนี้เราสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ว่าอะไรบ้างมันก็จะทำให้เรานั้นคิดชื่อเรื่องได้หลากหลายและมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าแต่ขึ้นอยู่กับความถนัดของเด็กๆนะลูกใครอยากตั้งชื่อเรื่องก่อนก็ไม่ผิดนะคะแต่คุณครูบอกแล้วว่ามันมีข้อจำกัดก็คือมันจะจำกัดกรอบความคิดของเรานะคะส่วนที่2นักเรียนอาจจะเขียนนะคะในส่วนที่เป็นองค์ประกอบมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเราค่อยมาตั้งชื่อเรื่องก็จะทำให้เรานั้นได้ชื่อเรื่องที่เชิงสร้างสรรค์หรือเข้ากับเนื้อหาของเรื่องที่เราเขียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละค่ะและนี่ก็เป็นลักษณะของการเขียนเรียงความที่ดีนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะการเขียนเรียงความเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะปลายทางและต้นทางนะคะศึกษาการเขียนเรียงความนะคะจากที่คุณครูได้นำมาให้หลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะร่วมตอบคำถามกับคุณครูถ้าเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านเรียงความพร้อมๆกันเลยค่ะ

เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างนะคะเรียงความที่คุณครูได้นำเสนอนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆจ๋าไหนตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าเรียงความเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรอวัยวะที่ฉันรักอะจากการอ่านเด็กๆค่ะเด็กๆลองดูนะคะว่าในส่วนของข้อความนะคะข้างต้นนี้เด็กๆคิดว่าเป็นองค์ประกอบใดในเรียงความลูกเป็นองค์ประกอบใดคะเป็นองค์ประกอบใดลูกการเขียนเรียงความอ่ะเรามีชื่อเรื่องแล้วตรงนี้เป็นชื่อเรื่องถูกต้องไหมลูกในส่วนนี้คือชื่อเรื่องเมื่อเรามีชื่อเรื่องแล้วองค์ประกอบสำคัญเลยของการเขียนเรียงความถ้าเราจะเขียนเรียงความให้ถูกต้องเราจะต้องเริ่มต้นด้วยคำนำในส่วนนี้นะคะคือส่วนของคำนำนะลูกนะคราวนี้คุณครูอยากจะบอกว่าคำนำนะคะเราจะต้องดึงดูดใช่ไหมลูกดึงดูดความน่าสนใจอาจจะใช้วิธีการถามเด็กๆเห็นไหมว่าเขาใช้คำว่าเพื่อนๆ เคยสังเกตไหมว่าเพื่อทำให้เราเกิดความสงสัยเอ๊ะสังเกตอะไรคราวนี้เขาก็บอกว่าร่างกายของเราเขายังไม่ได้กล่าวเกี่ยวกับดวงตาเลยนะคะเขาพูดโดยรวมว่าร่างกายของเรานั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากแล้วก็สิ่งที่เขาเนี่ยรักที่สุดนะคะแล้วก็ภูมิใจที่สุดนั้นก็คืออะไรลูกดวงตาแสดงว่าเรียงความเรื่องนี้เขาจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกดวงตานั่นเองนี่คือวิธีสังเกตการเขียนคำนำนะคะต่อไปเดี๋ยวเรานะคะมาดู

0: ในส่วนของหน้าต่อไปนะลูกไหนตอบคุณครูดูสิคะว่าหน้านี้ยังเป็นคำนำอยู่ไหมยังเป็นคำนำอยู่ไหมหน้านี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรเนื้อเรื่องเก่งมากค่ะเนื้อเรื่องย่อหน้าแรกนะคะจะขึ้นต้นด้วยประโยคใจความสำคัญว่าดวงตาคืออวัยวะที่ฉันรักมากที่สุดจากนั้นนะคะเราก็จะบอกเหตุผลค่ะว่าทำไมฉันจึงรักดวงตามากที่สุดโดยใช้คำเชื่อมนะคะแสดงเหตุผลนั่นก็คือคำว่าเพราะนั่นเองหลังคำว่าเพราะทั้งหมดนะคะจะเป็นรายละเอียดที่สนับสนุนใจความสำคัญค่ะย่อหน้าถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องย่อหน้าที่2นะคะขึ้นต้นด้วยรายละเอียดค่ะว่าใช้ดวงตาทำอะไรเชื่อมโยงจากประโยคสุดท้ายของย่อหน้าก่อนทำให้เห็นความสำคัญของดวงตาจากนั้นก็เชื่อมโยงไปสู่ประโยคใจความสำคัญโดยใช้คำเชื่อมด้วยเหตุนี้ตามด้วยรายละเอียดที่สนับสนุนใจความสำคัญจากนั้นนะคะนักเรียนก็เขียนสรุปค่ะด้วยประโยคใจความสำคัญว่าฉันจึงไม่ละเลยที่จะถนอมดวงตาคู่นี้ให้อยู่กับตัวฉันไปนานๆจากนั้นก็ขยายความนะคะด้วยรายละเอียดวิธีการถนอมดวงตา4วิธีค่ะอะไรต่อคะหลังจากที่เขียนเนื้อเรื่องเรียบร้อยแล้ว
1: สรุป
0: นั่นเองเด็กๆมาดูสรุปนะลูกสรุปก็คือเป็นการบอกกล่าวย้ำข้างต้นก็คือย้ำในส่วนของคำนำว่าเรารักดวงตาดวงนี้มากเพราะอะไรและย้ำว่าเรานะคะไม่ควรที่จะละเลยก็คือหมายถึงว่าย้ำในส่วนสำคัญในการดูแลหรือถนอมในสิ่งที่เรารักนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนเรียงความนะลูกนะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะของเรียงความที่ดีนะคะซึ่งคุณครูได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วอย่างแรกเลยเด็กๆการเขียนเรียงความที่ดีเราจะขาดองค์ประกอบนี้ไม่ได้นั่นก็คืออะไรกำหนดหัวข้อหรือเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจถ้าตนเองสนใจจะทำให้เราเขียนเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นแต่ละย่อหน้าจะต้องมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวนะคะลำดับเนื้อหาให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันและสุดท้ายนะคะมีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์นี่เป็นลักษณะของเรียงความที่ดีเอาละค่ะคราวนี้มาถึงช่วงกิจกรรมแล้วค่ะกิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมดังนี้ได้เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่11ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่11ค่ะส่วนนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่11ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องของใบงานตอนที่1กันนะคะและในตอนที่2ให้คุณครูนะคะเก็บรวบรวมแล้วนำไปตรวจนะคะด้วยตนเองนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งคุณครูประจำวิชาและนี่ก็คือคำชี้แจงนะคะของใบงานจะมีอยู่ทั้งหมด2ตอนนะคะตอนที่1ให้นักเรียนเรียงลำดับเรียงความต่อไปนี้โดยการโยงเส้นจับคู่ส่วนประกอบของเรียงความให้ถูกต้องตอนที่2ให้นักเรียนฝึกลองคิดประเด็นที่จะนำมาเขียนเรียงความโดยการวางโครงเรื่องแต่ละย่อหน้าให้น่าสนใจและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของใบงาน ที่11เรื่องการเขียนเรียงความตอนที่1ค่ะและตัวอย่างใบงานที่11นะคะตอนที่2นะคะที่นักเรียนจะต้องคิดประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรียงความที่ตนเองจะเขียนค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะทางเด็กๆนะคะยังทำตอนที่2นะคะหรือว่าส่วนที่2ยังไม่เสร็จเรียบร้อยให้เด็กๆเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาตรวจสอบความถูกต้องของใบงานตอนที่1กันเลยค่ะ

0: หลังจากที่เด็กๆนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบงานตอนที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในส่วนของตอนที่2หากยังทำไม่เรียบร้อยให้เด็กๆหาเวลาว่างในการทำนะคะแล้วก็เขียนโครงร่างให้เรียบร้อยเพื่อที่จะนำมาใช้ในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือการเขียนเรียงความที่ดีเราควรทำอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มหมายเลขนะคะการเขียนเรียงความที่ดีควรทำอย่างไรนี่เราได้เลขที่มาแล้วนะคะเปิดพร้อมกันเลยโหเป็นเลขตัวเดียวด้วยลูกเลขที่5ค่ะการเขียนเรียงความที่ดีเราควรทำอย่างไร
1: เขียนแบบตั้งใจเขียนและให้ผู้อื่นเข้าใจค่ะ
0: เขียนโดยการตั้งใจเขียนและให้ผู้อื่นเข้าใจนะคะเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปขออีกหนึ่งคนนะคะลูกเลขที่30ค่ะเขียนเรียงความที่ดีเราควรทำอย่างไรหนูลองนึกถึงที่คุณครูได้สอนไปลูกการที่เราจะเขียนเรียงความที่ดีนั้นอย่างแรกเลยเราจะต้องทำอะไรก่อน
2: เนื้อหาสาระจะต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องค่ะ
0: อย่างแรกเลยเราจะต้องคำนึงถึงเนื้อหาสาระนะคะจะต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่องแล้วอะไรต่อลูก
2: แต่ละย่อหน้าต้องมีใจความเดียวค่ะ
0: แต่ละย่อหน้าจะต้องมีใจความเดียวแล้วมีอะไรต่ออีกไหมคะ
2: และแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความสอดคล้องกันด้วยค่ะ
0: และแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความสอดคล้องกันเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปบทเรียนให้เด็กๆได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการเขียนเรียงความที่ดีนะคะเราควรทำอย่างไรอย่างแรกก่อนก็คือให้เด็กๆคำนึงก่อนนะคะว่าองค์ประกอบของการเขียนเรียงความนั้นมีทั้งหมด3ส่วนนะคะคือส่วนคำนำเนื้อเรื่องและสรุปหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องวางโครงเรื่องเมื่อเด็กๆวางโครงเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆหานะคะก็คือค้นหาข้อมูลนะคะที่จะเขียนลงไปหลังจากนั้นลงมือเขียนนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนั่นก็คือเด็กๆอย่าลืมว่าจะต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นการสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเรียงร้อยถ้อยความค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่10เรื่องการเขียนเรียงความ 2. ใบงานที่12เรื่องเรียงร้อยถ้อยความซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนเรียงความเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆกลับไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: น
0: ัก
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: เนาะสบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: แต่แกนี่ก็แปลกเน
1: า
0: ะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
2: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้ปะ
0: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
0: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
0: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเอง

0: อย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ดูสิระดมเสื้อตังกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิ
0: ต้นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆ พี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษ

0: จ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินสุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีการสุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการสุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง4เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
3: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: มีขนมปังให้กินไหมเนี่ยเฮ้ยปลาในตู้ก็มี
2: เอาขนมปัง

0: ไป
1: น่ากินนะ
2: บุหรี่จะได้กิน
3: นี่ไงคุณแม่รู้แล้วค่ะว่าทำไมถึงไฟดับ
1: อะไรคะ
3: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
1: ทำไมล่ะคะ
3: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค
1: ่
3: ะ
1: หนูไม่อยากตาย
3: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค่ะ
3: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
3: หิวกันใช่ไหมคะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
3: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
1: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: อ้าวก็แม่เนี่ยไปดันเบเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
1: ดันเบเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
3: ใช่ค่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
1: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
3: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
1: ค
3: ่
1: ะแม่
3: ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
1: ใช่
3: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
1: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอ๋พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรปบี้ล่ะกินอะไรแรปปี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: ถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: ฮ่ากิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิอืม
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: กำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟ้าก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองดูใจคิดดีนะฟ้า
3: ปุ้น
1: อ้าวฟ้าแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้น
2: ฮ่าปุ้นปุ้น
3: ฮ่าปุ้นปุ้น
2: ฮ่าปุ้นปุ้น
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงลางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: ยังครับ
1: ยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้บ่ครับ
2: อันดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโก
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ก็ร่างของยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวไทยน้องหลุนโซโล่เมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมร่างของฮาลุนโซโล่ที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนั้นก็มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับพร้อมกับพาสปอร์ตที่ถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและก็สิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บเอาไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการและขณะนี้ทางครอบครัวของน้องฮาลุนเองก็ได้นำร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสสายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่นำร่างของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชาวไทยที่พบว่าเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 4:58 น.โดยมีครอบครัวและนางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกการรับร่างที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติๆเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนต่อมา 8:00 น.ครับรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างของฮาลุนออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องของเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของน้องฮาลุนอยู่ภายในรถโตโยต้าอัลพาร์ทสีขาวหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ทอพูเท่า661กรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาทั้งนี้ครับพาสปอร์ตของฮาลุนนั้นถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆนั้นทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตต่อไปในทันที
1: และก่อนที่ร่างของฮาลุนโซโล่จะมาถึงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าทางญาติเนี่ยได้มีการร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำเมื่อชันสูตรเสร็จก็จะมีการพูดคุยกับญาติในเรื่องของข้อสรุปอื่นๆเพิ่มเติมอีกทั้งเรื่องของผลการชันสูตรอาจจะต้องขออนุญาตญาติก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนสำหรับการชันสูตรค่ะจะมีการตรวจสอบให้รอบคอบในทุกประเด็นหากญาติต้องการหลักฐานที่เกิดขึ้นที่จอร์เจียทางกระทรวงยุติธรรมก็จะมีการประสานงานให้ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะยังไม่ทราบว่าศพของฮาลุนเนี่ยได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะว่ายังไม่ได้เห็นศพหรือเอกสารที่เกี่ยวกับศพแต่อย่างใดด้านการชันสูตรก็ต้องมีการเริ่มใหม่ทั้งหมดค่ะก็คือดูตามสภาพร่างกายปัจจุบันเป็นหลักเริ่มจากCT สแกนแต่ว่าอุปสรรคก็คือร่างเนี่ยมีการเปลี่ยนสภาพเนื่องจากเสียชีวิตมานานแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าจอร์เจียเนี่ยมีการเก็บรักษาร่างไว้ดีเพียงใดค่ะ
2: เดี๋ยวพอมาถึงแล้วน่าจะทราบนะครับเดี๋ยวก็จะได้ดูร่างพร้อมๆกับทางญาติด้วยนะครับ
3: คือตอนนี้ทางคุณหมอยังไม่เห็น
2: ยังไม่เห็นอะไรเลยครับยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดครับ
3: แล้วซึ่งการผ่าชันสูตรที่เราจะอ้างอิงจากผลชันสูตรเบื้องต้นก่อนแล้วก็ค่อยหาสาเหตุเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
2: ถ้าเกิดว่าตามข้อมูลที่ได้ตอนนี้นะครับเรายังไม่มีผลการชันสูตรจากทางจอร์เจียนะครับอาจจะต้องเริ่มใหม่เลยแต่ว่าเริ่มใหม่ของเราเนี่ยก็จะดูตามสภาพของร่างเป็นหลักนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้กระบวนการในเรื่องของการตรวจโดยใช้ CT สแกนก่อนเพื่อจะดูความสมบูรณ์หรือว่าประเด็นต่างๆที่เขาได้ทำไปแล้วนะครับนะครับ
3: ระยะเวลาของร่างเองที่ผ่านระยะเวลามานานเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าชันสูตร
2: ยังไม่แน่ใจที่จะตอบตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการเก็บรักษาร่างไว้เนี่ยเขาเก็บรักษาไว้ได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาต
4: สรุปว่าทางจอร์เจียมีการชันสูตรบ้าง
2: ตรงนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าพยายามที่จะติดต่อแต่ว่าเนื่องจากว่าเครือข่า

0: ยในเรื่องของเครือข่ายทางด้านนิติเวชของเราเนี่ยเราใกล้ที่สุดเลยเราก็มีแค่ตุรกี
1: ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะก่อนที่ร่างของฮารุนจะเดินทางมาถึงค่ะทีนี้พี่ชายซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของฮารุนนะคะอย่างนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือว่ามอสค่ะเปิดเผยบอกว่าต้องการให้ทีมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดโดยเฉพาะค่ะตรวจหาสารพิษในร่างกายแล้วก็หัวใจรวมทั้งสาเหตุของการเสียชีวิตในประเด็นอื่นๆที่ผ่านมาทางการของประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ให้คำตอบหรือว่าแจ้งอะไรเกี่ยวกับผลการชันสูตรกับทางครอบครัวมีก็เพียงแต่ใบประณบัตรและแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนเอาไว้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นอวัยวะส่วนใดค่ะทางนี้หากผลการชันสูตรออกมาเป็นที่ปรากฏแล้วทางครอบครัวต้องการให้นำผลการชันสูตรของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องของสารพิษภายในร่างกายที่ทางครอบครัวก็ยังมีความกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่มีบาดแผลภายนอกด้วยส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก่อนว่านี้นะคะบอกว่าเป็นการไหลตายหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นการทำร้ายร่างกายทางครอบครัวก็ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับฮารุนค่ะ
2: มันมีการกระทำเกิดขึ้นเนี่ยทางญาติเองมีแนวคิดถึงไหมว่าจะเอาผลของเมืองไทยที่พิสูจน์ได้ไปเทียบเคียงกับของจอร์เจียแล้วมีการดำเนินคดีกันในภายหลัง
3: ก็ต้องเทียบก็ต้องทำอยู่แล้วครับก็ต้องหาคนเป็นทำให้น้องด้วยถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายเนอะไรประมาณนี
2: ้อ๋อทางญาติเองก็ติดใจว่าน้องฮารุนเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากปกติ
3: ถ้าอาการป่วยทางเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน้องอาจจะป่วยไม่ได้บอกเราหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายต้องหาข้อพิสูจน์อีกทีหนึ่ง
4: อะไรที่ทำให้เราเชื่อเหมือนว่าน้องเรามีสารพิษในร่างกายครับ
3: เขาแจ้งเบื้องต้นว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผลประมาณนี้ก็เลยคิดว่าลองเช็คตรงนี้ดูจะดีกว่า
5: วันนี้มอสเราล่าน้องกลับเลยหลังจากมีการชันสูตรเสร็จ
3: วันนี้น่าจะยังน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับ
6: ได้กับเล็ก
5: อยากจะบอกอะไรครับคนไทยทั้งประเทศไหมหลังจากที่ล่ามที่ประเทศไทยเรา
3: ก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้น้องได้กลับบ้าน
1: ทั้งนี้นะคะผลการชันสูตรคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะนำร่างของฮารุนเนี่ยกลับไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาส่วนกำหนดการเรื่องของชาปนกิจนะคะทางครอบครัวขอพูดคุยกันหลังจากนี้ส่วนคุณย่าค่ะตอนนี้ก็กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วย
7: ส่วนความคืบหน้าในคดีสะเทือนขวัญกับฆาตกรอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยนั้นนะครับตอนนี้ตำรวจก็เตรียมสแกนจุดพบศพซ้ำเพื่อหาหลักฐานในคดีขณะเดียวกันครับในวันนี้แม่ของ2พี่น้องชาวรัสเซียมีการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับลูกสาวและลูกชายรวมถึงครอบครัวของพ่อแม่ลูกชาวไทยด้วยโดยคุณแม่ของน้องไดอาน่าและน้องโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของลูกทั้ง2คนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทั้งคู่นั้นมีสีหน้ายิ้มแย้มและสดใสสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมากพร้อมกับแจ้งกำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยณจุดที่พบร่างของน้องเวลา10นาฬิกาวันนี้เพื่อร่วมกันระลึกถึงเด็กๆและก็ครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยที่ต้องจากไปเพราะว่าความโหดร้ายของฆาตกรขณะที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเข้าไปตัดหญ้าแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกเพื่อเตรียมนำเครื่องสแกนมาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหลังจากนายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหาให้การชี้จุดไม่ตรงกันจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีซึ่งพบเสื้อขวดน้ำแล้วก็กล่องข้าวตกอยู่ในป่าแต่ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด
1: ส่วนที่มีการพาดพิงถึงตำรวจค่ะจนมีกระแสข่าวบอกว่าตำรวจสน.ห้วยใหญ่ได้ทำการปลดรูป2ตำรวจออกจากบอร์ดแสดงรายชื่อนั้นทีมข่าวได้ไปตรวจสอบก็พบว่ามีรูปตำรวจหายไป2รูปจริงๆค่ะแต่ก็ได้รับคำชี้แจงบอกว่าเป็นตำรวจที่ย้ายออกไปหน่วยงานอื่นก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวกับคดีนี้แต่อย่างใดผู้สื่อข่าวยังได้ไปพูดคุยกับทางตำรวจสภ.ห้วยใหญ่นายเหนือนะคะที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าวว่าในป๋อง

0: เป็นสายให้เจ้าตัวก็ปฏิเสธบอกว่าไม่เคยเรียกใช้งานนายป๋องแล้วก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะตรงกันข้ามเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เคยจับกุมนายป๋องถึง2คดีโดยคดีแรกนะคะก็มีการกักขังหญิงสาวในบ้านพักช่วงกลางปี2561แต่ว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดีอ้างบอกว่าเป็นคนรักกันนายป๋องจึงได้รับการปล่อยตัวค่ะ
1: ขณะที่คดีที่2ครับคือคดีพยายามฆ่าและอาวุธปืนถูกดำเนินคดีและเข้าเรือนจำในช่วงปลายปี2561จนผ่านไป8ปีนายป๋องโทรศัพท์มาหาบอกว่าได้เบอร์จากตำรวจที่เคยให้กับพ่อของนายป๋องเมื่อหลายปีก่อนซึ่งหลังจากวางสายได้แจ้งชุดสืบสวนให้จัดทำประวัติเป็นบุคคลเฝ้าระวังทันทีเพราะเห็นว่าเป็นบุคคลอันตรายและเกรงว่าจะกลับมาก่อเหตุซ้ำล่าสุดโทรหานายป๋องตอนตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดี2พี่น้องรัสเซียตามคำสั่งของทีมสืบสวนเพื่อติดตามตัวแต่ว่าติดต่อไม่ได้เพราะปิดเครื่องซึ่งได้ชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาพร้อมกับย้ำนะครับว่าไม่เคยใช้นายป๋องเป็นสายข่าวและก็ไม่เคยมีผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นหนึ่งในผู้จับกุมรวมทั้งเป็นพยานในคดีด้วย
0: หลังจากเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุเสือเนี่ยทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตนะคะทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีการสั่งการให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะเข้าไปดำเนินการจับเสือโคร่งเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเพื่อที่จะระบุตัวเสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะจุดเหตุนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ค่ะในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีก็ไปพบร่างนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกลากไปใกล้กับลำธารห้วยขาแข้งประมาณ1กิโลเมตรสภาพศพเนี่ยถูกเสือกัดกินอยู่หลายแห่งตามร่างกายขณะที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ที่ผู้เสียชีวิตมานอนพักแล้วก็คอยมาดูแลนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์นอนด้านหลังเนี่ยนะคะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะมุ้งสีเขียวค่ะคุณผู้ชมคะมุ้งสีเขียวที่อยู่ในป่าเนี่ยแหละค่ะคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะนอนอยู่ก่อนที่เสือเนี่ยจะลากไปแล้วก็ยังมีชุดเครื่องแบบแล้วก็ที่นอนของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่เดิมด้วยนางชยาพรอมรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยนะคะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยนายศักรินทร์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ว่าในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเป็นหุบเขานายศักรินทร์เป็นพนักงานราชการนะคะจะมีหน้าที่หลักๆก็คือคอยดูแลนักท่องเที่ยวให้ความรู้กับผู้ที่มานอนกลางเต็นท์รวมถึงให้ความรู้กับเยาวชนที่มาเข้าค่ายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถค่ะซึ่งหลังจากนี้จะมีการติดตั้งกล้องเพื่อดูพฤติกรรมของสัตว์ว่าเป็นเสือชนิดไหนแต่ว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีกล้องติดเอาไว้นะคะก็เลยต้องเฝ้าดูจากกล้องอื่นที่ใกล้เคียงกันค่ะ
2: สาเหตุที่ชัดแจ้ง 100% เนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนทางทีมตำรวจแล้วก็ทีมสาธารณสุขเพราะว่าเราต้องส่งไปพิสูจน์ที่นิติเวชที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะแล้วสำหรับเหตุการณ์อันนั้นคือสาเหตุสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราพบร่องรอยว่าเสียชีวิตในบริเวณที่เขาทำงานในไซต์งานของเขาเนี่ยแล้วก็พบร่องรอยจริงว่าลักษณะของการโดนสัตว์ทำร้ายแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเสือค่ะ
3: คาดว่าน่าจะเป็นเสือ
2: น่าจะเป็นเสือค่ะลักษณะร่องรอยการลากหรือร่องรอยของลักษณะบาดแผลที่พบก็น่าจะเป็นสัตว์ประเภทเสือ
0: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยนะคะว่าบริเวณรอบสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะมีเสือโคร่งเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณ 2-5 ตัวนะคะจึงให้สั่งการให้ทางสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระดมทีมผู้เชี่ยวชาญจับเสือโคร่งเพื่อนำมาตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับขนของเสือที่พบอยู่ในจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับยอมรับนะคะว่าเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีรายงานด้วยนะคะว่าคือไปพบนี่แหละเสือโคร่งเนี่ยวิ่งไล่รถยนต์ของทีมวิจัยอยู่ในพื้นที่ค่ะแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสือตัวเดียวกับที่ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้หรือไม่ค่ะ
1: ดูเรื่องของปรับการปราบปรามยาเสพติดนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ16ล้านบาทยกระดับความร่วมมือกับ3ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาตินางสาว

0: ลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม16ล้านบาทตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.โดยงบประมาณดังกล่าวนั้นจะใช้สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมถึงปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังคงน่าเป็นห่วงและมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสำหรับงานจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักก็คือการสกัดกั้นและการปราบปรามยาเสพติดการป้องกันและบำบัดรักษาควบคู่กับการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวชายแดนรวมถึงการพัฒนาศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศทั้งนี้งบประมาณนั้นจะนำไปสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมในพื้นที่เสี่ยงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสารเคมีและยาเสพติดการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสกัดกั้นและการหยุดยั้งยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทย
1: ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์กลางเมืองแม่สอดนะคะเข้าไปจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์เครือข่ายเว็บพนันเป็นจำนวนมากค่ะพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4หรือว่าสอท4ค่ะสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากที่สืบทราบว่าเป็นสถานที่ใช้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ซึ่งจากการตรวจค้นก็ไปพบอายุชายนะคะอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันออนไลน์พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เอกสารรายละเอียดโปรโมชั่นของเว็บพนันไว้เป็นของกลางด้วยผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพบอกว่ารับจ้างเป็นแอดมินดูแลระบบเว็บพนันค่ะผัดเปลี่ยนเวรกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทำมานานแล้วกว่า5เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อที่จะติดตามผู้ร่วมขบวนการรายอื่นมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: แต่ว่าในเรื่องของเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ณขณะนี้ก็ยังคงมีให้เห็นกันทุกวันนะครับไปดูเคสล่าสุดกันครับเป็นเคสที่จังหวัดสงขลาตำรวจสปอสภาค9บุกช่วยหนุ่มวัย18ปีอันนี้ถูกมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วก็หลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีเปิดซิมการ์ดให้กับกลุ่มผู้กระทำผิดให้โอนเงินให้2ล้านบาทเพื่อมีความบริสุทธิ์ใจจนสุดท้ายเนี่ยน้องโอนเงินไปจนครบ2ล้านบาทแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดครับให้น้องเปิดห้องพักด้วยห้ามติดต่อใครแล้ววิดีโอคอลอย่างต่อเนื่องพยายามให้โอนเงินเพิ่มมาอีกแต่ว่าสุดท้ายนั้นตำรวจก็บุกไปช่วยไว้ได้ทันขณะที่เข้าไปที่ห้องพักต้องยืนยันนะว่าเป็นตำรวจจริงด้วยครับเรียกว่ากว่าตำรวจจะเข้าไปได้ต้องพยายามยืนยันตัวว่านี่คือตำรวจจริงนะนี่คือตำรวจจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่น้องคุยด้วยเนี่ยเป็นมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วบอกว่าอย่าหลงเชื่อคนอื่นสุดท้ายเนี่ยนั่นคือบรรยากาศที่ตำรวจเข้าไปในห้องพักได้เป็นบรรยากาศช่วงที่ตำรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค9ครับนำโดยพันตำรวจเอกจักราวุฒิบุญเรืองรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9บุกเข้าไปช่วยน้องเอต้องบอกว่าอันนี้เป็นขอเป็นนามสมมุตินะครับวัย18ปีภายในห้องพักภูริเฮาส์ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องยืนยันว่าเป็นตำรวจจริงๆเพราะขณะนั้นน้องกำลังวิดีโอคอลกับมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแต่พอเห็นตำรวจจริงมาเนี่ยก็รีบปิดการสนทนาและลบบัญชีแอปพลิเคชัน LINE ทันทีเคสนี้ครับน้องผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพให้หลอกโอนเงินเนี่ยไปถึง2ล้านบาท

ึ่งก่อนที่ตำรวจจะมาถึงได้โอนไปหมดแล้วนะครบแล้วทั้ง2ล้านบาทเนี่ยโดยน้องไปอ้างกับพ่อแม่ว่าได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าวพ่อแม่ก็เชื่อครับเลยโอนเงินมาให้จากนั้นน้องก็ทยอยโอนให้คนร้ายครั้งละ 500,000 บาทรวม4ครั้งเป็น2ล้านบาทจากนั้นคนร้ายสั่งให้น้องเปิดห้องพักตัดการติดต่อพ่อแม่ญาติและเพื่อนๆพยายามหลอกให้หาเงินมาเพิ่มอีก5ล้านบาทโดยช่วงที่น้องเปิดห้องพักนั้นเจ้าหน้าที่ของสปอสตำรวจภูธรภาค9เองก็ได้รับการติดต่อจากพ่อแม่ของน้องนะครับว่าน้องเนี่ยน่าจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเจ้าหน้าที่จึงพยายามติดตามจนพบว่ามาเปิดห้องพักที่นี่และช่วยเหลือได้ทันก่อนที่จะโอนเงินไปเพิ่มอีกทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาดำเนินคดีต่อไป

0: วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะเบกเบก
1: อ้าวสวัสดีจันุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่เมฆหมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีเมฆก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลงแม่
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกัน
4: เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้า

0: ระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายไปจนถึงทุกวันนี
1: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่

มีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่คุณปู่มาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ขอทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูณจลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะว่ามีคุณค่าอย่างไรสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะ 1. อธิบายวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยกับการดำเนินชีวิตได้ 2. จำแนกประเภทของวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยและ 3. เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันวันนี้คุณครูน้ำมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูอ่ะรูปภาพแรกนะคะรูปภาพแรกคือประเพณีอะไรลูกประเพณีโยนบัวนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆ เคยไปร่วมกิจกรรมนี้ไหมลูกยังไม่เคยใช่ไหมคะอาจจะเห็นในโทรทัศน์ต่างๆหรือสื่อต่างๆนั่นเองนะคะรูปภาพต่อมาอะไรเอ่ยมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะเพื่อแสดงความกตัญญูใช่ไหมคะกตเวทีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะจะทำในเทศกาลใดลูกในประเพณีใดในช่วงประเพณีสงกรานต์นะคะสงกรานต์เนี่ยไม่ใช่แค่เล่นน้ำอย่างเดียวใช่ไหมลูกมีการทำบุญตักบาตรรดน้ำผู้สูงอายุรดน้ำผู้ใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็มีการเล่นน้ำสงกรานต์กันนั่นเองนะคะรูปภาพต่อมานี่ไงประเพณีสงกรานต์ใครเล่นเคยเล่นสงกรานต์บ้างลูกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเอามือลงนะคะเด็กๆเคยเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์นั่นเองนะคะในที่นี้นะคะต่อมาเด็กๆ ดูรูปภาพแล้วรูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆมีทั้งเคยเข้าร่วมแล้วก็ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมใช่ไหมลูกในที่นี้มาดูคำถามชวนคิดในวันนี้กันนะคะนักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมมีคุณค่ากับการดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อสักครู่นี้นักเรียนดูรูปภาพไม่ว่าจะเป็นการโยนบัวประเพณีโยนบัวการรดน้ำดำหัวใช่ไหมคะแล้วรวมถึงประเพณีสงกรานต์นักเรียนคิดว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีที่นักเรียนได้ดูมีคุณค่าไหมลูกมีคุณค่าในด้านไหนบ้างลูก

0: มีใครตอบคุณครูได้บ้างอ่ะยืนตอบได้เลยค่ะ
1: ในด้านการใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบ
0: ขอบคุณมากค่ะเพื่อนกลุ่มที่3เชิญนั่งได้ค่ะลูกเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่าคุณค่าของวัฒนธรรมนะคะกับการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรเพื่อนบอกว่าใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นระเบียบใช่ไหมลูกอ่ะมีแบบแผนในที่นี้อ่ะมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันนะคะก็คือทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกในการเข้าร่วมกิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมนะคะหรือประเพณีวัฒนธรรมนะคะก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนะคะในพื้นที่นั้นด้วยนะคะแล้วก็มีการเป็นแบบแผนแบบอย่างที่ดีงามนั่นเองจึงมีการสืบต่อกันมานั่นเองอย่างเช่นวันสงกรานต์หรือประเพณีสงกรานต์เพิ่งมีไหมลูกหรือมีมานานแล้วมีมานานแล้วแสดงว่ามีการสืบต่อหรือสืบสานมานั่นเองนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆได้รู้รูปภาพแล้ววันนี้เราจะเรียนคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตเรามาดูความหมายกันก่อนในที่นี้วัฒนธรรมมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นเอกลักษณ์นะคะที่สำคัญของชาติเลยนะคะอย่างเช่นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนี่แหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราหรือแม้กระทั่งมารยาทอย่างเช่นการไหว้ใช่ไหมคะการยิ้มนะคะที่คนชาวต่างชาติบอกว่าเมืองไทยเราเป็นสยามเมืองยิ้มใช่ไหมลูกในที่นี้วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันทั้งหมดกี่หัวข้อมาดูกันนะคะหนึ่งเลยสิ่งที่จะเรียนรู้ในเรื่องปัญญาธรรมสองคือสามัคคีธรรมและ3คือคารวะธรรมนะคะวันนี้เราจะเรียนคุณค่าทั้งหมด3หัวข้อในวันนี้นะคะว่า3หัวข้อนี้เมื่อนักเรียนเรียนแล้วไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้ไหมหรือวันนี้หลังจากเรียนแล้วคุณครูมีกิจกรรมให้ทำสามารถปรับใช้ในกลุ่มของเราได้เลยหรือไม่นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ในข้อแรกกันข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งที่เราจะเรียนรู้กันก็คือปัญญาธรรมปัญญาธรรมนะคะก็คือให้คุณค่าเกี่ยวกับการใช้เหตุและผลรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีเหตุผลอย่างเช่นเด็กๆไม่ได้ส่งการบ้านเด็กๆต้องมีเหตุผลไหมลูกเวลาคุณครูถามใช่ไหมคะว่าทำไมถึงไม่ส่งนะคะก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอว่าทำไมหนูไม่ได้ส่งเพราะอะไรใช่ไหมลูกบางคนเลือกที่จะไม่พูดความจริงหรือว่าพูดโกหกเป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีนั่นเองในที่นี้นะคะเราต้องใช้ปัญญาของเราในทางที่ดีด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะรู้จักเลือกกระทำสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาตินะคะอย่างเช่นในรูปภาพในรูปภาพบ่งบอกได้ไหมว่าเป็นการทำอะไรลูกเป็นการข้ามถนนทางม้าลายนักเรียนจะเห็นว่าเด็กนักเรียนข้ามเพียง2คนไหมลูกไม่มีใครช่วยเหลือลูกมีบุคคลที่มีจิตอาสาใช่ไหมคะในการช่วยเหลือดูแลเด็กๆนะคะทางด้านสังคมนั่นเองอย่างเช่นนักเรียนอยู่ภายในโรงเรียนนักเรียนสามารถช่วยเหลือใครได้บ้างที่มีประโยชน์เพื่อนๆได้ไหมได้ใครอีกช่วยเหลือใครลูกเพื่อนบอกว่าช่วยเหลืออย่างเช่นนักการพันโรงใช่ไหมคะพี่ๆเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ไหมลูกได้นะคะในเบื้องต้นเลยเด็กๆอาจจะช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นเด็กๆรับประทานอะไรแล้วควรที่จะทำไมลูกเก็บนะคะขยะของเราไปทิ้งเนี่ยคือการช่วยเหลือนะคะหรือการทำประโยชน์เบื้องต้นได้นั่นเองนะคะถ้าเด็กๆทำแบบนี้ทุกคนโรงเรียนจะเป็นไงลูกสะอาดเรียบร้อยใช่ไหมลูกในที่นี้ก็จะไม่มีขยะหรือขยะเนี่ยลดน้อยลงนั่นเองนะคะนอกจากการรู้จักกระทำสิ่งที่มีประโยชน์แล้วนะคะต่อมาก็คือการใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนะคะการใช้ปัญญาเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนใช่ไหมลูกคิด

0: วิเคราะห์ไต่ตองนั่นเองนะคะหรือเวลาเราเจอสถานการณ์ใดๆนะคะเราก็ต้องใช้ความคิดก่อนนะลูกนะว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยถ้าเราทำไปแล้วมันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะในที่นี้เราก็ต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจเมื่อเราทำงานกลุ่มเมื่อเราทำงานกลุ่มเราคิดคนเดียวหรือคิดเป็นกลุ่มลูก
1: ค
0: ิดเป็นกลุ่มดังนั้นแล้วเราก็จะต้องมีการระดมความคิดกันมีการแสดงความคิดเห็นกันที่เป็นประโยชน์นั่นเองในที่นี้ด้วยนะคะและเราก็จะได้คำตอบที่ดีที่สุดของกลุ่มของเราออกมานะคะนอกจากการใช้ปัญญาในการคิดวิเคราะห์แล้วนะคะยังไม่หมดนะยังมีใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีสติและรอบคอบนั่นเองเมื่อเรามีปัญหาเราก็ต้องรู้จักการแก้ไขนั่นเองอย่างเช่นวันนี้ใครมีปัญหาอะไรบ้างมีไม่เอ่ยห้องนี้วันนี้ใครพบเจอปัญหาอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามีใครลืมเอาแบบฝึกหัดวิชาสังคมมาไม่เอ่ยมีไหมคะมีไหมวันนี้ไม่มีแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราลืมเอามาล่ะเราจะแก้ปัญหายังไงดีทำยังไงดีลูกเราลืมเอาชุดกิจกรรมวิชาสังคมมาจะทำยังไงดีไม่มีทำกิจกรรมเราจะแก้ปัญหายังไงดีลูกเราก็จดบันทึกใส่สมุดทำกิจกรรมในสมุดได้ไหมลูกได้นี่แหละคือการแก้ปัญหาของเราอย่างมีสติไม่ใช่นักเรียนไม่ได้เอาแบบฝึกมานะคะนักเรียนไม่ทำอะไรเลยเป็นการแก้ปัญหาที่ดีไหมลูก
1: ไม
0: ่ดีนั่นเองไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องนะคะเราต้องแก้ปัญหาอย่างมีสติแล้วก็รอบคอบด้วยนั่นเองนะคะในเรื่องของปัญญาธรรมนะคะต่อมามีเหตุผลในการอภิปรายเรื่องต่างๆนั่นเองนะคะอย่างเช่นคุณน้ำอาจจะให้โจทย์สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปถูกไหมเราก็ต้องมีเหตุผลนะคะว่าตัวละครนั้นทำสิ่งใดนะคะเราก็ต้องมีเหตุผลเวลาเราพูดนะคะพูดคำตอบใดๆก็ต้องมีเหตุผลในการเลือกคำตอบนั้นๆด้วยว่าเลือกเพราะอะไรนั่นเองนะคะอย่างเช่นนักเรียนบอกว่านักเรียนไม่ชอบทานข้าวผัดเพราะอะไรถึงไม่ชอบทานข้าวผัดเห็นไหมบางคนก็อาจจะบอกข้าวมันแฉะเกินไปหนูไม่ชอบทานผักในข้าวผัดใช่ไหมคะนี่คือเหตุผลต่างๆที่มีนั่นเองนะคะนอกจากปัญญาธรรมแล้วนะคะในเรื่องของสามัคคีธรรมตรงตัวเลยสามัคคีธรรมนักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรมีความสามัคคีใช่ไหมคะคุณครูได้ยินกลุ่มที่4ตอบมานะคะสามัคคีธรรมก็คือให้คุณค่าเกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่างบุคคลทั้งแรงกายและแรงใจนั่นเองนะคะก็คือเราจะทำสิ่งใดนะคะเราก็ต้องมีความสามัคคีกันถ้าเราทำเป็นหมู่คณะนั่นเองอย่างเช่นในรูปภาพในรูปภาพเป็นการทำจิตอาสาแต่ลูกนะเขาทำอะไรลูกในรูปภาพนี
1: ้
0: เก็บขยะที่ใดลูก
1: ชาย
0: หาดชายทะเลนั่นเองใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะมีการถือตะกร้าขยะใช่ไหมคะถือถุงบางคนก็คีบขยะใช่ไหมลูกจากพื้นนั่นเองมาใส่ถุงให้เรียบร้อยคือการมีความสามัคคีหรือมีการแบ่งหน้าที่กันนะคะเหมือนนักเรียนเลยนะคะในกลุ่มของเราอาจจะมีบทบาทที่แตกต่างกันเมื่อเรามีบทบาทที่แตกต่างกันนะคะเราก็สามารถแสดงความคิดได้นะคะแล้วก็บทบาทแตกต่างกันแต่เราก็ต้องมีความสามัคคีต่อกันด้วยนะคะต่อมานะคะสามัคคีธรรมเนี่ยเพื่อทำให้งานนะคะสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ร่วมกันนั่นเองในที่นี้ครูน้ำสังเกตนะคะในเรื่องสามัคคีธรรมเนี่ยครูน้ำสังเกตจากนักเรียนเวลาคุณครูให้ทำกิจกรรมใดๆนะคะนักเรียนก็จะสำเร็จนะคะตามเป้าหมายถูกไหมคะให้หาคำตอบอะไรนักเรียนทุกๆกลุ่มนะคะทั้ง5กลุ่มของเราเลยก็สามารถหาคำตอบได้นะคะบ่งบอกถึงความสามัคคีนะคะภายในกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะนอกจากความสำเร็จแล้วนะคะที่เกิดจากความสามัคคีนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่3ในข้อที่3คือคารวะธรรมคารวะธรรมเห็นรูปแล้วคารวะธรรมคือการทำอย่างไรลูกไหนลองเดาสิเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่3บอกว่าคือการมีมารยาทใช่หรือไม่เรามาดูกันนะคะ คารวะธรรมก็คือการมีความเคารพซึ่งกันและกันนะคะของบุคคลที่อยู่อาศัยรวมกันในสังคมอย่างเช่นเราอาศัยรวมกันในสังคมไหมลูกตอนนี้เป็นสังคมไหมลูกเป็นสังคมสังคมแบบไหนสังคมแบบไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนลูก
1: โรงเร
0: ียนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นสังคมเช่นเดียวกันนะคะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเคารพนะคะบุคคลอย่างเช่นคุณครูบุคลากรได้ไหมลูกได้เช่นเดียวเป็นการเคารพบุคคลที่อายุมากกว่าเด็กๆนั่นเองนะคะเหมือนที่ครูบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันสามารถไหว้ทักทายกันได้ไหมลูกได้นั่นเองนะคะมารยาทไทยของเรานะคะก็คือการไหว้สวัสดีได้นั่นเองนะคะซึ่งจะแตกต่างกับชาวต่างชาติใช่ไหมคะเวลาพบเจอกันชาวต่างชาติมีการทักทายยังไงลูกกอดโอบกอดกันใช่ไหมคะจับมือทักทายนะคะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยก็คือการสวัสดีใช่ไหมลูกเด็กๆสามารถทำได้นั่นเองนะคะนอกจากการเคารพซึ่งกันและกันแล้วนะคะยังมีเคารพในความคิดเห็นของกันและกันนั่นเองหรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยอย่างเช่นการเลือกหัวหน้าห้องใช่ไหมลูกเราก็ต้องลงคะแนนมติหรือแสดงความคิดเห็นกันหรือการเลือกประธานนักเรียนของโรงเรียนจำได้ไม่เอ่ยแล้วเลือกประธานนักเรียนแล้วใช่ไหมคะอ่ะเราก็ต้องมีการทำยังไงลูกเลือกตั้งใช่ไหมคะเลือกตั้งนั่นเองในที่นี้นะคะนอกจากการเคารพการแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะก็ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนน้อมถ่อมตนแรกๆเลยนะคะก็คือการไหว้ของเรานะคะหรือการพูดจาถ้าผู้ชายพูดจาต้องลงท้ายคำว่าอะไรลูกครับนั่นเองแล้วถ้าผู้หญิงล่ะคะลงท้ายคำว่าค่ะนี่แหละถ้าเด็กๆพูดลงท้ายแบบนี้ไม่ว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ก็จะมีความเอ็นดูเด็กๆเพราะเด็กๆพูดเพราะมารยาทดีใช่ไหมลูกเวลานักเรียนเดินผ่านผู้ใหญ่เราเดินผ่านโดยหลังตรงๆเลยได้ไหมลูกอาจจะไม่ถูกต้องเมื่อเราเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องทำยังไงลูกเดินผ่านผู้ใหญ่อาจจะสวัสดีแล้วเวลาเดินผ่านเนี่ยต้องค้อมตัวลงเล็กน้อยในการเดินผ่านนั่นเองถูกไหมทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยต่อมาคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเราภายในห้องเราเนี่ยมีทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงใช่ไหมลูกในการอยู่ร่วมกันเราต้องให้เกียรติกันไหมลูกให้เกียรติกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงก็ควรให้เกียรติผู้ชายด้วยนะคะผู้ชายก็ควรให้เกียรติผู้หญิงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนั่นเองนะคะเราเรียนไปแล้วนะคะทั้งความอ่อนน้อมแล้วก็ความให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะต่อมาคือความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณนะคะสามารถนะคะแสดงความกตัญญูง่ายๆเลยอย่างเช่นในรูปภาพทำอะไรเนี่ยทำอะไรลูกช่วยคุณแม่ล้างจานได้ไหมได้ไหมลูกความกตัญญูได้นั่นเองนอกจากการช่วยเหลืองานบ้านแล้วทำอะไรได้บ้างเรายกตัวอย่างจากคาบอื่นๆมามากมายแล้วทำอะไรตั้งใจเรียนใช่ไหมคะความกตัญญูนะคะสามารถแสดงได้ทุกวันนั่นเองนะคะไม่ต้องรอเทศกาลอื่นๆเลยนะคะเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราอยู่กับบุคคลที่เลี้ยงดูเรามานะคะสามารถแสดงความกตัญญูได้ทุกวันนั่นเองค่ะเมื่อเรานะคะได้เรียนรู้นะคะครบทั้ง3คุณค่าแล้วนะคะคุณค่าแรกคืออะไรลูกเราเลยปัญญาธรรมนะคะรู้จักการใช้เหตุผลใช่ไหมลูกคิดวิเคราะห์ไต่ตองนะคะต่อมาคุณค่าข้อที่2คืออะไรคะ
1: สามัคคีธรรม
0: คือการ การอะไรลูกสาว

0: ามัคคีธรรมคืออะไรลูกสามัคคีธรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในสังคมให้เกิดประโยชน์นะคะและข้อที่3คืออะไรลูกคารวะธรรมนะคะคารวะธรรมนะคะก็คือการที่เราจะต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วคุณครูนะคะจะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์และตอบคำถามวันนี้นะคะครูน้ำจะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะทุกกลุ่มจะได้สถานการณ์เดียวกันและเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนถ้านักเรียนคนใดนะคะมองในใบกิจกรรมไม่เห็นนะคะสามารถอ่านด้านบนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือข้อคำถามได้นะคะอ่ะเรามาดูข้อตกลงกันก่อนอ่ะเด็กๆดูนะคะเราเรียนคุณค่าไปทั้ง3ข้อข้อแรกเราสามารถใช้ไหมลูกรู้จักการใช้เหตุผลวิเคราะห์ทำได้ไหมคะได้ข้อที่2เมื่อเราทํางานกลุ่มแสดงว่าเราต้องมีความสามัคคีกันและข้อที่3ก็คือคารวะธรรมเราจะต้องทําไมลูกเราจะต้องทําไมให้เกียรติใครลูกให้เกียรติเพื่อนๆในกลุ่มของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนั่นเองนะคะเรามาดูข้อตกลงในการทํางานกลุ่มในวันนี้นะคะเลยคือใช้คําพูดที่เหมาะสม2คือร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานนะคะและข้อที่3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองนะคะในการทำกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูจะสังเกตดูว่าเมื่อนักเรียนเรียนรู้ไปแล้วทั้ง3หัวข้อนะคะนักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติในกิจกรรมหรือไม่นะคะอ่ะนักเรียนมาดูสถานการณ์กันนะคะสถานการณ์มีชื่อว่าอะไรลูกตัวละครวันนี
1: ้
0: นานานั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะสถานการณ์กลุ่มละ1กิจกรรม1ฉบับนะลูกนะให้ช่วยกันทำนะคะเด็กๆคนใดมองในใบกิจกรรมไม่ชัดนะคะอ่านบนจอได้เดี๋ยวครูจะค่อยๆเลื่อนผ่านไปให้นะคะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้อ่านสถานการณ์และตอบคำถามเป็นจำนวนกี่ข้อคะเด็กๆ2ข้อนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆตอบคำถามแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในห้องเรียนแต่ตอนนี้เด็กๆยังไม่มีสติเมื่อเราแลกเปลี่ยนความรู้แล้วนะคะเราก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นหลังจากทำกิจกรรมได้นะคะวันนี้คุณครูจะไม่เรียกตามลำดับกลุ่มนะคะคุณครูจะสุ่มนะคะว่าจะได้กลุ่มไหนนั่นเองนะคะแต่ทุกๆกลุ่มก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันนั่นเองจากสถานการณ์เนี่ยที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะกลุ่มผู้โชคดีในกลุ่มแรกคือกลุ่มที่4ค่ะตัวแทนกลุ่มที่4นะคะสามารถถือกระดาษที่เราเขียนนะคะแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะคะไม่ต้องอ่านสถานการณ์นะลูกตอบคำถามได้เลย
1: จากเรื่องนานาเป็นอย่างไรเป็นคนดีกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ 2. การกระทำของนานาตรงกับคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างไรคารวะธรรมครับเพราะนานาช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ย่าซึ่งคารวะธรรมมีการแบ่งเบาภาระครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกิจกรรมนะคะเมื่อเพื่อนๆนะคะในกลุ่มอื่นๆครบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะกลุ่มต่อมากลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ขอตัวแทนเลยค่ะเอาไมค์ให้เพื่อนได้ลูกกลุ่มอื่นตั้งใจฟังเพื่อนนะคะเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะ
2: จากเรื่องนานาเป็นอย่างไรตอบนานาเป็นเด็กดีช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อและแม่และย่าอีกทั้งยังขยันเล่าเรียนและประพฤติตนเป็นคนดีการกระทำของนานาตรงกับคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างไรตอบคารวะธรรมค่ะเพราะนานามีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และย่าค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนต้องสังเกตคำตอบให้ดีๆนะคะว่ากลุ่มที่4และกลุ่มที่2คำตอบเป็นไรนะคะต่อมาขอกลุ่มที่3ค่ะ
3: 1. จากเรื่องนานาเป็นอย่างไรนานาช่วยพ่อกับแม่และย่าทำงานบ้าน 2. การกระทำของนานาตรงกับคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างไรตอบตรงกับปัญญาธรรมเพราะรู้ว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำตรงกับสามัคคีธรรมเพราะมีการช่วยเหลือในครอบครัวของนานาอย่างเต็มที่ตรงกับคารวะธรรมเพราะเป็นการให้แก่ซึ่งกันและกันค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะเราพอมาถึงกลุ่มที่3อาจจะมีคำตอบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะต่อมานะคะตัวแทนกลุ่มต่อมาขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ตัวแทนอยู่ไหนเอ่ย1คนค่ะ
4: นานาเป็นเด็กที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และย่าค่ะข้อ2คารวะธรรมเพราะนานามีความกตัญญูต่อพ่อและแม
0: ่ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เท่าไหร่คะเด็กๆกลุ่มที่1ค่ะตัวแทนอยู่ไหนคะกลุ่มที่1ขอไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะเราตั้งใจฟังเพื่อนนะคะ
5: ข้อที่1จากเรื่องนานาเป็นอย่างไรตอบนานามีหน้าที่ในการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่และย่าโดยการช่วยงานบ้านเช่นล้างจานรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านเป็นต้นอีกทั้งนานายังขยันเล่าเรียนและประพฤติตนเป็นคนดี 2.

0: การกระทําของนานากับคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดําเนินชีวิตอย่างไรตอบการกระทําของนานาเป็นคุณค่าด้านคารวะธรรมเพราะนานามีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และย่าค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1กลุ่มสุดท้ายค่ะอ่ะเห็นไหมคะเมื่อเด็กๆนะคะเรียนรู้แล้วแล้วใช้คุณธรรมนะคะได้ทั้ง3ข้อจะเป็นอย่างไรอ่ะเราลองมาสรุปกิจกรรมในภาพรวมกันในวันนี้นะคะนานาเป็นอย่างไรจากเรื่องลูกช่วยพ่อแม่ใช่ไหมคะคุณย่าในการทำงานบ้านต่างๆนั่นเองนะคะสองเลยนะคะการกระทำของนานาตรงกับคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างไรตรงอย่างไรบ้าง 1. นานามีเหตุผลไหมลูกมีเหตุผลเพราะว่านานามีเหตุผลในการช่วยแบ่งเบาภาระใครลูกพ่อแม่และย่านั่นเองนะคะต่อมาสามัคคีธรรมเมื่อนานะคะอยู่ในครอบครัวในครอบครัวมีมากกว่า1คนขึ้นไปใช่ไหมลูกอ่ะเราต้องรู้จักการร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะคะและสุดท้ายเลยก็คือคารวะธรรมนะคะคารวะธรรมนะคะก็คือการที่เราเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีต่อใครลูกนานาเนี่ยต่อใครคะต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณและคุณย่าด้วยในเนื้อเรื่องในสถานการณ์ใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้กับทุกกลุ่มในการตอบคำถามในวันนี้นะคะถือว่าเด็กๆช่วยเหลือกันทำกิจกรรมจนประสบความสำเร็จด้วยเองแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีมากๆเลยนะคะหลังจากนี้นะคะเรามาสู่ในขั้นปฏิบัติของเราให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของสังคมไทยนั่นเองนะคะเรามาดูคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะมาดูหน้าตาใบงานกันใบงานที่เท่าไหร่ลูกใบงานที่3นั่นเองใบงานที่3ของเราเจอไหมลูกเจอแล้วใบงานที่3มีทั้งหมดกี่ข้อ3ข้อคือในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนเจอแล้วนะคะในหน้าที่นักเรียนต้องทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะลงมือทำกิจกรรมนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมใบงานที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบแนวคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะในหัวข้อแรกก็คือปัญญาธรรมหัวข้อที่2ก็คือสามัคคีธรรมและหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือคารวะธรรมนั่นเองในที่นี้นะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องในวันนี้ได้เลยนะคะ

0: เมื่อนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็สามารถส่งให้กับคุณครูประจำวิชานะคะทำการตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งได้นั่นเองค่ะหลังจากที่เรียนรู้แล้วเรามาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะปัญญาธรรมสามัคคีธรรมและคารวะธรรมมีผลต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนทำให้การดำเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้รู้จักใช้เหตุผลมีความสามัคคีและเคารพซึ่งกันและกันอันเป็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่ดีและเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยค่ะและมาดูบทเรียนในครั้งต่อไปกันค่ะเรื่องวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันนั่นเองค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปเลยก็คือใบงานที่4เรื่องวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เป็นหมดทำความเคารพ
2: ขอ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ๋ยวไปล้างจมูกกันไ
1: ปหัวโน
0: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอ้โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได้
0: เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได้
3: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
0: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
1: แผลถลอก
0: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
3: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
0: โอ้ยเสร็จหน่อยนะพี่เอย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเสร็จหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
3: ขอบคุณนะถูกใจ
0: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
3: เมื่อกี้เสียง
4: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
5: อุ๊ยตายแล้วโอ้ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
0: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหอกล้มอีก
5: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
0: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
5: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
0: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
3: จำได้สิ
0: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
5: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
0: ค่ะแม่
5: อะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลานาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2U5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan Misipong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองโอเค just the same are you ready
1: yes
0: are you ready
1: yes
0: okay touch your headTouch your shoulders, touch your head, touch your eyes, touch your ears. How ears? อยู่ที่ไหน ears? บางคน ears อยู่ตรงนี้ใช่ไหม ไม่ใช่. Touch your friend's shoulder.

0: this word places
1: คืออะไรคะ places คือสถานที่ที่อยู่ที่ไหนเอ่ยโรงเรียน there are many places in our school right สถานที่ในโรงเรียนเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลย can you give me examples can you give me examples
2: toilet
1: okay great music room classroom great art room
2: library
1: okay nice
2: computer room
1: where else มีที่อื่นอีกไหมคะ science room okay great gym canteen okay great นี่นะคะคือสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนของเราแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่ที่เด็กๆบอกแน่นอนนะคะสำหรับกิจกรรมแรกของเราเล่นเกมกันก่อนดีกว่าเกมนี้ชื่อว่า hidden picture games คุณนกจะซ่อนภาพของสถานที่ไว้อยู่ภายใต้ตัวอักษรเหล่านี้ซึ่งแต่ละทีมนะคะจะมีโอกาสเปิดแผ่นป้ายทีมละ1ครั้ง1ตัวอักษรและถ้าทีมไหนตอบได้ Show me your hand raise your hand before you answer โอเคไหมฉะนั้นถ้าสมมติทีม1เลือกแผ่นป้ายเสร็จแล้วมีทีมอื่นสามารถตอบได้หนูต้องทำอย่างไรคะ
2: ยกม
1: ือยกมือถ้าใครไม่ยกมือขออนุญาตตัดสิทธิ์เพราะนี่คือ classroom rules คือกฎในห้องเรียนของเราใช่ไหมคะเราต้องยกมือก่อนที่เราจะพูดนั่นเองโอเค group 1 choose one letter
2: F
1: เอาตกลงกันก่อน
2: G
1: G นะโอเคกลุ่มอื่นดูด้วยนะเรามีโอกาสนะคะโอเคกลุ่ม3 What's your answer? ถ้าถูกต้องได้1คะแนนเลยนะ
3: Classroom
1: Classroom คนอื่นเห็นด้วยไหมเราลองมาดูภาพเพิ่มเติมใช่ไหมเอ่ยโอเคฉะนั้นคำนี้ออกเสียงตามค่ะ Classroom
2: Classroom
1: Classroom เด็กๆสามารถจดคะแนนไปที่บอร์ดของตัวเองได้เลยกลุ่ม3 1คะแนนค่ะโอเคภาพต่อไปกลุ่ม2 choose one letter
2: F
1: โอเค F หุ้ยโอเคได้แล้วกลุ่ม2สิ่งนี้สถานที่นี้เรียกว่า
3: playground
1: เห็นด้วยไหม
4: playground
1: ถูกต้องค่ะ playground โอเค say it together playground Next, group 3. Letter?
2: F.
1: Are you sure?
2: Sure.
1: จริงเหรอเห็นภาพเดียวตอบได้เลยเหรอคะ
2: คร
1: ับ ฉะนั้น hands down มองไม่ทันขออนุญาตเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะอย่าพึ่งค่ะให้สัญญาณก่อนนะฟังเสียงสัญญาณสำหรับเด็กๆปลายทางยกมือตอบครูปลายทางได้เลยตัวแทนแต่ละกลุ่มค่ะตกลงกันเลยค่ะว่าขอแค่1คนในที่จะเป็นคนยกมือโอเค ready let's go printer ค่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ย
3: toilet ครับ
1: toiletเพื่อนๆปลายทางเห็นด้วยไม่เอ่ยเยี่ยมมากเลยฉะนั้นคำนี้คือโอเค say it together toilet โอเค next group 4 which letter อันไหนดีคะตัวอักษรตัวไหนดี
2: G
1: are you sureคืออะไรเอ่ยได้ไหมใครได้โอเค
3: ผู้
1: คุณต้องให้กลุ่มที่สองหนึ่งคะแนนแต่ว่ามีอีกคำหนึ่งนอกจากคำว่าผู้มีคำว่าอะไรนะใครได
3: ้ swimming pool
1: ลูกปัดค่ะคือคำว่าอะไรคะเมื่อกี้สักครู่ผู้ก็ถูกต้อง
3: swimming pool
1: very good swimming pool correctฉะนั้นออกเสียงตามค่ะ swimming pool
2: swimming pool
1: swimming pool

0: สระว่ายน้ำนั่นเองบางโรงเรียนก็มีบางโรงเรียนก็ไม่มีในกรณีที่มีเรียนว่ายน้ำนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้นักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนได้นักเรียนจะต้องสามารถเดาความหมายของคำศัพท์จากคำจำกัดความที่กำหนดให้ได้และสุดท้ายค่ะนักเรียนจะต้องหาใจความสำคัญและข้อมูลเฉพาะในย่อหน้าได้นั่นเองอ่ะทีนี้ we will use worksheet 13Is this place? Part A. Please open your workbook to page 83. หน้า 83 ค่ะเด็กๆ In this activity, you have to match the places A to I with the meanings 1 to 9. เราต้องมีการจับคู่ระหว่างรูปภาพนะคะกับคำจำกัดความที่เขากำหนดให้โอเค Let's read these words.Together อ่านพร้อมกันก่อนค่ะคำแรกค่ะเด็กๆ computer room
1: computer room
0: library
1: library
0: science lab
1: science lab
0: art room
1: art room
0: playground
1: playground
0: first aid room
1: first aid room
0: music room
1: music room
0: canteen
1: canteen
0: And the last one, hall.
1: Hall.
0: ทีนี้กิจกรรมนี้เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันแต่เด็กๆจะต้องช่วยคุณนกหาคำตอบนะคะประโยคแรกเขาบอกว่า The place where we go to play in our free time. เอ๊ะคำไหนน่าจะเป็นคำสำคัญในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆขีดเส้นใต้ได้เลย We go to play in our free time ขีดเส้นใต้ได้เลยเป็นสถานที่ที่เราไปทำไมคะ Play เล่นในช่วงเวลาไหน free time เวลาที่ทำไมเวลาที่เราว่างนั่นเองหรือช่วงพักกลางวันก็ได้นะคะฉะนั้นสถานที่นี้คืออะไรเอ่ย Letter ตัวอักษรอะไรดี
2: B.
0: Letter
2: B.
0: เราเล่นได้ที่ไหน
2: B.
0: สนามอะไร
2: สนาม
0: B. สนามเด็กเล่นนั่นคือ letter E. Playground นักเรียนเติมไปได้เลยค่ะ Playground ให้เวลานักเรียนเขียนสักครู่หนึ่งนะคะฉะนั้นข้อที่หนึ่งค่ะ Playground เด็กๆสามารถหาคีย์เวิร์ดของข้อที่2รอได้เลยนะคะอ่ะถัดไปค่ะ number 2 the place where we can read many books คีย์เวิร์ดของเราคือคำว่า we can read many books ฉะนั้นสถานที่นี้คืออะไรเอ่ย คือห้องสมุดภาษาอังกฤษคือคำว่า library letter B librayเติมไปได้เลยตอนนี้ตัวอักษร E และ B ถูกใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเค next to number 3เขาบอกว่า the place where we have lunch ทำอะไรเอ่ย have lunch รับประทานอาหารกลางวันคือที่ไหนเอ่ยโรงอาหารภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะ canteen very good canteen letter h canteen finish move to the next one number 4The place where many students have activities. Keyword คือคำว่าอะไรคะเด็กๆ Many students have activities. เป็นที่ที่นักเรียนเนี่ยหลายคนทำกิจกรรมใบให้ว่าเป็นที่ที่เด็กๆหลายคนเนี่ยสามารถอยู่รวมกันได้เยอะๆใครทราบบ้างคืออะไรคะคือคำว่า hall very good letter I hall

Okay, next to number five.ค่อนข้างยาวนะ The place where we use a microscope to see very little things คีย์เวิร์ดคือคำว่าอะไรคะ We use a microscope to see very little things มองเห็นสิ่งที่ทำไม Very little มันทำไมเล็กๆมากๆเราใช้อะไรไม่รู้แหละในการมองเห็นสิ่งที่เล็กมากๆน่าจะเป็นห้องอะไรคะห้องวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษคือคำว่าScience lab นั่นเองและใครสามารถคาดเดาความหมายของคำนี้ได้บ้าง microscope ไว้ใช้ส่องสิ่งที่เล็กๆมากๆเลยเยี่ยมยอดค่ะกล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะคะซึ่งจะพบเจอได้ที่ science lab นั่นเองnext to number 6The place where we practice musical instruments มีคีย์เวิร์ดอยู่นั่นคือคำว่าอะไรคะ We practice musical instruments น่าจะเป็นห้องอะไร Music room very good Music room letter G Music roomเหลืออีก3ข้อใช่ไหมเอ่ยถัดไปค่ะ number 7 the place that helps students who get sick เวลานักเรียนรู้สึกทำไมคะป่วยหรือไม่สบายนักเรียนต้องไปห้องนี้นั่นคืออะไรคะ first aid room หรือเราเรียกว่าห้องพยาบาลนั่นเองนะคะ first aid room

0: Next to number 8, the place where we study drawing and coloring. เราเรียนรู้การอะไรคะ drawing วาดรูปแล้วก็ coloring การระบายสีที่ห้องไหนคะ art room very good art room letter D art room art room and the last one ข้อสุดท้ายแล้วน่าจะเหลือตัวเลือกเดียวใช่ไหมคะอ่ะก่อนที่คุณนกจะให้เด็กๆดูเด็กๆคิดว่าห้องนี้เด็กๆทำอะไรได้บ้างคอมพิวเตอร์แล็บเราทำอะไรที่ห้องนี้ได้บ้างคะค้นหาข้อมูลเยอะมากมีอะไรอีกเอ่ยค้นหาเว็บไซต์นะคะเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆนั่นเองฉะนั้นแน่นอนค่ะข้อที่9 where we learn information technology นั่นคือห้องคอมพิวเตอร์แล็บนั่นเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆตรวจสอบการสะกดคำด้วยนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบการสะกดคำของเด็กๆด้วยนะคะอ่ะนี้ค่ะเรามาดูกิจกรรมถัดไปค่ะเมื่อสักครู่เราได้ทราบคำจำกัดคำของคำต่างๆเหล่านี้แล้วอยากให้เด็กๆออกเสียงด้วยตัวเองค่ะคำแรกห้องนี้ห้องอะไรนะเอาเสียงค่ะคอมพิวเตอร์แล็บคอมพิวเตอร์แล็บ next นี่คืออะไร library library next science lab science lab next อะไรเอ่ย art room okay say it together art room
1: art room
0: next สนามเด็กเล่น playground
1: playground
0: next ไม่สบายไปห้องนี้เลย first aid room very good next music room next canteen and the last one hall okay one more time hall

0: กจะสุ่มชี้ที่ภาพแต่ละภาพฉะนั้นให้เด็กๆใช้ความไวของตัวเองและออกเสียงคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะอ่ะพร้อมยังเอ่ยนักเรียนต้นทางและปลายทางครกชี้คำไหนอ่านออกเสียงคำนั้นนะ ready โอเค let's go
1: library music room canteen
0: เสียงได้เยี่ยมยอดมากนะคะอ่ะทีนี้เราจะใช้คำเหล่านี้ล่ะค่ะในการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนดูที่ใบงานถัดไปได้เลยค่ะยังใช้ใบงานเดิมนะแต่เป็น part B ลองดูสิคะว่าพารากราฟที่นักเรียนเห็นคุณนกให้เด็กๆลองดูคำเหล่านี้ก่อนที่คุณนกมีการวงกลมไว้ทำกรอบสี่เหลี่ยมไว้ Dear Grandma with Love Daniel เด็กๆคิดว่าการเขียนประเภทนี้คือการเขียนอะไรเอ่ยเอ๊ะมีคำขึ้นต้นและมีคำลงท้ายนี่น่าจะเป็นการเขียนอะไรคะถูกต้องนี่คือการเขียนจดหมายและถัดไปครกจะให้เด็กๆดูรูปภาพเรายังไม่ได้อ่านข้อความนะถ้าเด็กๆดูรูปภาพแล้วเนี่ยคิดว่าแดเนียลเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนนั่นเองทีนี้เรามาดูค่ะเขาบอกว่า in this letter I will tell you about some places in my new school แดเนียลกำลังจะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับสถานที่ใหม่ๆที่อยู่ในโรงเรียนใหม่ของแดเนียลนั่นเองฉะนั้นกิจกรรมนี้เราจะใช้เทคนิคการอ่านที่เราเคยเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนั่นก็คือการ scanning แล้วก็ skimming ในการเล่นเกมตอบคำถามนั่นเองพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วหยิบบอร์ดขึ้นมาได้เลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีนักเรียนคนไหนทราบเรื่องราวเลยใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นใช้เทคนิคการอ่านนะคะในการช่วยเราตอบคำถามในกิจกรรมนี้ค่ะ let's answer theseแน่นอนค่ะเร็วและถูกต้องและทำไมด้วยตะโกนออกมาเสียงดังได้ไหมแต่ทุกครั้งทำไมเลยตื่นเต้นใช่ไหมอย่างนี้เลยใช่ไหมเพื่อนนี่อ๋อฉะนั้นครั้งนี้ต้องทำไมปรึกษากันให้เงียบที่สุดนะคำถามข้อที่หนึ่งค่ะ question number oneคำถามข้อแรกค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน I will give you 15 seconds 15วินาทีลองดูคำถามก่อนนะ How many places are there in Daniel's school? ฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำคือหาสถานที่ทั้งหมดที่แดเนียลกล่าวถึงว่ามีอยู่ในโรงเรียนของแดเนียลนั่นเองพร้อมไหมกับเวลา15วินาทีฉะนั้นช่วยกันนะคะทั้งกลุ่มนะ ready let's go 10 or 11 มีทั้งหมดกี่สถานที่ด้วยกันเด็กๆจะต้องตัดสินใจแล้วโอเค please show your answerมีทั้ง A และ B เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยจะเป็นคนที่ถูกฉะนั้นเรามาเริ่มนับไปพร้อมๆกันเลยสถานที่แรกคืออะไรจ๊ะสถานที่แรกที่เด็กๆเห็น
2: playground
0: สถานที่ถัดไปคืออะไรเอ่ย
2: classroom
0: สถานที่ต่อไป
3: First,
0: computer room สถานที่ถัดไป music room สถานที่ถัดไป art room ที่ถัดไป science lab เท่าไหร่แล้วตอนนี้1 2 3 4 5 6ถัดไปมีอะไรคะ

Library. Next. มีอะไรอีก Canteen. มีอะไรอีกคะ First Aid Room. มีอะไรอีกมีหรือไม่มีเอ้ยเอ้ยเอ้ยฟุตบอลฟิลเขาบอกว่าอะไร There isn't a football field แสดงไม่มีฟุตบอลฟิลแต่มีบาสเกตบอลคอร์ตเด็กๆช่วยกันนับมีทั้งหมดกี่สถานที่เราจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้คะแนนในข้อนี้มีทั้งหมดกี่สถานที่มีทั้งหมด10สถานที่นั่นเองนับดีๆฉะนั้นมีคนถูกกลุ่มเดียวค่ะกลุ่ม5โอเคกลุ่ม5 gets 1 point มีทั้งหมด10สถานที่เพราะไม่มีสนามฟุตบอลนะคะไม่มีสนามฟุตบอลนะคะ there isn't a football field โอเค next to number 2คำถามข้อถัดไปให้เวลา10 seconds คือ10วินาที Where is the science lab? ห้องอะไรนะ science lab ห้องวิทยาศาสตร์อยู่ที่ไหน I give you two choices The fifth floor or the second floor Let's go อยู่ที่ไหนนะ A or B Okay show your answerมีทั้ง A และ B เลยฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูนั่นคือชั้นใช่ไหมคะชั้น5หรือที่2ลองดูชั้นที่2มีอะไรบ้างเขาบอกว่า My classroom is on the fifth floor แล้ว Science Lab อยู่ที่ไหนประโยคนี้นั่นเอง On the second floor Science Lab ฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อB นั่นเอง letter B ฉะนั้นเวลาที่เด็กๆอ่านเด็กๆโฟกัสไปที่ตัวเลขใช่ไหมคะฉะนั้นเราจำเป็นต้องอ่านตั้งแต่แรกไหมไม่เราดูไปที่ตัวเลขของชั้นนั่นเองถัดไปโอเค let's go to number 3 ready 10 seconds for this question. What is Daniel's favorite place? สถานที่ Daniel ทำไมชอบเจอยังโอเค Let's go. เจอไหมเอ่ยสถานที่ที่ Daniel ชอบโอเค please show me your answer. Letter.Letter B ฮะเพราะเจอประโยคอะไรเอ่ยประโยคไหนคะที่บอกว่าแดเนียลชอบ playground ประโยคนี้นั่นเอง My favorite place is the playground โอเค one point ถัดไปพร้อมหรือยังข้อถัดไปมาดูเลย number 4ดูดีๆนะคำถามข้อนี้ไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะnumber 4 is there a football field in Daniel's school เอ้ยมีสนามฟุตบอลไหมคะ ready let's go yes or noโอเค time's up show your answer สรุปแล้วโรงเรียนใหม่ของแดเนียลมีสนามฟุตบอลไหมเอ่ยเด็กๆทราบได้อย่างไรมีประโยคไหนคะบอกเราเขาบอกว่า there isn't a football field ไม่มีสนามฟุตบอลแต่มีอะไรแทนสนามบาสเกตบอลนั่นเองฉะนั้นตอบข้อ B ค่ะ no there isn't ฉะนั้นวันนี้สู่สีกันมากเลยไหนใครได้4 points ไม่ผิดเลยมีไหมกลุ่มไหน4คะแนนเต็มว้า3 points

3คะแนนมีไหมคะ2กลุ่มด้วยกัน2 points โอเคกลุ่ม3กลุ่มที่เหลือ2คะแนนเยอะมากฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะนักเรียนจะได้ฝึกเทคนิคการอ่านนั่นเองฉะนั้นเมื่อนักเรียนพอจะอ่านได้แล้วเราจะมาตอบคำถามกันจากใบงานนี้นั่นเอง In this activity you have to read the letter นักเรียนต้องอ่านจดหมายที่แดเนียลเนี่ยเขียนถึงคุณย่าหรือคุณยายจากนั้นตอบคำถามให้ถูกต้องอ่ะเรามาดูคำถามข้อที่1พร้อมกันค่ะเด็กๆนักเรียนสามารถเขียนไปพร้อมคุณครูได้เลยนะคะข้อที่1 How did Daniel start the letter ครกถามนิดนึงว่า Daniel เนี่ยเขาขึ้นต้นจดหมายของเขาด้วยคำว่าอะไรคะด้วยคำว่าอะไรคะเด็กๆสามารถตอบว่า Daniel started the letter with คำว่า Dear Grandma เติมคำตอบไปได้เลยค่ะคุณเอาให้เวลาเด็กๆต้นทางและปลายทางในการเขียนคำตอบสักครู่หนึ่งตอบให้ครบถ้วนนะคะดูการเขียนสะกดคำด้วยนะระหว่างที่นักเรียนเขียนขอถามนิดนึงคำว่า Dear Grandma มีความหมายว่าอะไรเอ่ยถึงใครคะคุณย่าหรือคุณยายอันเป็นที่รักนั่นเอง

ทีนี้เราลองมาดู number 2 What is this letter about Daniel เนี่ยเขียนจดหมายถึงคุณย่าหรือคุณยายใช่ไหมเขียนถึงอะไรเอ่ยเขาเล่าเรื่องอะไรนะเล่าเรื่องของที่โรงเรียนเล่าเรื่องของสถานที่ที่โรงเรียนนั่นเองฉะนั้นเด็กๆสามารถตอบได้ว่า This letter is about some places in Daniel's school สถานที่บางสถานที่ในโรงเรียนของ Daniel นั่นเองโรงเรียนใหม่ของเขานะคะเติมคำตอบไปได้เลยเดี๋ยวคุณน้องจะช่วยเด็กๆทำ3ข้อด้วยกันนะคะ

Next to number three. Which places does Daniel like? สถานที่ที่ Daniel ชอบเมื่อสักครู่เราเล่นเกมไปแล้วหนึ่งสถานที่คืออะไรคะ Playground แต่เด็กๆคุณน้องให้เวลาเด็กๆกวาดสายตาดูมันยังมีอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่ Daniel ชอบไหนใครเจอบ้างสถานที่แรกคือ Playground และอีกหนึ่งสถานที่คือLibrary เด็กๆทราบได้ยังไงคะคำไหนเอ่ยประโยคนี้นั่นเอง I also like the library ฉะนั้นตรงนี้ตอบว่า Daniel likes the playground and the library

Okay, ready? Next to number 4. อันนี้ไม่เติมคำตอบให้แล้วทำเองนะคะเขาถามว่า where is the first aid room ถาม where ถามถึงที่ไหนถามถึงห้องอะไรคะ first aid room ห้องพยาบาลอยู่ที่ไหนเด็กๆสามารถใช้เทคนิคการ scanning หาคำว่า first aid room ได้เลยมีใครเจอแล้วหรือยัง first aid room อยู่ที่ไหนเวลาเราตอบเราสามารถตอบได้ว่า the first aid room is in ตรงนี้ให้เด็กๆหาคำตอบเองนะคะแต่เด็กๆสามารถจดวิธีการตอบไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วไปหาคำตอบสิคะว่าห้องพยาบาลอยู่ที่ไหนในโรงเรียนนี้นักเรียนบางคนเจอแล้วนะคะใบให้ว่าเป็นอะไรคะตึกอยู่ตึกอยู่อาคารเรียนที่เท่าไหร่เอ่ยเจอหรือยังคะอ่ะถัดไป number 5เราลองมาดูข้อที่5ค่ะข้อที่5ถามว่าWhat do Daniel and his friends do in the library? สถานที่คือที่ไหนเอ่ยห้องอะไรเอ่ยห้องสมุดเพื่อนและก็ Daniel เนี่ยมักจะไปทำอะไรที่ห้องสมุดนั่นเองฉะนั้นคำที่นักเรียนต้องหาคือคำว่าอะไรเอ่ยคือคำว่า library ฉะนั้นลองหาสิคะว่าเขาไปห้องสมุดไปทำอะไรเราจะใช้ประธานแทน Daniel and his friends ว่า they นั่นเองนะคะเพราะมีมากกว่า1คนนั่นเองจากนั้นตามด้วยกิจกรรมค่ะที่พวกเขาทำเวลาไปห้องสมุดนั่นเองถัดไป number 6How did Daniel end his letter? End เราเรียนรู้คำนี้มาแล้วแปลว่าอะไรเอ่ยตอนในวันกีฬาสี end แปลว่าจบหรือว่าสิ้นสุด Daniel เนี่ยสิ้นสุดจดหมายนี้ว่าอย่างไรไม่ยากนะคะฉะนั้นวิธีการตอบ Daniel ended his letter with แล้วตามด้วยคำว่าอะไรที่ Daniel จบจดหมายทีนี้คุณก็ขอสรุปกิจกรรมให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำนักเรียนทำใบงานที่13ตอน B ค่ะเรื่อง What is this place ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องซึ่งเราตอบคำถามกันไปแล้ว3ข้อเหลือข้อ4ข้อ5และข้อ6นะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยแล้วก็รบกวนครูปลาย

0: Okay, we will check the answers together. เรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะเด็กๆข้อที่4ไหนใครหาเจอว่าข้อความอยู่ตรงไหนเอ่ยห้องพยาบาลอยู่ที่ไหนคะประโยคนี้นั่นเอง The first aid room อยู่ที่ building 1หาตัวคำตอบได้เลย building 1คืออาคารเรียนที่1นั่นเองนะคะ building 1โอเคเด็กๆปลายทางตัวคำตอบไปพร้อมๆเพื่อนๆได้เลยนะคะถัดไปค่ะ number 5คุณโอ๊คอยากได้ยินเสียงนักเรียนต้นทางตอบคำถามข้อที่5ว่าแดเนียลกับเพื่อนของเขาทำอะไรกันที่ห้องสมุดI will random your number. I have my own lucky number today. I will choose number 13. 13, ค่ะ. Oh, absent today, okay. Number 3. Number 3, okay. Okay, Toto.เขาทำกิจกรรมอะไรคะในห้องสมุด
1: Play board game ครับ
0: Play board game แล้วมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนอกจากนั้นคืออะไรเอ่ยยืมหนังสือคือคำว่า borrow books โอเคตัว thank you very much they play board games and borrow books to read นอกจากจะไปเล่นบอร์ดเกมแล้วยังทำอะไรอีกยืมหนังสืออ่านอีกนะคะถัดไปใครจะเป็นผู้โชคดีสำหรับ question number 6Daniel จบจดหมายว่าอย่างไร I want number 20โอเค Daniel จบจดหมายว่าอย่างไรคะคำว่าอะไรเอ่ย
1: With love Daniel
0: With love Daniel ถูกต้องค่ะไหนใครสามารถแปลคำนี้ให้คุณนกฟังได้บ้าง With love แปลว่าอะไรนะด้วยรักจาก Daniel นั่นเองโอเคเยี่ยมมากเลยทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะเราจะมา Let's wrap up กันวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเยอะแยะเลยฉะนั้นคุณนกจะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มค่ะบอกคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่อย่างน้อยกลุ่มละ2คำเริ่มจากกลุ่ม number 5กลุ่ม number 5ไมโครโฟนได้เลยค่ะวันนี้เราเรียนสถานที่อะไรไปบ้างคำว่าอะไรบ้างคะ
1: first aid room
0: first aid room และอีกหนึ่งคำค่ะ
1: Art room.
0: Art room. Very good. ยังมากเลย. Okay, group 4. Two words for places at school.
1: Music room.
0: Music room.
1: Playground.
0: Playground. เด็กๆฟังนะห้ามซ้ำกับเพื่อนนะคะ. Group 3. ใครดีเอ่ย โชคดี. Please stand up. Okay, โชคดี. มา.มีคำว่าอะไรบ้าง
1: playground
0: and
1: library
0: okay great group 2 two words
1: canteen
0: and
1: science lab
0: okay move to group 1 who wants to be a volunteer okay blinder very good
1: computer lab
0: and
1: Art room,
0: very good. เยี่ยมมากเลย ทีนี้เด็กๆจ๋าเราลองมาอ่านออกเสียงคำเหล่านี้พร้อมกันดีกว่าโดยที่คุณนกจะไม่อ่านออกเสียงให้ฟังแล้วนะคะอ่านด้วยตัวเองนะ Ready? Let's go. 1, 2, 3.
2: Computer.
0: One more time.
2: Computer.
0: Next.
2: Library.
0: Next.
2: Science.
0: Next.Next, playground. Next, hall. Next, classroom. Next,
2: toilet.
0: Next,
2: swimming pool.
0: Next,
2: canteen.
0: เราเน้นไปที่คำว่า teen ฉะนั้น canteen.
2: Canteen.
0: Canteen.
1: Next.
2: Beautiful.
1: Next.
2: Beautiful.
1: โอเคเยี่ยมมากเลยฉะนั้นเราลองมาดูค่ะบทเรียนครั้งต่อไปของเราเราจะเรียนในเรื่องของ Where is the library? ห้องสมุดอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะสำหรับสิ่งที่เด็กจะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่9ค่ะเรื่อง Where is the library? ใบงานที่14ค่ะเรื่อง My Dream School นั่นเองคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
2: ฝากไว้ให้คิด listen and talk
1: วันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Your school your responsibility keep it cleanโรงเรียนของเราความรับผิดชอบของเราฉะนั้นเราต้องทำไมคะ Keep it clean รักษาความสะอาดนั่นเองถ้าเด็กๆบังเอิญเดินไปพบขยะทำอย่างไร
2: เก็บ
1: หรือว่าเพิกเฉยต้องเก็บนะคะถึงแม้ว่านั่นจะไม่ใช่ขยะของเราก็ตามเพื่อทำไมคะทำให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเนี่ยสะอาดนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างเลยเด็กๆต้องทิ้งขยะลงที่ไหนเอ่ยถังขยะทิ้งลงที่พื้นได้ไหมไม่ได้นะคะฉะนั้นช่วยการรักษาความสะอาดของโรงเรียนของเราด้วยนะคะโอเค That's it for today
3: Class ready

0: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวเรขาคณิตที่โชคร้ายตกลงมาบนโลกขณะที่ต้องการเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขากำลังปรึกษากันถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปดวงจันทร
1: ์พวกเราแย่แล้วดวงจันทร์หายไปไหนก็ไม่รู
2: ้ไม่เป็นอย่างนั้นนะ
0: เด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์

0: ำไมนายชอบหนีฉันอยู่เรื่อยนะรู้ไหมนายเกือบพลาดเรื่องสำคัญไปแล้วอ่ะกำลังจะทดลองยิงจรวดไปดวงจันทร์รีบไปกันเถอะ
1: พวกนายได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่า
2: ใช
3: ่เด็กคนนั้นพูดถึงดวงจันทร
1: ์และสิ่งนั้นจะทำให้ไปถึงดวงจันทร์ได
0: ้งั้นจะรออะไรอยู่ล่ะตามไปเร็ว

จ๋งนายเห็นหรือเปล่าตู้ตะโอ้ยอย่านะโอ้โธ่อย่างน้อยคราวนี้ก็สูงกว่าครั้ง

0: แล้วล่ะนะคราวหน้าต้องสำเร็จแน
1: ่นั่นเขาจะไปไหนน่ะ
2: ตามไปไหม
0: น่าจะตกแถวๆนี้นี่นะนายมองเห็นบ้างไหมอ่ะตุ๊ตะ
3: เจอแล้ว

0: เริ่มหิวแล้วสิกลับบ้านกันดีกว่านะอุตะนายไม่ต้องกลัวนะฉันน่ะจะพานายกลับบ้านให้ได
1: ้ฉันว่าเขาหลงทางแล้วล่ะ
2: พวกนายคิดว่าไง
3: เราน่าจะไปช่วยเขานะ
1: แต่เขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได้
4: เหมือนกระต่ายไง
5: งั้นทำไงดี
3: เราก็ต้องช่วยโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราช่วยสิ
5: เอ๊ะยังไงกันล่ะคะเนี่ย7มหัศจรรย์จะช่วยเด็กออกจากป่าโดยไม่แสดงตัวได้ยังไงกันอะไรคือสิ่งที่ใช้บอกทางได้ใครรู้บ้างเอ่ยป้ายลูกศรใช่แล้ว7มหัศจรรย์ได้เวลาของการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว
6: โยเย
3: หัวแหลม
6: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฉากและฉาย
6: นับ4
5: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นลูกศรชี้ทางช่วยเด็กหลงป่า

0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็นำทางเด็กชายและกระรอกกลับบ้านได้สำเร็จในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ยังคงไม่ลดละที่จะตามหาความจริงเรื่องดวงจันทร์และวิธีการไปดวงจันทร์จึงตัดสินใจว่าจะตามเด็กคนนี้เพื่อค้นหาความจริงต่อไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถ

0: ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมตามไม่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียน

0: น่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แวนก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ

0: ดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
1: ใช่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะนักเรียนตอบมาว่าคุณพ
1: ่
0: อน
1: ัก
0: เรียนเก่งมากเลยค่ะ
1: เราม
0: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
1: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบง
0: ค์เรามาดูดีกว่าเอ๊ะทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
1: จับอะไร
0: อะไรอยู่นะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
0: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
1: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
0: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคนกำลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบเอ๊ะก็ไม่ได้ยืนนะ
1: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้าใช่แล้วใบแล้วครับ
0: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
1: นั่งนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
0: รถอะไรแบบน
1: ี้
0: ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู
1: ่
0: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
1: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
1: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
0: นั่งอยู่บนอะไร
1: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
0: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปครับครูพี่แบนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
0: คำว่ากรอบรูปค่ะ
1: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
0: มองแบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
1: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
0: ก
1: ินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
0: คำว่าข้าวนะคะ
1: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
0: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะ
1: ใช่ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
0: คำว่าไข่ดาว
1: ครูแบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
0: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
1: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
0: ชอบแบบไหนคะ
1: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
0: คำว่าไก่ทอดนะคะ
1: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
0: เวลาเราถ่ายรูปก็ต้องอะไรนะ
1: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: เรียนทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
0: อยู่นะ
1: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
1: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แบงค์นะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แบงค์ทราบไหมเอ่ย
0: นักเรียนทราบกันไหมคะ
1: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
0: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
1: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามแล้วก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
0: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
1: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
0: ักเรียนตอบมาแล้ว
1: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แบงค
0: ์ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
1: ว้าวถูกต้องแล้วคร
0: ับเก่งมากๆ
1: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แบงค์
0: เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
1: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
0: ตอบได้ไหม
1: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
0: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของ

0: คำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ
0: ปัดสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี
0: ้
1: เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้มันอะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบงค
1: ์อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่าน
0: ะ
1: ท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวจะอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไหมทราบไหมตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะคะคำว่ากรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แบนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แบน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบง
0: ค์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะ
0: แชะ
1: อะไรนะครูพี่แบงค์
0: ติ๊กตอกทราบไหม
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมวดหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: เลยค่ะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบนึงดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบงค
1: ์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี้
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอดคุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: คุณย่าและคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท์
0: ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่า
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่าย

0: ากเลยค่ะ
1: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แบงค์ว่าครูพี่แบงค์จะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
0: อ๋อครูพี่แบงค์สงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
1: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบงค์
0: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเรื่องนึงด้วยค่ะ
1: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบงค์ได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบงค์
0: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
1: ์ได้เลยครับ
0: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
1: คุณย่า
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: คุณพ่อ
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่นั่ง
1: นั่ง
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
1: ไก่ทอดครับ
0: ว้าว
1: คำน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์ได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
0: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
1: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
0: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แบงค์นะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แบงค
1: ์ถูกต้องแล้วครับและข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
1: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
0: ัง
1: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับแวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
0: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค
1: ่
0: ะชื่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
1: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียน เรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
1: ว้าว
0: รอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
1: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
0: ่
1: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
0: ็
1: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
0: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
1: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมดีหรือเปล่า

0: หลังจากที่เราเจอข้าวผัดไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบงค์
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บ
0: นจานนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์
0: ครูพี่แบงค์จะคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางนะครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นวางของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับ
1: อ
0: ยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: มองลึกกว่าน
0: ั้
1: นอะไรหน้าเขียวๆ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะ
1: คืออะไรนะทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรคะถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์เจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แบงค์รู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละ
1: น
0: ี่
1: แหละนักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แบงค์นะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยังคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: แต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบนนั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: คำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แบงค์ตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ไปแล้วอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
0: เก้าอี
1: ้ข้าวคุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่อไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆไปอีกรอบนึงครับครูพี่แวนมาเลย
1: เคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
0: ลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศ

0: นเนี่ยสูงสูงสวยสวย
1: ภูเขาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
1: ถูกต้องนะคะนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าดูอะเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูต้องใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
1: แตกต่างไหมนะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรพบุรุษของคำกริยานั่นเองครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าผมนั่นเองครับ
0: ผม
1: ผมอยู่ในบรรพบุรุษของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบง
0: ค์เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบงค์
1: ผ้ากันเปื้อนครับ
0: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
1: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
1: ไหนเ
0: ติร์กติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปนะคะคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
0: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: คำว่าโต๊ะ
0: โต๊ะ
1: คนสัตว์สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
0: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันเลย
0: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
1: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
1: เล่น
0: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันเล่นอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
1: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
0: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
0: ดีเลยค่ะ
1: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ผม
0: ผม
1: ผ้ากันเปื้อน
0: ผ้ากันเปื้อน
1: กางเกง
0: กางเกง
1: ถ้วย
0: ถ้วย
1: โต๊ะ
0: โต๊ะ
1: จาน
0: จาน
1: ดู
0: ดู
1: ยก
0: ยก
1: และคำว่าเล่นครับ
0: เล่น
1: ว้าว
0: เรียนสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
1: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
0: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
0: ได้เลยค่ะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะ โทรศัพท
0: ์โทรศัพท
1: ์คุณย่า
0: คุณย่าน
1: ั่ง
0: นั่ง
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่อแว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ว้าอ่านพร้อมเพรียงมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
0: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
1: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์
0: ครับ
1: มานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
0: ว้าว
1: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แบน
0: ป
1: รบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เยาวราชย่านคนจีนขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าไชน่าทาวน์ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ถ้ากินอะไรไม่ออกก็ขับรถไปเยาวราชหาของกินหรือไม่ก็มาแค่ขับรถเล่นมาถ่ายรูป
2: คงมาหาของกินบางที่ถ่ายรูปแบบที่เขาถ่ายลงกันอะ
1: ใช่
3: ชอบบรรยากาศค่ะแล้วก็พวกของกินอะไรพวกนี้ด้วย
4: ก๋วยจั๊บหมึกย่าง
0: ถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชแล้วหลายคนคงนึกถึงอาหารอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ยินคำล่ำลือว่าถึงขนาดที่สำนักข่าวต่างประเทศอย่าง CNN ยกให้เยาวราชเป็นแหล่งของกินที่พลาดไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะครับผมและรายการจากรากสู่เราจะพาทุกคนไปตามรอยรสชาติเยาวราชตั้งแต่ยุคเสือผืนหมอนใบจนถึงยุคสวรรค์ของสตรีทฟู้ดกันครับพร้อมไปกันเลยครับ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสำเพ็งนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นชัยนาทาวในสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้ในช่วงนั้นเองที่ประเทศจีนก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจหรือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเองทำให้มีคนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในสยามเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เข้ามาหลายระลอกด้วยกันในครั้งนั้นทางเราเองก็ต้องการแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะหลังเซ็นสนธิสัญญาบาริ่งในปี2398ทำให้คนจีนจำนวนมากที่อพยพเข้ามานะครับก็อาศัยอยู่ในบริเวณสำเพ็งซึ่งทำให้บริเวณนี้มีความแออัดมีความหนาแน่นแล้วก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งนอกจากนั้นเรายังพบว่าชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานเป็นจำนวนมากเมื่อมีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมและตัดถนนเจริญกรุงเพื่อขยายเมืองส่งผลให้สำเพ็งแออัดมากยิ่งขึ้นต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่5พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ตัดถนนและวางผังเมืองแบบตะวันตกเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าที่จะเกิดขึ้นในพระนครรวมทั้งในย่านนี้ด้วยแต่ถนนสำเพ็งขยับขยายได้ลำบากทำให้ต้องตัดถนนสายใหม่ขึ้นนั่นก็คือถนนเยาวราช
1: ทีนี้พอเริ่มตัดถนนในสมัยกันที่5ขึ้นมาเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเมืองจีนเปลี่ยนแปลงคนอพยพออกมากมีทั้งเรื่องของสงครามฝิ่นในช่วงปลายราชวงศ์ชิงส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่แร้นแค้นนะคะอดอยากหนีสงครามหนีความรุนแรงโดยเฉพาะทางจีนใต้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะเขากล่าวว่าเป็นกลุ่มของชาวแต้จิ๋วที่เดินทางอพยพเข้ามาเนี่ยชาวแต้จิ๋วเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มคนจีนที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่มาแบบเป็นแรงงานเนี่ยโอ้โหมาแบบถล่มทลายสมัยกันที่2เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2-3 แสนคนแต่ว่าพอมาสมัยกันที่4คนจีนเข้ามาประมาณล้าน4แสนคนเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าสมัยกันที่5ก็ได้เปรียบเทียบดูเนี่ยแรงงานจีนก็คือประมาณ2ล้านคนนะซึ่งพอๆกับประชากรสยามทั้งประเทศเพราะนั้นแรงงานที่เข้ามาแบบมหาศาลจากปลายกันที่2จนถึงรัชกาลที่4เนี่ยและรัชกาลที่5เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหคนจีนนี่อาจจะมีมากกว่าประชากรในกรุงเทพด้วยซ้ำแบบรวมประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วนะเพราะนั้นเยาวราชก็คือถนนสายใหม่ก็จะเป็นที่รองรับของการเข้ามาทำมาหากินนะของกลุ่มคนจีนยุคใหม่เสือผืนหมอนใบเข้ามา
0: ถนนเยาวราชเส้นนี้นะครับแม้ว่าจะมีความยาวเพียง 1.5 กิโลเมตรแต่ใช้เวลาตัดนานถึง9ปีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเวรคืนแล้วก็ส่งผลให้ถนนเนี่ยมีความคดเคี้ยวจนได้รับสมญานามว่าถนนมังกรถนนเยาวราชนะครับนอกจากจะมีความคดเคี้ยวแล้วเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยจะมีความกว้างความแคบแตกต่างกันไปแต่ละช่วงนะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยบริเวณนี้ครับบริเวณหน้าตลาดเนี่ยจะมีความแคบมากกว่าช่วงอื่นแล้วก็รถมักจะติดนะฮะท่าทางคงจะมีปัญหาเรื่องเวรคืนในอดีตว่ากันว่าคนจีนอพยพกลุ่มใหม่เมื่อมาถึงพระนครก็ไปพึ่งพาเจ้าสัวเนียมเจ้าสัวเนียมเป็นใครเจ้าสัวเนียมเป็นจีนเก่าเป็นหนึ่งในกลุ่มพญาราชาเศรษฐีจีนที่ย้ายมาจากชุมชนชาวจีนในเขตพระบรมมหาราชวังมาอยู่ที่สำเพ็งเจ้าสัวเนียมเป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่บริเวณตลาดเก่าซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านำเข้าจากจีนที่สำคัญของพระนครครับ
1: ย่านตลาดเก่าเยาวราชเนี่ยเป็นตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญของกรุงเทพในยุคนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่รับสินค้าจากเมืองจีนเข้ามาขายโดยตรงไม่ว่าจะสินค้าอะไรต่างๆจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็น

0: วัดนั้นอยู
1: ่วันนี้ไปซื้ออะไรมาบ้างครับ
2: ตะเพาะปลาแห้งซื้อที่ตลาด
1: ของจริงนะ
2: ของจริงเนี่ยซื้อที่ตลาดเก่าโลละ 8,000
1: โลละ 8,000
2: ตรงนี้ 4,000
1: ฮะพี่ 4,000 บาท
2: ใช่ใช่ก็บอกแล้วไงโคเชลาก็บิดตัง
1: ทำไมถึงซื้อแพงขนาดนี
2: ้ก็ของแพงอ่ะมันยังมีโลเป็นแสนเป็นล้านก็มีนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแพง
1: โลเป็นล้าน
2: ไอ้ตัวหนึ่งเป็นล้านอ่ะทำไมต้องไปเยาวราชเพราะว่าเยาวราชมีของครบคุณไปซื้อกระเพาะปลานี่หาซื้อไม่ได้ตามรอบนอกคุณหาซื้อไม่ได้ก็ต้องมาซื้อนี
0: ่ตลาดที่เยาวราชโดยเฉพาะตลาดเก่าอ่ะมันเป็นตลาดทำโดยธรรมชาติที่เป็นความต้องการนะของคนจีนคนเชื้อจีนคนที่มีเซี่ยวจีนหรือว่าคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คนจีนแต่ต้องการวัตถุดิบแบบนั้นอะเป็นธรรมชาติของวัฒนธรรมของสังคมที่ต้องการสิ่งเหล่านี
3: ้ตลาดของเยาวราชเหมือนเป็นเมืองหลวงของกับข้าวจีนในประเทศไทย
4: กระชายขายยังไง
5: ถุงเล็กแค่10จ้ะ
4: จับชายถุงนึงเอากระชายถุงเล็กดีกว่าฮะ
5: ได้ค่ะ
3: กาหน้าฉายเนี่ยทำมาจากลูกกาหน้าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลูกสมอเราลองถามว่าทำจากสมอไทยได้ไหมเขาบอกไม่อร่อยเราลองถามที่ร้านแน่นอนร้านบอกไม่อร่อยต้องซื้อจากจีน
6: ฉันต้องซื้อซีอิ๊วแล้วซีอิ๊วนั่นเขาบอกแค่ฉันต้มก็ต้มเฉยๆแล้วโรยก็เป็นแค่นั้นแหละอร่อยละอร่อยเลิศกินถั่วอะไรนี่มาเลยเรารู้ทันทีเลยว่าอันนี้หมักจริง
7: คนจีนพ้นทะเลในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น5กลุ่มตามภาษาพูดนะครับมีจีนกวางตุ้งจีนไหหลำจีนฮักก้าจีนฮกเกี้ยนและจีนแต้จิ๋วบางข้อมูลนะครับจะบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีประชากรของคนแต้จิ๋วมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจีนกลุ่มอื่นๆอาจจะมีมากกว่าจีนแต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งด้วยซ้ำไปนะครับและคนจีนแต้จิ๋วเองก็มีวัฒนธรรมการกินที่สำคัญและนำติดตัวเข้ามาด้วยในสยามในเยาวราชนั่นก็คือการเจี่ยม่วยครับ
8: รุ่นแรกเลยก็เป็นญาติของเตี่ยที่เข้ามาจากพ้นทะเลเมืองจีนมาก็มาอยู่แถวเยาวราชแต่ว่าสมัยก่อนข้าวต้มมันไม่เหมือนอย่างที่สมัยนี้เราทำมันมีแค่ไม่กี่อย่างมีจับฉ่ายมีถั่วต้มมีถั่วทอดเกี่ยมฉ่ายอะไรเนี่ยใช่ไหมเจี๋ยก็แปลว่ากินม้วยก็แปลว่าข้าวต้มเจี๋ยม้วยก็คือกินข้าวต้ม
7: เจี๋ยม้วยคือการกินที่มีข้าวต้มเป็นจานหลักเสริมด้วยกับข้าวง่ายๆอย่างเกี่ยมหรืออาหารรสเค็มเข้ากันดีกับชีวิตเร่งรีบของคนจีนยุคก่อร่างสร้างตัว
3: หลายๆบ้านบอกว่าเช้ามาก็กินเจี๋ยม้วยบางทีไม่มีเวลาก็เก็บเจี๋ยม้อยไว้กินมื้ออื่นๆด้วยตอนถ้ามันเร่งรีบอ่ะก็ต้องทำงานก็รีบกินแล้วก็รีบทำงานซะนะคะเพราะฉะนั้นอาหารตอนเช้าเนี่ยจะมาเสียเวลาทำและเสียเวลากินกับมันไม่ได้ต้องเลือกอาหารที่มันทำก็ง่ายกินก็ง่าย
6: ยังว่าต้องโบราณกับงานจริงๆขายได้เช้าเลยนะไม่ได้ขายกลางคืนก็คือฟาสต์ฟู้ดของคนโบราณนั่นแหละกินเข้าไปแล้วก็ไปละไปทำงานละอะไรอย่างเงี้ย
7: จากอาหารเช้าหลายร้านก็ปรับปรุงให้เจี๋ยม่วยเป็นอาหารที่กินได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อเยาวราชกลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของพระนคร
8: รุ่นอากงอ่ะ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดปีนึงหยุด3วันสมัยก่อนที่อยู่เยาวราชอ่ะเปิดทั้งวันทั้งคืนผับบาร์เลิกตี2ตี3ขายดีนะสมัยก่อนจะรู้เลยก็ต้องแปลงนาม
6: เมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนนี้เด็กๆเยาวราชคือศูนย์รวมของความบันเทิงของประเทศไทยเลยนะจะบอกให้ก็คือ Fifth Avenue ของนิวยอร์กเลยคนจะต้องแต่งตัวสวยๆอ่ะแล้วก็มาเดินเล่นในเยาวราชอ่ะแล้วไปดูงิ้วอ่ะมันก็มีชีวิตกลางคืนมีซ่อมมีอะไรก็อยู่ในนั้นทั้งหมดก็ขึ้นมามีบ่อนมีอะไร
0: เมื่อมีบ่อนแล้วก็ต้องมีร้านอาหารแน่นอนเงินมันหมุนเวียนได้เยอะมันก็พัฒนาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยย่านเศรษฐกิจแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นย่านไชน่าทาวน์ทั่วโลกนะท ที่เป็นแบบนี้และไชน่าทาวน์ทั่วโลกก็มีจุดเด่นเรื่องของอาหารทุกที
7: ่นอกจากนี้เจี๋ยม่วยยังถูกปรับให้เข้าปากคนไทยที่ชอบอาหารรสจัดจ้านและเรียกว่าข้าวต้มกุ้ยซึ่งเพี้ยนมาจากพุ้ยแต่บางคนก็บอกว่ามาจากการกินที่ไม่สุภาพเลยเรียกว่ากุ้ยกินข้าวต้ม
9: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเสิร์ฟหมูกรอบเป็นจานๆไปใช
8: ่
9: ไหม
8: ใช่หมูกรอบอ่ะเขาจะสับแล้วใส่เป็นจาน
9: เดี๋ยวนี้ก็คือเอามาผัดกับพริกเผา
8: ใช่ใช่
9: เปลี่ยนไป
8: ผัดพริกเผามียำหมูกรอบผัดผักอะไรพวกนี้มีหมดแล้วก็หมูกรอบทอดพริกเกลือ
9: แล้วนี่อะไรครับเจ๊อ
8: ันนี้ซี่โครงหมูอบจ้ะอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะ
9: ก็คือสมัยเจ๊หรือว่าสมัยเ
8: จ๊ใช่สมัยเรานี่แหละอย่างสมัยก่อนรุ่นละกงอ่ะไม่กินเผ็ดกับข้าวทุกอย่างต้องเจอไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะเค็มหน่อยแล้วจะมีซีอิ๊วเป็นถ้วยแล้วเขาก็ไปจิ้มกินพริกเผารุ่นฉันที่ละกงนะยังไม่ได้ใช้นะมารุ่นฉันถึงใช้พริกเผานะเพราะรุ่นละกงอ่ะไม่มีต้มยำมีแต่ต้มเจิดแกงเจิดอะไรทุกอย่างมีหมดผัดผักทุกอย่างก็ไม่ใส่พริกไม่เหมือนยุคเราผักก็ต้องใส่พริกบางทีลูกค้าย้ำเลยนะใส่พริกนะคะเผ็ดกระเทียมเยอะๆพริกเยอะ
6: ๆคนจีนไม่ได้เล่นเรื่องมะนาวเลยไอ้เรื่องยำนี่ไม่มียำกุ้งแห้งก็ไม่มียำไข่เค็มก็ไม่มีย
8: ำไข่เค็มมันเริ่มมาสมัยยุคชั้นเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเมนูที่ว่าวัยรุ่นอ่ะเวลาจะกินข้าวต้มถ้าเมากลับมายำไข่เค็มยำเกี๊ยมชัยอะไรเงี้ยเขาจะชอบ
3: เพราะฉะนั้นไอ้อาหารกลุ่มที่มันเป็นอาหารยำต่างๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นในสยามเท่านั้นประเทศอื่นไม่มีจีนไปที่อื่นต้องไม่ได้ไปอยู่ LA ใช่ไหมไปอยู่บรูไนไปอยู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่น่าจะมีขนาดนี
0: ้คนจีนเนี่ยนะก็จะได้ชื่อว่าเน้นในเรื่องของอาหารต้องดีในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ทำอาหารแล้วนะแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารจีน
8: สมัยก่อนไม่มีกระนาชัยฉันก็เลยบอกเฮียว่าเขาทำแบบนี้นะเครื่องปรุงอยู่เองเฮียฉันก็คิดเครื่องปรุงคิดสูตรขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเอง
0: ดูแล้วมันมีข้อสังเกตว่าโอ้คนจีนเขาปรับให้มันเข้ากับความชอบของคนในท้องถิ่น
7: จากเจี๋ยม้วยหรือข้าวต้มที่กินกันแบบเรียบๆง่ายๆกินเร็วๆให้อิ่มท้องแถมมีกลับอยู่ไม่กี่อย่างจึงกลายมาเป็นข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มโต้รุ่งร้านข้าวต้มที่เปิด24ชั่วโมงแล้วก็ยังถูกปากคนไทยเรียกได้ว่าทุกวันนี้เรามีร้านข้าวต้มอยู่แทบทุกหัวมุมถนนเลยนะครับถ้าหากพูดว่าเจี๋ยม้วยหรือการกินข้าวต้มเป็นวัฒนธรรมการกินของคนแต้จิ๋วที่ทุกวันนี้เข้ามาผสมกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกไม่ออกเราก็อาจจะพูดได้ว่าวัฒนธรรมของคนกวางตุ้งเองก็มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินโจ๊กกินก๋วยเตี๋ยวและก็กินบะหมี่ครับ
10: คุณพ่อคุณแม่มาจากเมืองจีนมาจากสัวเถามาตั้งหลักที่เมืองไทยประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็ขายบะหมี่ขายโจ๊กเพราะเป็นอาชีพหลักทางบ้านเขาสืบทอดมาจากคุณแม่ป่วยก็ต้องทำยืนหยัดด้วยตัวเองตั้งหลักด้วยตัวเอง
7: หลังสืบทอดกิจการบะหมี่ตำรับกวางตุ้งต่อจากคุณแม่เฮียสุวิทย์ก็ปรับให้เป็นบะหมี่ที่เน้นปริมาณเพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานได้กินอิ่มๆมีแรงทำงานมีพลังสู้ชีวิตจนได้ชื่อว่าบะหมี่จับกางครับ
10: อยากจะให้เขากินอิ่มกินได้เยอะคนมันตั้งชื่อให้ไงพอมันได้เยอะกินเยอะมันก็อิ่มใช่ป่ะมันก็เสียเงินน้อย
7: ทุกวันนี้ลูกค้าของเฮียสุวิทย์เป็นคนหลากรุ่นหลายวัยหลายอาชีพเพราะกินง่ายเข้าถึงง่ายเช่นเดียวกับบะหมี่ปากซอยทั่วกรุงเทพซึ่งได้กลายเป็นอาหารในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว
0: เราก็เลยรับว่าทำอาหารมาอย่างจะว่าไม่เลือกสรรก็ไม่ใช่นะก็ต้องเลือกสรรด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในสำรับของคนไทยเนี่ยโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเช่นข้าวต้มเนี่ยบ้านเราก็อาจจะไม่ได้มีเชื้อจีนแต่เรากินข้าวต้มนะโจ๊กนี่อาหารจีนจะชัดเรารับทุกอย่างนะข้าวมันไก่ก็ต้องพวกคนไหหลอมใช่ไหม มันก็กลับกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่แบบทุกคนแบบก็เอนจอยในการที่แบบออกไป

0: กินข้าวนอกบ้านแล้วก็ไปหาอาหารอร่อยรับประทานมันคนจีนเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่เร่งทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
1: ในอดีตนะครับเคยมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งได้เคยให้ความคิดที่เคยพูดเอาไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่5เนี่ยบ้านเราไม่มีชนชั้นกลางซึ่งก็หมายถึงบ้านเราเนี่ยไม่มีพ่อค้าไม่มีขหาบดีเรามีแต่ชนชั้นสูงแล้วก็ชนชั้นล่างเลยซึ่งชนชั้นกลางมีความสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและในตอนนั้นเนี่ยที่จีนก็มีแล้วที่ญี่ปุ่นก็มีแล้วแต่บ้านเรายังไม่มีคนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับนอกจากจะนำวัฒนธรรมอาหารที่วันนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้วเขายังเป็นชนชั้นกลางกลุ่มแรกๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยาวราชของกรุงเทพและก็ของประเทศไทยครับ
0: เราเริ่มปลดปล่อยทาสต้นรัชกาลที่5เนี่ยนะคะแต่มันก็โครงสร้างมันยังไม่ขยับมันก็ยังเป็นช่องว่างที่มาถ่างมหาศาลเลยนะมันก็เธอเลยทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมันขาดสิ่งเหล่านี้อยู่คนจีนเนี่ยเข้ามาเติมสิ่งเหล่านี
2: ้คนจีนพ้นทะเลสู้ชีวิตบากบั่นทำงานด้วยความมุมานะขยันประหยัดทนบางคนไต่เต้าไปเป็นชนชั้นกลางบางคนก้าวไปไกลถึงระดับเจ้าสัว
3: ไลวุ่ง is a Chinese refugee here in Bangkok without a passport or visa he makes a living as a street peddlerLai Wung could afford a better home, but he wants to save. He wants to succeed in Bangkok. He's determined never to return to China.
1: แต่ในขณะเดียวกันนะครับชีวิตของคนจีนพ้นทะเลหลายต่อหลายคนก็ไปไม่ถึงชนชั้นที่หวังไว้และต้องจากไปอย่างศพไร้ญาติยังเคยมีคำกลอนจีนได้กล่าวไว้ว่าชีวิตเคยล่องผ่านน้ำดำเคยกินน้ำขมความในใจอันเต็มอุระไหลไปกับสายน้ำหวังจะเป็นเจ้าสัวไม่สามารถกลับสู่แผ่นดินเกิดเมื่อแก่ลงก็ฝังกระดูกที่งี่สัวตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะครับบริเวณถนนเยาวพาณิชย์เดี๋ยวเราไปข้างในนะฮะจะมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง

0: ที่นี่นะครับเป็นตำนานขนลุกของเยาวราชว่ากันว่าคนจีนพ้นทะเลที่ผิดหวังก็จะมาจบชีวิตลงที่นี่คนแถวนี้เรียกซอยนี้ว่าตรอกผูกคอครับ
1: คนที่อยู่ที่เยาวราชบางกลุ่มก็ขึ้นไปจนถึงเป็นเจ้าสัวบางกลุ่มเนี่ยก็กลับไปสู่แผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่บางกลุ่มกลับไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการมาสู่แผ่นดินสยามแล้วก็พ่ายแพ้ก็คือต้องฝังตัวเองอยู่ที่สุสานวัดนอนหวังว่าจะเป็นเจ้าสัวก็เป็นไม่ได้นะคะแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เรามองว่าคนจีนส่วนใหญ่จะรวยอะไรอย่างเงี้ยนะประสบความสำเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะเป็นแค่จำนวนไม่มากนักของจำนวนเป็นล้านล้านคนที่เข้ามาสู่สยามในยุคที่สร้างถนนเยาวราชนะ
0: นับตั้งแต่มีการตัดถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่5เยาวราชก็เติบโตควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพจนเป็นย่านการค้าสำคัญในหลายด้านเช่นศูนย์กลางอาหารและวัตถุดิบนำเข้าจากจีนและเป็นตลาดซื้อขายทองคำที่สำคัญของประเทศอีกอย่างนะครับถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชหลายคนอาจจะคิดถึงอาหารอร่อยๆที่เรียงรายอยู่ตามข้างทางสองฝั่งถนนเยาวราชหรือที่เราเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดแล้วก็คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มแรกสร้างถนนเยาวราชหากความเป็นจริงแล้วอาหารข้างทางในเยาวราชเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วเองครับ
2: คุณพ่อเป็นคนแต้จิ๋วจีนมาจากเมืองจีนแต่คุณแม่เนี่ยเป็นแต้จิ๋วในเมืองไทยจีนในเมืองไทยแม่เปิดร้านหน้าตัวเองด้วยที่แต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็สมัยก่อนเขาก็เป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาพวกด้านอาหารด้วยเขารู้จักวิชาการหมักหมูหมักเนื้อทำอะไรต่ออะไรเขาก็ชอบตั้งพอแต่งงานเขาก็บุกเบิกกันมาสองคนตายาย
0: เจ้อ้วนเริ่มต้นธุรกิจร้านราดหน้าของตัวเองอย่างลุ่มๆดอนๆต้องย้ายทำเลอยู่หลายครั้งกระทั่งเจ้อ้วนมาตั้งร้านริมถนนเยาวราชในปี2523ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกที่ออกสู่ถนนเยาวราชก่อนกลายเป็นสตรีทฟู้ดสุดฮิตอย่างทุกวันนี
2: ้เมื่อตอนนั้นปี2523-24มันก็โล่งๆไม่ค่อยมีรถราเท่าไหร่มันยังไม่ถึงกับว่าคนมากพอแม่มาลงปุ๊บเจ้าหน้าที่ดูแม่ใหญ่เลยว่าทำไมมาตั้งใต้โอ้โหวันนั้นดูแม่ใหญ่เลยแม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้ใหญ่เลยคุณตาน่ะเขาก็ไปขอว่าให้ลูกสาวมาทำเขาก็บอกโอเคอย่าให้มันดูเลอะเทอะเกินไปละหกละเหเล่ร่อนไปหลายที่มายึดที่นี่สตรีทฟู้ดที่นี่ประสบความสำเร็จเป็นจุดเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จพอแม่มาเปิดได้ไม่นานก็มีเพื่อนๆมาแล้วมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อย
3: ๆเมื่อก่อนมันไม่มีสตรีทฟู้ดเมื่อก่อนมันจะไม่มีคนขายตามริมถนนไม่มีนะมีแต่หาบพวกหาบบะหมี่อะไรอย่างเงี้ย
0: สตรีทฟู้ดเยาวราชยุคแรกคือวัฒนธรรมอาหารที่เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของคนในย่านแห่งนี้และอาจจะเรียกได้ว่านี่คือรสชาติของเยาวราชซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สังคมที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยปลายลิ้น
4: อาหารทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องผู้คนจริงๆด้วยเห็นไหมคะบอกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ได้ด้วยยังทำให้เห็นความเป็นย่านใช่ค่ะย่านนี้เช้ามาต้องรีบค้าขายอาหารแบบไหนล่ะก็อาหารแบบนี้แหละที่เขาชอบมนุษย์เป็นหลักฐานที่อยู่คู่กับอาหารผลัดกันซึ่งกันและกันเพราะนั้นอยากเข้าใจมนุษย์ก็ไปดูอาหารของเขาหรือว่าอยากเข้าใจอาหารของเขาก็ไปดูตัวเขา
0: ทุกวันหลัง6โมงเย็นฟุตบาท2ฝั่งถนนเยาวราชจากแยกเฉลิมบุรีไปจนถึงแยกราชวงศ์ความยาวราวๆ400เมตรก็จะเรียงรายไปด้วยร้านอาหารนะฮะเป็นสตรีทฟู้ดแต่หลายคนบอกว่าตรงนี้คือสตรีทฟู้ดยุคใหม่เป็นสตรีทฟู้ดเพื่อการท่องเที่ยวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเองครับ
5: ว ายคนที่เคยมาเดินสตรีทฟู้ดที่เยาวราชนะครับก็คงจะคุ้นตากับภาพเหล่านี้นะครับภาพที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต่อแถวกันเพื่อซื้ออาหารนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้ก็จะมีทั้งอาหารยุคเก่านะครับแล้วก็มีอาหารที่หน้าตาใหม่ๆขายโดยคนเยาวราชเองแล้วก็ขายคนนอกพื้นที่บ้างนะครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับทำให้บางคนเนี่ยพูดว่าวัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว

0: เมื่อก่อนเนี่ยท่านกินของอร่อยท่านเดินถนนสายเดียวแล้วจบคือถนนเยาวราชบะหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากกุยซีหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากคุณโบราณเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะอร่อยทุกวันนี้มันเป็นท่องเที่ยวให้มากินท่องเที่ยวกัน
1: พี่คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมามันผ่านจากเรื่องของการประดิษฐ์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผ่านททเลยนะผ่านบล็อกเกอร์แล้วยุคหลังเป็นพวกรีวิวอาหารพวกอะไรต่างๆแล้วมันทำให้ภายในช่วงเวลา10ปี5ปีเนี่ยที่เรามีการสื่อแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยมันถูกมองอีกแบบหนึ่งถูกมองเป็นเชิงการท่องเที่ยว
2: หลายคนอาจจะบอกว่าไม่แปลกหากอาหารจะปรับหรือเปลี่ยนไปตามลิ้นของคนกินหรือว่าจะเปลี่ยนไปตามค่านิยมของแต่ละยุคสมัยไม่แปลกที่เยาวราชจะมีสตรีทฟู้ดแบบนี้แต่ถ้าหากเราเห็นอาหารกินอาหารตรงหน้าและสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นมาของย่านแห่งนี้ได้บางทีการมากินมาเที่ยวที่เยาวราชของเราครั้งต่อไปก็อาจจะสนุกและมีรสชาติของเยาวราชมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับ

0: โบราณสถานทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่ในตำบลนายางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมทวารวดีกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง16รูปแบบของโบราณสถานทุ่งเศรษฐีเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ก่ออิฐสอดินฉาบปูนมีลานประทักษิณขนาดกว้าง 3.4 เมตรยาว25เมตรสูง1เมตรมีบันไดบริเวณกึ่งกลางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยื่นออกมาจากลานประทักษิณพบร่องรอยการประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมปูนปั้นเช่นรูปบุคคลรูปคนแคระยักษ์สิงมกรลายก้านขดลายดอกไม้และลายก้านต่อดอกนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนประติมากรรมปูนปั้นเป็นจำนวนมากได้แก่ชิ้นพระพุทธรูปส่วนใหญ่พบเฉพาะพระเศียรในสภาพชำรุดลักษณะพระพักค่อนข้างกลมและพระพักรูปไข่เศียรเทวดาหรือบุคคลชั้นสูงและศีรษะบุคคลธรรมดานักวิชาการสันนิษฐานว่าการสร้างโบราณสถานทุ่งเศรษฐีเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชุมชนและเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันของชุมชนซึ่งอาจรวมถึงนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาค้าขายในช่วงเวลานั้น
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป

0: ที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ประเทศไทยมีรากฐานทางวัฒนธรรมอันยาวนานและทรงคุณค่าปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งเสริมให้นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่ออุทยานประวัติศาสตร์ปัจจุบันกรมศิลปากรได้พัฒนาเมืองโบราณและโบราณสถานสำคัญของชาติให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์รวม10แห่งโดยตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆดังนี้ในพื้นที่ภาคกลางมีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกมีความสำคัญในฐานะเป็นราชธานีในช่วงระยะเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยทำเลที่ตั้งส่งผลให้สามารถติดต่อกับดินแดนโพ้นทะเลนำความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจสู่อาณาจักรเกิดความรุ่งเรืองในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันเช่นวัดพระศรีสรรเพชรวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะหรือโบราณสถานสำคัญที่อยู่นอกเกาะเมืองเช่นวัดชัยวัฒนารามในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยมีอุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลกคือกลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรเมืองประวัติศาสตร์ทั้ง3แห่งนี้ได้รับการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกันภายใต้ชื่อเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสุโขทัยเมืองโบราณแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองระหว่างพุทธศตวรรษที่18ถึงพุทธศตวรรษที่20โบราณสถานและโบราณวัตถุแสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองในด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนความชาญฉลาดของบรรพบุรุษในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำในสมัยโบราณโบราณสถานสำคัญได้แก่วัดมหาธาตุวัดศรีสวายวัดพระพายหลวงวัดศรีชุมเป็นต้นอุทยานประวัติ

ติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเป็นเมืองโบราณที่พบหลักฐานการใช้พื้นที่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเมืองโบราณแห่งนี้มีความสำคัญคู่เคียงกับเมืองสุโขทัยก่อนที่จะถูกลดฐานะเปรียบเสมือนเมืองลูกหลวงในระยะต่อมาโบราณสถานแสดงให้เห็นถึงการเป็นศูนย์กลางด้านศาสนาและศิลปกรรมที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสุโขทัยดังจะเห็นได้จากวัดช้างหลอมวัดเจดีย์เจ็ดแถววัดนางพญาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองร่วมสมัยกับเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยมีบทบาทในฐานะเมืองหน้าด่านสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยโบราณสถานแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณนี้โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบขนาดและวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารดังปรากฏในโบราณสถานสำคัญหลายแห่งเช่นวัดพระแก้ววัดพระธาตุวัดพระศรีอิริยาบถวัดสิงห์และวัดช้างรอบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างยังมีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ศรีเทพเป็นเมืองโบราณอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีหรือหากจะนับรวมถึงการเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยก่อนที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองก็อาจมีอายุเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมีโบราณสถานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามภายใต้ศิลปะทวารวดีและศิลปะลพบุรีหรืออิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทยเช่นเขาคลังในเขาคลังนอกปรางศรีเทพปรางสองพี่น้องปรางฤาษีเป็นต้นสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโบราณสถานที่มีความโดดเด่นและพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์หลายแห่งได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นพุทธสถานในลัทธิมหายานภายใต้อิทธิพลศิลปะเขมรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่16มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งด้วยลวดลายสลักอย่างประณีตงดงามปราสาทพิมายเป็นศูนย์กลางของเมืองพิมายซึ่งเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในวัฒนธรรมเขมรโบราณเจริญขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่16ถึง18อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูสร้างเมื่อราวพุทธศตวรรษที่15ถึง18มีลักษณะสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะเขมรโบราณนับเป็นปราสาทหินบนภูเขาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีแผนผังสมบูรณ์และยังคงสภาพเดิมการวางแผนผังการก่อสร้างที่เป็นระเบียบแบบแผนส่งผลให้ในแต่ละช่วงปีมีช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกส่องแสงลอด15ประตูของปราสาทแห่งนี้นอกจากปราสาทพนมรุ้งยังสามารถเที่ยวชมปราสาทเมืองต่ำที่อยู่ไม่ไกลจากอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นกลุ่มโบราณสถานที่อยู่ในภูมิประเทศแบบป่าเขาที่ถูกกระบวนการทางธรรมชาติกัดเซาะมาเป็นเวลาหลายล้านปีส่งผลให้มีภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตามนุษย์ในสมัยโบราณเข้ามาใช้พื้นที่ในการหาของป่าล่าสัตว์และประกอบพิธีกรรมโดยได้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมบนเพิงหินเป็นภาพเขียนสีต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเพิงหินเหล่านั้นเป็นพุทธสถานภายใต้วัฒนธรรมทวารวดีดังเช่นหอนางอุษาถ้ำพระคอกม้าท้า

0: บารสเป็นต้นจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานกันระหว่างท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติได้อย่างลงตัวในภาคตะวันตกมีอุทยานประวัติศาสตร์หนึ่งแห่งคืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเช่นกันปัจจุบันโบราณสถานหลักคือปราสาทเมืองสิงห์สร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบายนอายุประมาณพุทธศตวรรษที่18ปราสาทแห่งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการแผ่อิทธิพลของพระเจ้าชัยวรมันที่7มายังดินแดนตะวันตกของประเทศไทยปัจจุบันด้วยเช่นกันอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ที่ได้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกคืออุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกทมอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วสิ่งสำคัญคือองค์ปราสาทก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงอิทธิพลศิลปะเขมรที่พบในประเทศไทยเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นตามคติศาสนาฮินดูเมื่อราวพุทธศตวรรษที่16โบราณสถานแห่งนี้พบจารึกหลักสำคัญที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของลำดับกษัตริย์เขมรโบราณและการสถาปนาลัทธิเทวราชาอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง10แห่งที่กล่าวมาล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าหลายแห่งได้รับการพิจารณาให้ความสำคัญในฐานะมรดกโลกจึงเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญดังนั้นเราจึงควรศึกษาและเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ให้ครบทุกแห่งเพื่อที่จะเป็นคนไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ผู้ชมเข้าสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านวิชัยเยนค่ะหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังดิฉันเนี่ยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงแต่จะให้เล่าเองไม่สามารถค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นักโบราณคดีเขารอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะตามมาเลยค่ะ
1: ไป
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเศสจึงก่อให้เกิดบ้านวิชัยเยนขึ้น
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านวิชัยเยนแล้วนะคะแล้วก็นักโบราณคดีที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพี่แจนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แจนค่ะคำถามแรกนะคะพี่แจงอยากจะให้พี่แจงได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดนึงค่ะ
3: บ้านวิชัยเยนแห่งนี้นะครับชื่อทางการก็คือบ้านหลวงรับราชทูต
0: ค่ะ
3: แล้วก็ตามชื่อของมันเลยก็คือว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรับราชทูตซึ่งคณะทูตนี้คือคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส
0: ค่ะ
3: นะฮะในสมัยเกิดพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสทางพระเจ้าหลุยส์เลยส่งคณะทูตมาตอบแทนซึ่งเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มจากฝรั่งเศสพระองค์เนี่ยเลยทรงโปรดให้สร้างบ้านหลวงทูตหลังนี้ขึ้นเพื่อจะรับคณะทูต
0: จริงๆแล้วเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยแค่ประมาณสัก 2-3 ปีเท่านั้นเองถูกไหมคะ
3: ถูกแล้วครับก็คือตั้งแต่ที่คณะทูตคณะแรกเข้ามาในปีพ.ศ. 2228นะครับจนถึงประมาณปีพ.ศ. 2231รับคณะทูต2คณะก็คือคณะของอเล็กซองนะครับเชอร์รีเซชมองเนี่ย
0: คร
3: ับแล้วก็คณะของเดอลาลูแบร
0: ์
3: นะกัสเซเบเร่นะฮะ2คณะ
0: ค่ะทีนี้พอใช้งานอยู่สัก3ปีกว่าๆหลังจากนั้นที่นี่เห็นบอกว่าถูกปล่อยร้างเลย
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทำไมถึงมีที่มาของชื่อบ้านว่าบ้านวิชัยเยนค่ะ
3: เนื่องจากที่คณะทูตเข้ามาเนี่ยพระสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงโปรดให้ของค่อนนะฮะคอนสติตินของค่อนหรือเจ้าพญาวิชัยเยนเนี่ยมารับรองคณะทูตนะกระทั่งคณะทูตเนี่ยกลับไปก็ยังดูแลบ้านหลังนี้อยู่เจ้าชายเยนก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี
0: ้
3: นะฮะตลอดจนถึงปลายราชการถ
0: ึ
3: งพระลายเลยครับก็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าพญาวิชัยเยนก็เลยเรียกว่าบ้านวิชัยเยนเป็นภาษาลำลอง
0: ค่ะถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่สัก3ปีกว่าๆแต่ว่าต้อนรับคณะทูตถึง2คณะด้วยกันคณะทูตที่เข้ามาเนี่ยค่ะส่งอิทธิพลหรือว่ามีอิทธิพลอะไรกับบ้านเราบ้างคะ
3: นอกจากคณะทูตที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ติดตามของคณะทูตเนี่ยก็จะมีหลากหลายมาก
0: ค่ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นนายทหารตัดหลวง
0: ค่ะ
3: นะฮะพวกนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ก็เข้ามาด้วย
0: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาของคณะทูตเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำวิชาการทางตะวันตกเนี่ยมานำเสนอสื่อท่าลาย
0: ค่ะ
3: มีการสาธิตการยิงปืนใหญ่นะฮะได้ทรงให้พระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรจันทุราคาคือพระนั่งเย็นคล้ายๆกับนำเทคโนโลยีจากทางด้านวันตกเนี่ยมาใช้งานวัดวิชัยเยนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีเขาว่ากันว่านะครับถ้าจะดูบทคริสต์ในสมัยสุริยุทธยาเนี่ยถ้ามาดูสมบูรณ์ที่สุดคือต้องมาดูที่ลพบุรีที่อยุธยาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับการที่จะมาหาความรู้โดยเฉพาะเหมือนเนี่ยคำพูดของพี่แจนแบบนี้นะคะมากันได้ที่ลพบุรีค่ะรับรองว่ามีอะไรที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้นะคะรวมถึงได้แง่มุมในประวัติศาสตร์บางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่แจนนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ในครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลานาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม

0: กลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
1: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดินน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนเหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า

0: ไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับ
2: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับและวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกครับเมืองที่คนไทยทุกคนควรจะช่วยกันอนุรักษ์และห่วงแหนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็ตามครับเป็นไงบ้างครับยูโรหลังจากที่ครูพาเที่ยวรอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ก็จังหวัดอยุธยาเนี่ยครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีวัดและเจดีย์เก่าๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ติดกับบ้านเรือนครับ
1: นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องอยู่อาศัยให้กลมกลืนกับมรดกโลกนะครับ
3: และพอเป็นมรดกโลกคนเมืองของอยุธยาจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบที่กำหนดไว้ครับ
4: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวัดเยอะมากแล้วก็มีเมืองโบราณเยอะ
5: เป็นคนบางปะอินแท้ๆเลยค่ะแถวบางปะอินนี่ก็จะมีอาหารแม่น้ำก็คือกุ้งแม่น้ำที่เขาเก็บที่เขามาขายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
6: ก็จะมีโบราณสถานครับพวกวัดอะไรต่างๆแล้วก็มีอาหารคือชื่อของอยุธยาก็พวกโรตีสายใหม่อะไรพวกนั้นนะครับ
7: โดยปกติแล้ววันหยุดก็ชอบมาไหว้พระมาทำบุญที่อยุธยาอยู่แล้วจะมาทุกแบบเป็นหยุดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
8: ถ้าพูดถึงอยุธยาก็น่าจะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับวัดครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยครับแล้วก็เป็นต้นแบบของมรดกโลกหลายๆที่นะครับทำให้อยุธยาเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยครับผม
9: มันจำเป็นมาเมืองไทยต้องแวะอยุธยานะมาเมืองไทยไม่มาอยุธยาก็เหมือนกับไม่ได้มา
10: ถึงแม้ว่าไข่แดงของอยุธยาเนี่ยจะคือพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเมื่อเมืองใหญ่ขึ้นผู้คนหนาแน่นมากขึ้นเนี่ยความเป็นเมืองแบบใหม่ของอยุธยาเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากครับ
11: คำว่ามรดกโลกเนี่ยคือมรดกที่มนุษย์ทุกคนในโลกเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องรักษาเอาไว้นะครับถ้าไม่นับรวมสถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นนะครับไทยเรามีมรดกโลกอยู่5แห่งแบ่งเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ2แห่งคือเขาใหญ่กับห้วยขาแข้งนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทวัฒนธรรมเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือบ้านเชียงเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารแล้วก็อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่แหละครับโดยเรียกว่าเป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ
10: นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นเมืองเนี่ยทำเรื่องราวของเมืองที่เป็นมรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญอย่างหนึ่งของเราก็คือว่าการเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยมีผลต่อความเป็นเมืองยังไงครับ
12: คือความเป็นเมืองมรดกโลกที่เรากล่าวถึงกันเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแหล่งประวัติศาสตร์แหล่งที่มีคุณค่าความสำคัญในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งทางธรรมชาติหรือแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เรียกว่าแหล่งทางวัฒนธรรมถ้ามันมีความสำคัญเราก็เสนอชื่อตรงนี้เข้าไปให้องค์การยูเนสโกเขาพิจารณาด้วยเกณฑ์ข้อตัดสินต่างๆอยุธยาเนี่ยได้รับเกณฑ์ในข้อที่3ในเรื่องของการเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันหาได้ยากยิ่งเป็นตัวแทนของมรดกที่ยังคงอยู่หรือว่าสูญหายไปแล้วก็เลยทำให้อยุธยาได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกหมายความว่าไม่ใช่แค่มรดกของชนชาติไทยอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติของมนุษยชาติของคนทั้งโลกเลยอยุธยามันมีความเป็นเมืองสองแบบแบบที่หนึ่งคือความเป็นเมืองที่ผู้คนต้องการเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพค้าขายหรืออะไรก็ตามต้องการความสะดวกสบายสาธารณูปโภคสาธารณูปการถนนหนทางนี่คือสิ่งที่เมืองทุกเมืองเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาขณะเดียวกันอยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์สำคัญระดับชาติเพราะเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยทีนี้พอเป็นเมืองหลวงเก่าของชาติความสำคัญก็มากอยู่พอแรงแล้วแต่การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเนี่ยยิ่งทำให้สถานะคุณค่าของความสำคัญมันยิ่งเกินกว่าระดับชาติฉะนั้นทั้งสองอย่างมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันทางฝั่งของชุมชนก็ต้องการที่จะอยู่ดีกินดีถนนหนทางก็ต้องการขยายให้มันสะดวกสบายบ้านเรือนขยายไปอยากอยู่อาศัยก็เข้าไปจับจองที่แต่ว่าขณะเดียวกันถ้าจะมองว่าเราจำเป็นต้องอนุรักษ์ มันจึงต้องรักษาพื้นที่ของประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่โบราณสถานที่เป็นแห่งแต่ต้องรักษาพื้นที่ระหว่างโบราณสถานนั้นให้เป็นพื้นที่ใหญ่ที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอะไรก็ตามฉะนั้นความต้องการของทั้งสองฝากเหล่านี้มันไปด้วยทิศทางเดียวกันไม่ได้การเป็นเมืองมรดกโลกแต่ละประเทศเขาก็ต้องรักษาคงคุณค่าเอาไว้อยู่แต่อย่างกรณีแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีถอดถอนออกไปอย่างเช่นที่ประเทศเยอรมนีนะทางการต้องการจะสร้างสะพานเชื่อมเข้ามาในเขตของเมืองมรดกโลกเขาก็ถามว่าต้องการที่จะรักษาความเป็นมรดกโลกหรือว่าต้องการสะพานนะชาวเมืองก็โหวตว่าต้องการสะพานสุดท้ายมันไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องขึ้นบัญชีที่จะอยู่ในกลุ่มที่จะถอดถอนการเป็นแหล่งมรดกโลกไปแต่สำหรับในประเทศไทยในอยุธยามันถือว่าเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจผมคิดว่ายังไงซะไม่มีใครยอมให้อยุธยานั้นถูกถอดถอนไปมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยนะเป็นคนอยุธยาทำไมถึงรักษาไว้ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เขาปลูกฝังกันมา
11: ความจริงถ้าจะบอกว่ามรดกโลกเนี่ยเป็นวิธีมองแบบฝรั่งก็ไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูสถิติเนี่ยเราจะพบว่าประเทศที่มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดก็คืออิตาลีคือมีอยู่ถึง54แห่งอันดับที่2ที่ตามมาติดคือจีนมีอยู่53แห่งทั้งที่จีนเนี่ยน่าจะมีแหล่งมรดกโลกมากมายมหาศาลกว่ากันเยอะเพราะจีนใหญ่กว่าอิตาลีมากนะครับอันดับถัดมาคือสเปน47แห่งฝรั่งเศสกับเยอรมนีเท่ากันที่44แห่งจากนั้นถึงเป็นอินเดีย37แห่งแล้วก็เม็กซิโก34แห่งถัดมาเป็นสหราชอาณาจักร31แห่งรัสเซีย28แห่งแล้วปิดท้ายที่อันดับ10ร่วมกันคือสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอยู่ที่23แห่งโดยมรดกโลกเชิงวัฒนธรรมนั้นมีมากกว่ามรดกโลกในทางธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับถ้าดูกราฟการแต่งตั้งมรดกโลกในแต่ละปีก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจนะครับที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยได้เป็นเมืองมรดกโลกด้วยเพราะว่าอยุธยาเนี่ยเต็มไปด้วยความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมจริงๆ
1: เป็นไงบ้างครับยูโรเป็นไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับก็เกี่ยวข้องกับน้ำมาโดยตลอดเนื่องจากที่ตั้งของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับทำให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับแม่น้ำเป็นหลักครับ
2: อ๋อไม่น่าล่ะครับอยุธยาเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะเลยผมเนี่ยอยากไปเที่ยวตลาดน้ำบ้าง
1: อยากไปหาอะไรกินใช่ไหมล่ะครับ
2: ใช่ครับ
1: ทางบ้านพร้อมไหมครับ
2: ไปกันเลย
1: ไปเที่ยวตลาดน้ำกัน
0: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับครูมะนาวจะพามาดูตลาดน้ำอโยธยาเรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพระนครศรีอยุธยาที่จำลองตลาดโบราณที่แวดล้อมด้วยสายน้ำถือได้ว่าตลาดน้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ผู้ที่สนใจและเด็กๆสามารถมาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของแผ่นดินไทยอันอบอุ่นที่บรรพชนรุ่นก่อนได้ต่อสู้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มีที่อยู่ที่อาศัยและควรรักษาไว้ให้ดีครับ
1: ในตลาดเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เป็นของทั้งของเป็นของพื้นบ้านด้วยแล้วก็เป็นของใหม่ด้วยลองดูนะครับคือถ้ามองจากมุมนี้เราก็จะเห็นว่าโดยการจัดวางเนี่ยตลาดก็จะวนอยู่รอบๆที่เป็นคลองที่เขาขุดขึ้นมาครับก็เป็นการจำลองวิถีชีวิตของคนอยุธยาในสมัยก่อนว่าอยู่กับน้ำอยู่ค้าขายอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ขายอะไรกันเป็นพวกน้ำพริกมะม่วงกวนอะไรอย่างนี้นะครับ
13: ผม
1: วันนี้เจออะไรบ้างครับที่น่าสนใจ
2: ก็หลายอย่างนะครับก็มีพวกเสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้า
1: ตอนนี้ขายดีมากหม้อแกง
2: คนซื้อเยอะมาก
1: ต่อคิวเยอะเลยนะครับขายยังไงครับนี
13: ่
1: ชุดละ35เอาชุดหนึ่งนะครับมันมีรสอะไรบ้างครับ
13: มีใบเตยค่ะอันนี้มี
1: ใบเตย
13: ส้มแล้วก็ออริจ
1: ิน
13: อล
1: ออริจินอลครับเอา3รสก็ได้ครับ3ถุง100ใช่มั้ยครับ
13: จ้า3ถุง100ครับชิมได้
1: ชิมได้
13: ชิมได้ค่ะ
1: นี่สายใหม่เหมือนกัน
13: อร่อยนะคะลองชิมดูจ
1: ้
13: ะ
1: ครับ
13: ใจค่อยเดินกลับ
1: ปิดหน้ากาก
2: ขอบคุณ
1: ครับขอบคุณครับตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นโซนที่เข้ามาทานข้าวกันแล้วเนาะ
2: ใช่อ่ะก็เริ่มเป็นโซนอาหาร
1: ครับอ๋อเขาก็แบ่งเป็นโซนนะเมื่อกี้เป็นของที่ระลึกนะที่เราเจอกันใช่ไหมครับพอถึงตรงนี้ก็จะเป็น
2: กินเล่นประมาณนี้ครับ
1: ตอนนี้ก็เริ่มเป็นอาหารละ
2: อาหารที่ต้องนั่งโต๊ะกินจริงจังเลยครับ
1: ถ้าพูดถึงของกินที่อยุธยายูโรนึกถึงอะไรครับ
2: ก็การันตีสายไหม
1: ครับตีสายไหมใช่ไหมครับ
2: ใช่เพราะมีเยอะมากมีทุกที่ในอยุธยาเลยครับ
1: สมมติที่เราเดินมานี่ก็สามสี่ร้านแล้วนะก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือ
2: ใช่
1: ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นช่วงของเล่นโบราณของใช้โบราณนะครับนี่เราให้อาหารปลาสวายกันนะครับโอ้ตัวโตมาก
2: ปลายักษ์ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากครับ
1: ตกลงไปนี่มันจะกินเราไหมเนี
3: ่
1: ย
3: หลังจากเที่ยวตลาดน้ำอยุธยาแล้วครูจะพาทุกคนไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยครับแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปิงวังยมน่านโดยแม่น้ำทั้ง4สายไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการรวมความยาวกว่า370กิโลเมตรครับ
2: โหครูครับอันนี้แม่น้ำอะไรเหรอครับ
1: นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ครับ
1: เห็นแม่น้ำอย่างนี้นึกถึงอะไร
2: เรือครับ
1: เรืออะไรอีก
2: ตลาดน้ำครับ
1: ตลาดน้ำ
2: ปลาครับ
1: ปลายูโรครับปลาที่ยูโรรู้จักเนี่ยมีปลาอะไรบ้างครับ
2: ยูโรรู้จักปลาทูครับ
1: ปลาทู
2: ปลาด
1: ุ
2: กปลาไหล
1: ปลาไหล
2: ปลาตะเพียนครับ
1: ปลาตะเพียนปลาตะเพียนแบบนี้หรือเปล
2: ่
1: า
2: ใช่เลยครับคร
1: ู
2: ที่เอาไว้แขวนบนเตียงเด็กครับ
1: ใช่แล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะพายูโรนะครับไปดูการสานปลาตะเพียน
3: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับเครื่องแขวนปลาตะเพียนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่เราจะไปทดลองสานปลาตะเพียนกันนั้นครูมะนาวขอพูดถึงความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทุกคนได้ฟังและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงความรู้อันมาจากความสามารถประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตโดยเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรรพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบันครับ

0: ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่มาก่อนมนุษย์เมื่อมนุษย์ต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตการปรับตัวของมนุษย์เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติจึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงสร้างนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเช่นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่นำมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคการสร้างที่อยู่อาศัยการทำปุ๋ยหมักการเลี้ยงตัวไหมเพื่อนำมาทอผ้าส่วนปลาตะเพียนสารหรือเครื่องแขวนปลาตะเพียนที่เรากำลังจะไปฝึกทำกันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกัน
1: เราไปดูและฟังเรื่องเล่าที่มาที่ไปของเครื่องแขวนปลาตะเพียนจากรายการไทยบันเทิงเรื่องนี้มีตำนานไปกันเลยครับ
2: ตัดใบลานจนได้ขนาด4เส้นมาพับทบครึ่งสอดขัดดึงตึงแล้วพับซ้อนอีกชั้นจนเป็นตัวปลาเป็นวิธีการสานปลาตะเพียนใบลานพื้นบ้านที่ลุงวิสิทธิ์กระจ่างวีสานต่อจากครอบครัวมุสลิมบ้านหัวแหลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดหน้าร้านแขวนปลาตะเพียนสานหลากสีมาไม่น้อยกว่า20ปีมีเวลาว่างก็สานใบลานตกแต่งสีวาดลวดลายแล้วร้อยขึ้นเป็นเครื่องแขวนสวยงามครบองค์ประกอบ6อย่างเช่นกระโจมชั้นบนสุดกระทงเกลือปักกระเป้าและใบโพปลิวล้อกับลมดึงดูดสายตาโดยเฉพาะเด็กอ่อนหากความหมายมงคลเชื่อว่าแทนความอุดมสมบูรณ์จึงนิยมให้เครื่องแขวนนี้รับขวัญการเกิดใหม
3: ่ปัจจุบันก็มีตัวเล็กๆเท่ากับเหรียญ10บาทแล้วก็มีลูก3ตัวแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยเขาเรียกปลาระยะเล็กปลาระยะเล็กก็มีลูก6ตัวแต่ลูกเป็นลูกปลากระมังตัวแม่เป็นปลาตะเพียนแล้วก็โตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเขาเรียกปลา4บาทแต่ไม่ได้ขาย4บาทนะปลา4บาทคือทำง่ายสุดแล้วก็มีปลาลูก9ครั้งแรกๆก็ไม่มีสีแล้วก็ต่อมาก็มีสีเหลืองกับสีแดง
4: ไอ้วัฒนธรรมการเอาเครื่องจักสานมาถักอะไรเงี้ยครับมันก็ทำทั่วไปทีนี้ถ้าถามว่ามันสะท้อนภูมิปัญญาอะไรไหมสะท้อนสิครับเพราะว่ามันคือ creative thinking เลยแหละอันเนี้ยจากเดิมที่เป็นลายเฉลวที่คนอธิบายกันคนทั่วไปมักจะอธิบายกันไม่ค่อยได้เนี่ยมาทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นกลายเป็นลูกปลาแล้วมันก็แขวนมันก็สวยดีมันก็โอเคมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ลักษณะความคิดความเชื่ออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้ในแต่ละสมัยครับ
2: สืบกันมาค่ะว่าในอดีตนั้นปลาตะเพียนสารก็เป็นของที่จะติดไปกับเรือเครื่องเทศล่องค้าขายไปตามลำน้ำนะคะซึ่งบ้านหัวแหลมที่อยู่บริเวณปากคลองเมืองเชื่อมกันกับแม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็เป็นที่หนึ่งค่ะที่เป็นจุดจอดเรือค้าขายสินค้านะคะแต่ว่าปัจจุบันส่วนที่ยื่นออกมาเป็นหัวแหลมตามชื่อเรียกนั้นค่อยๆถูกน้ำกัดเซาะไปแล้วส่วนเรือเครื่องเทศก็ค่อยๆหมดไปในระยะ30กว่าปีมานี้ค่ะคงเหลือแต่ปลาตะเพียนสารนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำกับฤดูกาลค่ะพ้นจากฤดูน้ำหลากปลาที่มากับน้ำจะขังอยู่ตามท้องทุ่งจนตัวโตเต็มที่กินอร่อยตรงกับช่วงข้าวตกรวงเป็นที่มาของสำนวนข้าวใหม่ปลามันสัญลักษณ์เครื่องสารอย่างปลาตะเพียนจึงถือเป็นเครื่องแทนความอุดมสมบูรณ์ของวิถีผู้คนที่อยู่กับน้ำโดยลูกหลานมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซียและจามสมัยอยุธยาณบ้านหัวแหลมสืบทอดเครื่องสารปลาตะเพียนมานับร้อยปีจากดั้งเดิมที่สารแขวนประดับกันตามเรือเร่ค้าขายเรียกว่าเรือเครื่องเทศจนพัฒนาปลาตะเพียนสารมาเป็นสินค้าในเรือแขวนตกแต่งเพื่อความสวยงามต่อมาประยุกต์เป็นอาชีพชุมชนจากมีเพียงปลายย้อมสีธรรมชาติก็แต่งสีสันลวดลายตามสมัยนิยมและพัฒนารูปแบบหลากหลายขึ้นธรรมชาติของปลาตะเพียนนะคะเวลาที่อยู่ในน้ำก็จะว่ายรวมกันเป็นฝูงค่ะแล้วก็ออกลูกออกหลานมากมายนะคะซึ่งถ้าเราดูจากปลาตะเพียนสารในปัจจุบันก็จะเห็นว่าจะต้องมีตัวแม่แล้วก็มีตัวลูกเนี่ยห้อยเป็นระยะเลยซึ่งการที่มีตัวลูกเยอะๆเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคะ
5: อ๋ออันนี้การที่มีตัวลูกเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลูก6ตัวยิ่งมีเยอะเท่าไหร่มันก็จะบอกถึงความรุ่งเรืองความเป็นโชคเป็นลาภของเจ้าของที่เอาไปห้อยไปแขวนไว้อะนะคะอาจจะเป็นลูก6ลูก9ลูก12
2: แม้ไม่รู้ที่มาแน่ชัดว่าเครื่องแขวนปลาตะเพียนสารเริ่มต้นอย่างไรแต่ชุมชนมุสลิมบ้านหัวแหลมก็สืบทอดต่อมาจนเป็นแหล่งใหญ่ของงานหัตถศิลป์นี้ด้วยการรักษาแบบแผนองค์ประกอบซึ่งถอดความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าองค์ประกอบต่างๆมาจากความยึดมั่นต่อหลักศาสนาเช่นกระโจมคล้ายโดมเป็นสิ่งแทนการปกป้องของครอบครัวและแม่ปลาแทนผู้นำ
6: ครั้งแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ทางมะพร้าวอ่ะในการหัดสารก่อนแล้วก็ห้อยให้ลูกหลานเรือได้ดูเล่นเพลินๆคนต่างถิ่นเห็นสวยดีก็อาจจะซื้อไปให้ห้อยให้เด็กเพราะถือว่าปลาตะเพียนเนี่ยในทางคนไทยเราเนี่ยจะคิดว่าปลาตะเพียนเป็นปลานำโชคนะฮะคือออกลูกออกหลานเยอะ
7: แรงบันดาลใจสำคัญที่ผูกพันอยู่กับท้องน้ำและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นที่มาของปลาตะเพียนสารที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าปลาเป็นสิ่งมงคลเช่นคำว่าหยูของชาวจีนที่หมายถึงปลายังพ้องกับความหมายว่าอุดมสมบูรณ์อีกนัยยะหนึ่งปลาแทนความเพียรเนื่องจากว่ายทวนน้ำหรือในเทศกาลวันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่นใช้ธงปลาคาร์ฟเพราะเชื่อว่าเป็นปลาที่แข็งแรงแม้ความนิยมแขวนปลาตะเพียนบนเปลเด็กอ่อนค่อยๆลดลงไปแต่ความหมายของเครื่องสารจากชุมชนเก่ายังเล่าต่อมาแทนภูมิปัญญาของผู้คนริมน้ำน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
0: ตอนนี้ครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็อยู่กันที่หน้าบ้านของลุงวิสิทธิ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสารปลาตะเพียนอันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
8: ครูครับอันนี้เราจะได้ทำปลาตะเพียนกันแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับพร้อมยังครับ
8: พร้อมแล้วครับ
9: สวัสดีครับคุณลุง
8: สวัสดีครับ
0: ลุงครับวันนี้ผมพาน้องยูโรนะครับมาให้คุณลุงสอนทำปลาตะเพียนครับต้องเริ่มจากอะไรครับคุณลุง
8: คร
0: ับ
10: ตอนจะสารนะครับ
0: ครับ
10: ให้จับไม่จับมือซ้ายมือเดียวจับนี้ครับแล้วก็ใช้มือขวามือขวา
0: ครับ
10: แล้วก็มือ
0: ข้อมือลงก่อน
10: โอ้

0: แล้วก็
1: อยากกัน
0: นับใหม่ให้ใบที่หนึ่งใบนี้มันจะให้ใบมุมเนี่ยใบซ้ายกับใบขวาเนี่ยยาวกว่าใบใน2นิ้วแล้วก็เพราะว่ามันไอใบข้างมันจะเป็นใบพัด
1: ครับ
0: และใบกลางเป็นใบสอด
1: สอดเข้าไประหว่างที่เรากำลังสานกันอยู่เนี่ยนะครับคุณลุงก็บอกว่าเราอย่าเพิ่งไปดึงให้มันแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะหาที่สอดไม่ได้นะครับผมก็พยายามดูตัวอย่างอันนี้ไปด้วยดูที่ลุงไปด้วยนะครับปรากฏว่าพอดึงไปเยอะๆเข้านะครับมันสอดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องให้ลูกช่วยแก้ไปด้วยนะครับได้มั้ยยูโร
2: ได้แล้วครับ
1: นี่สุดยอด
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: สวยไหมคร
0: ับ สวยแล้วครับสายครั้งแรกเนี่ยได้ระดับนี้คือว่าดีที่สุดแล้ว
1: ผมไม่กล้าถามเลยครับดูเทียบดูของตัวเอง
0: คุณจะต้องเอาด้านนี้เข้ามาให้มันอยู่อย่างเงี้ยทั้ง4ด้าน
1: โอ้คลิปออกสงสัยว่าทำไมต้องเป็นปลาตะเพียนด้วยครับทำไมไม่เป็นปลาอย่างอื่น
0: ปลาตะเพียนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเป็นปลาที่อยู่เป็นหมู่คณะอยู่เป็นฝูง
1: ครับ
0: ปลาอื่นมันไม่อยู่เป็นฝูงนะ
1: แต่ว่าที่แขวนอยู่ก็คือจะเป็นแม่ปลาตะเพียนแล้วก็มีลูกตามอะไรอย่างงี้
0: หนึ่งพวงเนี่ยมันจะมีหลายชื่อนะ
1: ครับเอามีชื่อด้วยเหรอคร
0: ับ มีชื่อข้างบนเขาเรียกกระโจมรองลงมาก็ลูกปลา
1: ครับ
0: แล้วก็ใบโพ
1: เป็นออเดอร์ที่เขาสั่งให้ทำใช่ไหมครับก็จะมี12ตัวกับ8ตัวนะครับเลข8ครับคุณลุงมาจากเขาไปขายส่งออกหรือเปล่าครับถ้าเป็นเลข8
0: หรือมาคนจีนเนี่ย
1: ใช่ไหมครับเพราะถ้าคนไทยต้องเป็นเลขอะไรกิโล
2: เลข9ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้แปลว่าส่งออกด้วยครับคุณลุง
0: ส่งครับ
1: สุดยอด
0: 2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับเออไม่สังเกตไม่รู้เลย
0: 4เกตกับ9เกตอันนี้เขียน4ครั้งอันนี้ต้องเขียนทั้ง9ครั้ง
1: แปลว่าตัวนี้ต้องราคาแพงกว่า
0: แพงกว่าแพงกว่าเท่านึงอ่ะ
1: คุณลุงครับตอนแรกๆเนี่ยที่ทำมาก็ไม่มีลงสีใช่ไหมครับ
0: ก็ไม่มีลงครับแล้วก็มาตอนหลังคุณหลวงโยธามาสาธิตการลงสีทำลวดลายขึ้น
1: ครับ
0: คนจะต้องเขียนเป็นเกล็ดปลาอย่างนี้ถ้าเขามาแนะนำ
1: ครับนี่ก็เป็นผลงานของเรา2คนนะครับอันนี้ของปูมะนาวครับ
2: อันนี้ของยูโรครับ
1: วันนี้ครับยูโรช่วยคุณครูสรุปให้เพื่อนๆทางบ้านได้ฟังหน่อยครับว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมากันบ้างครับ
2: วันนี้นะครับเราก็ไปสานปลาตะเพียนมาครับ
1: แล้วก็ไปตลาดน้ำมาด้วย
2: ใช่
1: พูดถึงการสานปลาตะเพียนวันนี้เป็นไงบ้างประทับใจไหม
2: ก็ประทับใจครับแต่ว่าปลาตะเพียนเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะ
1: กว่าจะได้แต่ละตัว
2: ใช่ครับ
1: หลังจากที่ไปลองมาแล้วอะครับสานปลาตะเพียนเนี่ยยูโรเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับงานหัตถศิลป์เยอะอันนี้ไหมครับ
2: เห็นครับมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ยาเนี่ยมีความผูกพันกับแม่น้ำมาก
1: ครับก็จะเห็นว่านะครับในความเป็นมรดกโลกเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เท่านั้นที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะครับแต่ความเป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็นับเป็นมรดกโลกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไปครับน้องยูโรและเด็กๆทางบ้านครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดไว้กันให้กับพวกเรานะครับสิ่งต่างๆที่เป็นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาษาสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุหรือแม้กระทั่งภูมิปัญญาต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยควรจะช่วยกันห่วงแหนไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับและในตอนต่อไปนะครับครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับในวันนี้ครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริมากกว่า 5,000 โครงการ 3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นคณะทำงานเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานท่าประสงค์ใดต้องมีท่านจริตุลยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็

าเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลงไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนี้ก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของกรมชลประทานที่3เสนนี้เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลรองท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในเจ้าแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่รับรองโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องมนุษย์ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับรองเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่3ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในขันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนัก อุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของหน้าทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกัน
ยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือ

ทุ่งวรกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณพื้นที่ทั้งหมดจะประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไว้ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งวรกรรมด้วยแต่ทุ่งวรกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งแต่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอดเลย

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการบรรณกรรมโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการบรรณกรรมโมเดลนะครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งวรรณกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการวรรณกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับและให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นผลประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

0: ก่อนเกิดมรคำโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาเป็นต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมใสเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารังกัมโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันพอบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการบางกำโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่หายไปละนะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บตอซังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขา ราะฉะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสือนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินทร์แปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินทร์แปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาตฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณผู้ชมครับลำพูนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพื้นราบแบบดินร่วนปนทรายที่รายรอบครอบคลุมไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาแห่งนี้อู่บ้านฐานถิ่นดินแดนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของบรรดาพืชพันธุ์วันนาก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ในการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านนามว่ากระเทียมกระเทียมจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหอมใหญ่หอมแดงดอกทิวลิปและดอกลิลลี่มีลักษณะเป็นลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกกันว่าหัวประกอบด้วยกลีบเล็กๆใบยาวอยู่เหนือดินประมาณ 30-45 เซนติเมตรมีกลิ่นฉุนมีธาตุอาหารสูงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งสดและแห้งอีกทั้งยังเป็นยารักษาโรคได้หลากชนิดการปลูกกระเทียมเป็นเกษตรกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวลำพูนจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลไปทั่วแผ่นดินไทยว่ากระเทียมที่นี่มีคุณภาพดีมาก
1: กระเทียมลำพูนชอบหน้าหนาวไอตอนพฤศจิกาเลยจากนั้นไปมันก็เจอหน้าร้อนก็ไม่ขึ้นอีกสภาพดินที่เหมาะที่สุดจากกระเทียมนะจะเป็นดินเหนียวหรือว่าดินร่วนซุยนะครับตั้งแต่เดินพฤศจิกาเนาะมักจะไปมาถอนเดินมีนาวิธีการเก็บกระถอนแบบโรงแขกอะเรียงหน้ากันเป็นกระดานไปเลยบางคนก็ขายสดนะถ้ามีเงินหน่อยก็เก็บไว้ขายแห้งจะได้ราคาดีกว่าต้องเอาไปแขวนไว้ที่โกดังที่ร่มก็ใครๆก็ชอบกระเทียมลำพูนนะก็เพราะคุณภาพดีกลิ่นศูนย์แต่มันไม่ฟอเก็บไว้ได้นานขนาด2ปียังเก็บได้เลย
0: ความยิ่งใหญ่ไพศาลทางด้านพืชพันธุ์นามว่ากระเทียมคือหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านกสิกรรมอันล้ำค่าของบรรดาบรรพชนคนลำพูนซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีหน่อเนื้อเชื้อชาติที่เรียกขานกัน

คนพื้นถิ่นแผ่นดินโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยหัตถกรรมอล้ำค่านานาศิลปะอารยวัฒนธรรมโบราณตำนานแห่งนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรื่องฟื้นเป็นอู่หัตถศิลป์ดินแดนผ้าทอยกดอกแห่งแคว้นล้านนาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในมหาชนคนเก่าก่อนบนนครโบราณแห่งย่านอุดรทิศของประเทศไทยเมืองใหญ่ไพศาลที่ยังคงหลงเหลืออัตลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ใจของคนไทยเชื้อสายยองกลุ่มชนคนโบราณแห่งนครลำปาง

องชาติพันธุ์ที่ใช้เรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทยลื้อที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเมืองยองซึ่งปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของรัฐฉานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแต่ในสมัยโบราณเมืองยองมีขอบเขตขันอยู่ในดินแดนแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีชื่อในภาษาบาลีว่ามหิยังคนครหรือมหิยังคณะแต่บรรพชนคนเมืองยองเรียกกันว่าเจงจ้างซึ่งหมายถึงเมืองเชียงช้างเนื่องจากศาสนาพุทธนิกายมหิยังคณะที่ชาวยองรับมาจากสายลังกาวงนั้นนิยมทำรูปช้างล้อมรอบองค์สถูปและเรียกตัวเองว่าไตเมืองยองอันหมายถึงคนเมืองยองนั่นเองบรรพชนคนยองได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราดังมีหลักฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2348ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนผู้ครองนครเชียงใหม่ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองได้ยกกองทัพเมืองเชียงใหม่ไปกวาดต้อนไพรพลจากเมืองยองเมืองยูเมืองหลวยเมืองเชียงตุงเพื่อมาฟื้นฟูเมืองที่รกร้างว่างเปล่ามีล้านนาแต่การกวาดต้อนในครั้งนั้นเมืองยองไม่ยอมจำนนพระเจ้ากาวิละจึงให้เจ้าอุปราชธรรมลังกาและเจ้าบุรีรัตน์คำฟันนำกำลังทหารร่วม 10,000 นายยกทัพเข้าตีเมืองยองและได้กวาดต้อนบรรพชนคนยองให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่ในเมืองลำพูนแต่ด้วยขณะนั้นเมืองลำพูนเป็นเมืองร้างเพราะไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่มีใครอยากอพยพไปอยู่เมืองลำพูนพระเจ้ากาวิละจึงออกอุบายประกาศว่าหากใครไม่ต้องการไปเมืองลำพูนให้โกนหัวปรากฏว่าชาวยองต่างพร้อมใจกันโกนหัวเป็นจำนวนมากพระเจ้ากาวิละจึงได้ประกาศให้แกนพวกที่โกนหัวทั้งหมดไปเมืองลำพูนด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นพวกหัวอ่อนรักสงบน่าจะปกครองได้ง่ายและปูนบำเหน็จให้พระบุรีรัตน์พระอนุชาในพระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นแม่ทัพกองที่มีบทบาทสำคัญในการชนะสงครามลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนโดยให้นำไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่500คนและให้เจ้าบุญมาพระอนุชาเป็นอุปราชนำ

0: ไพร่พลจากเมืองลำปางอีก500คนรวมทั้งให้พระยามหายานคบุรีเจ้าเมืองยองพร้อมด้วยภรรยาบุตรขุนนางพระสงฆ์และไพร่พลจากเมืองยองที่มีประมาณกว่า 10,000 คนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองลำพูนก่อตั้งเป็นชุมชนบริเวณฝั่งแม่น้ำกวงตรงข้ามกับเมืองลำพูนโดยผู้นำชุมชนจะนำไพร่พลของตัวเองเลือกที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนด้วยความสมัครใจโดยมักจะสร้างชุมชนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเพื่อประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารต่อมาชุมชนเหล่านี้ได้ขยายตัวกระจัดกระจายออกไปทางฝั่งแม่น้ำกวงบริเวณบ้านเวียงยองบ้านตองบ้านยูทางฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณบ้านริมปิงบ้านประตูป่าบ้านหลุกและทางฝั่งแม่น้ำท่าบริเวณบ้านป่าสางบ้านฉางข้าวน้อยบ้านแซมอีกทั้งยังกระจัดกระจายกันไปในหลายพื้นที่จนเป็นพลเมืองหลักของนครลำพูนดังปรากฏอยู่ในการจัดทำสัมมโนประชากรเมืองลำพูนเป็นครั้งแรกในสมัยเจ้าอินทยมยศโชติเจ้าผู้ครองนครลำพูนลำดับที่9เมื่อปีพุทธศักราช2444ถึงปีพุทธศักราช2445ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พบว่าประชากรทั้งหมด 199,934 คนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่อพยพมาจากเมืองยองอีกทั้งยังเป็นประชากรหลักของเมืองลำพูนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้คนยองเมื่อได้อพยพแล้วเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับในการย้ายเข้ามาในดินแดนใหม่ต้องมีการปรับตัวทั้งด้านสภาพภูมิศาสตร์อากาศก็เปลี่ยนแล้วนะครับพื้นที่ก็เปลี่ยนจากที่อยู่ในหุบเขาเป็นรัฐในหุบเขามาอยู่ในที่ราบอาชีพที่ติดตัวมาคืออาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลักดังนั้นกลุ่มคนยองที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนนั้นเป็นกลุ่มคนยองที่มีอาชีพส่วนใหญ่ทางด้านการเกษตรวิถีชีวิตของชาวยองที่ได้ปรากฏเห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการแสดงออกผ่านทางด้านพุทธศาสนาอย่างเช่นการสร้างวิหารการสร้างหอธรรมการสร้างถาวรวัตถุอื่นๆภายในวัดนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องเทวบุตรหลวงเป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากตำนานการสร้างพระธาตุมีการมอบหมายให้เทวบุตร4ตนรักษาพระธาตุและบ้านเมืองยองเมื่ออพยพมาอยู่เมืองลำพูนแล้วเนี่ยระบบความเชื่อนี้ก็ได้ถูกนำมาที่เมืองลำพูนด้วย
2: คนยองที่นำติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่บรรดาลูกหลานพากันสืบต่อก็คือจารีตประเพณีคติความเชื่อยังมีอยู่เขาก็เลยเอาจำลองพระธาตุสีจอมยองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เมืองยองประเทศพม่ามาสร้างไว้ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมให้บรรดาคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสถานที่จริงนะให้มาไหว้ที่นี่บ้านของคนยองทุกหมู่บ้านพอเรามาอาศัยอยู่นี่อันดับแรกเขาจะต้องวัดใจบ้านว่าตรงถึงกลางของหมู่บ้านเขาก็ปักหลักแล้วเป็นที่สาธารณะสำหรับการทำบุญและการมารวมกันของบรรดาลูกหลานปีหนึ่งเขาจะมารวมกันทำบุญ
3: บริเวณนี้คือที่ตั้งใจบ้านนะครับพอใจบ้านนี่จะมีความสำคัญในทุกๆปีเนี่ยจะมีประเพณีแต่งบ้านในหมู่บ้านคนยองเรียกอีกอย่างนึงว่าพิธีสืบชะตาบ้านจะมีเฉพาะในหมู่ของคนยองถ้าเทียบกับภาคกลางก็เป็นการทำบุญบวงสรวงเสาหลักเมือง
4: พอถึงเดือน9เนี่ยเดือน9นี่เป็นเดือนที่จะต้องมีการสืบชะตาบ้านคนยองเขาเรียกว่าแปลงบ้านนะเดือน9นี่ก็คือเดือน9ทางเหนือถ้าไปทางภาคกลางก็เป็นเดือน7ชาวบ้านก็จะช่วยกันขนทรายมากองทำเป็นเจดีย์กองเจดีย์ทรายนี้ก็จะก่อไว้อยู่27กองก็คือนักขัตฤกษ์27นะ27หมายถึงว่าฤกษ์ตัวไหนที่มันไม่ดีที่มันมาถูกต้องตัวเราเนี่ยจะให้มันแคล้วคลาดไปแล้วก็จะมีการทำบุญจะมีการเอาสายสินวัดความยาวเท่าตัวของตัวเองว่าความสูงเท่าไหร่มีกี่คนก็จะเอามารวมกันชุบน้ำมันมารวมกันพอพระสงฆ์สวดครบก็จะมีการจุดไฟเผาได้ไปถิ่นตรงนั้นแล้วก็จะมีการปั้นรูปคนถ้าต้องมาครอบครัวนะมี3คนต้องปั้น3คนมีวัวมีสุนัขมีไก่มีแมวมีเป็ดมีหมูมีอะไรก็ปั้นทุกอย่างแล้วเอามารวมกันไว้ที่นี่พอพระสงฆ์เขาเจริญพุทธมนต์เอาน้ำพุทธมนต์มาพรมพอพิธีกรรมเสร็จปุ๊บก็จะยกรูปปั้นต่างๆนี้ไปไว้ตรงนอกบ้าน

0: ที่นี่คือวัดหนองเงือกซึ่งเป็นวัดของชุมชนชาวยองบ้านหนองเงือกมีสิ่งสำคัญหลายแห่งหอไตรเนี่ยคนหนองเงือกนี่เรียกว่าคตึกรูปร่างเป็นตึกนั้นรูปร่างลักษณะนี้จะแปลกจะแตกต่างจากหอไตรวัดอื่นๆอาจจะเป็นแบบที่เอามาจากชาวมอญมาผสมผสานกันปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานเป็นพระไตรปิฎกยังเก็บรักษาไว้อยู่ข้างบนอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะมีภาพเขียนเป็นภาพ2มิติเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วก็เรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นภาพสั้นๆเรื่องสั้นๆนะครับก็สร้างมาอยู่ประมาณ100กว่าปี
1: อีกหนึ่งอัตลักษณ์ของชาวยองลำพูนก็คือบ้านชาวยองที่มีอัตลักษณ์ของเขาก็คือเป็นบ้านไม้นะฮะใต้ถุนเปิดโล่งนะฮะบ้านรวมอายุจนถึงปัจจุบันนี้ก็70กว่าปีถือว่าเป็นบ้านที่คงรูปแบบของบ้านชาวยองได้ชัดเจนที่สุดณปัจจุบันข้างบนหน้าจั่วนั่นก็จะเป็นสลาในนะครับไม่ใช่กาแลนะครับกาแลก็จะเป็นของชาวพื้นเมืองเชียงใหม่บ้านหลังนี้จะมีฝาไหลนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจะใช้ในการระบายอากาศได้ดีนะในหน้าร้อนจะไม่ร้อนนะครับบ้านหลังนี้สร้างเสาขึ้นมาในห้องครัวเพื่อจะเก็บเสียงในการตำหรือสับอะไรต่างๆเช้าตู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะตำน้ำพริกเนี่ยบ้านจะไม่กระเทือนก็เลยทำเสาโผล่ขึ้นมาเอาครกวางแล้วก็ตำเสียงก็ไม่กระเทือนบ้านถือว่าเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชาวยองเรา
2: สัญลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยองอีกอย่างหนึ่งที่ยังเชิดหน้าชูตาเป็นที่รู้จักของสังคมพื้นบ้านล้านนาก็คือกรองหลวง

0: กลองหลวงหรือที่บรรพชนแถบถิ่นนี้เรียกกันว่ากลองห้ามหมาดเป็นกลองหน้าเดียวที่มีขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดของประเทศไทยแต่เดิมนิยมเล่นกันในหมู่ชาวยองแถบบริเวณสองฝั่งลำนังบริเวณอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮกในจังหวัดลำพูนและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับการพัฒนาฟื้นฟูขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเขตล้านนาปัจจุบันกลองหลวงได้รับการวิวัฒน์พัฒนามาจากกลองแอลเป็นกลองที่ใช้ตีในเทศกาลงานบุญต่างๆเช่นงานสมโภชพระธาตุงานปอยหลวงงานแห่เครื่องไทยทานกลองหลวงมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างของหน้ากลองจากแต่เดิมประมาณ20นิ้วแต่ในยุคปัจจุบันปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 30-50 นิ้วหนังที่หุ้มหน้ากลองจะใช้หนังวัวตัวผู้เพราะจะได้พื้นใหญ่ตัวกลองมีความยาวประมาณ 150-207 นิ้วคุณภาพของเสียงกลองหลวงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆเช่นไหกลองเมื่อกลองรูเอลกลองหนังหน้ากลองหูหิ่งคราหูหิ่งหนังหน้าดึงจ่าหน้ากลองและผู้ตีเนื่องจากกลองหลวงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่การตีให้เกิดเสียงดังกังวานต้องมีการฝึกหัดเรียนรู้ตำแหน่งที่ควรตีก่อนตีผู้ตีจะใช้ผ้าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เศษจีวรพระมาพันม้วนรัดกับอุ้งมือให้มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายลูกข่างเวลาตีจะใช้ปลายแหลมกระหน่ำตีลงบนหน้ากลองตรงบริเวณใกล้กับที่ติดขี้จ่าเพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานไกลไปทั่วแผ่นพื้นพื้นพระสุธาจนเป็นอัตลักษณ์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้เรื่องของกลองหลวงคนยองนะไม่สามารถที่จะหาหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นของคนยอง 100% นะเพราะว่าลักษณะของกลองเนี่ยมันมีทั่วไปทั้งล้านนาแต่ผมเห็นว่าที่ลำพูนเนี่ยคนที่เอานำมาเผยแพร่นำมาพัฒนาส่งเสริมก็คือคนยองช่วยกันพัฒนาเรื่องกลองเรื่องอะไรขึ้นมานำออกมาทำให้มันมีการแข่งขันดูแล้วมันกลายเป็นเรื่องกองเลยกลายเป็นวิถีที่ยิ่งใหญ่ของคนยองในลำพูน
2: กองหลวงนี่ใบแรกเนี่ยคือคนยองเป็นคนทำขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยกองเนี่ยจะอยู่กับคนยองมีส่วนมากเริ่มแรกที่มีกองหลวงมาเนี่ยจุดประสงค์เพื่อแห่ลักษณะแห่คือแห่เข้ากับคล้องฉาบใช่ไหมเวลามีงานบุญงานประเพณีเพราะลักษณะการแห่กองหลวงนี่เขาเรียกว่าโอฬารน่ะคือมันใหญ่อะทุกคนอยากจะเห็นการแห่กองหลวงจากนั้นคือจุดประสงค์หลักลักษณะคือเอามาแห่จากนั้นมาเนี่ยเวลาแห่เสร็จแล้วเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยจะเอากลองมาเรียงๆตั้งไว้เพื่อพักระยะที่พักอยู่นั่นแหละทุกคนก็เอาขี้จ่าเอาอะไรไปติดเสร็จแล้วก็ซ้อมมือกันมันก็เริ่มแข่งกันไปปลายๆจากนั้นมาก็เริ่มละเอาวัดนี้ดังกว่าวัดนี้ไม่ดังก็เริ่มมีการแข่งขันเริ่มจากนั้นเป็นต้นมามาถึงปัจจุบันนี้เลยเป็นเรื่องที่ว่ากองหลวงเนี่ยมีไว้เฉพาะการแข่งขันเสียงอย่างเดียวส่วนประกอบของกองหลวงทำให้กองหลวงดังเนี่ยหนึ่งคือหน้ากลองต้องทำจากหนังวัวชนิดพันธุ์ดีเลยแล้วส่วนประกอบที่สองที่ต้องต่อเนื่องจากหน้ากลองคือขี้จ่ากองขี้จ่ากองเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหนึ่งขี้เท่าสองข้าวเหนียวสามทรายละเอียดเอามาคลุกกันแล้วตำหรือว่าขยำให้เหนียวได้ที่เสร็จแล้วถึงจะมาเริ่มมาติดหน้าจ่าพอติดขี้จ่าก็ได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยมันตึงขึ้นเวลาตีปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนลงในหายกองทันทีเลยแล้วเกิดเป็นเสียงดังเลยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดเรียกว่าหนังขินลักษณะหนังขินนี่จะทำจากหนังควายทั้งหมดจะใช้ยาวประมาณ90เมตรเพื่อดึงให้หน้ากองนี่มันตึงมีไม้เล่มๆอยู่จะให้ตึงเท่าไหร่ก็ขึ้นไม้ตามไปเลยเพราะฉะนั้นลักษณะตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดไม้กลองนี่ใช้ไม้ต้นเดียวท่อนเดียวแล้วก็เอามาเคี่ยนมาทำให้เป็นรูปกลองเหมือนลักษณะนี้ลักษณะตามรูปกลองเสร็จแล้วเนี่ยช่างจะเจาะข้างในขุดไม้ข้างในเนี่ยเป็นรูปกลวงจะขุดจากด้านหน้าเนี่ยมาถึงขนาดนี้ที่เขาเรียกว่าตัวหายกลองมาถึงขนาดนี้เสร็จแล้วเขาก็เจาะท้ายต่ออีกแล้วก็เจาะรูตรงกลาง
3: กลองหลวงจะมีที่จังหวัดลำพูนเยอะที่สุดจึงมีการจัดการตีแข่งขันตีกองหลวงเกิดขึ้นก็ถือว่าจัดเป็นมีแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้หรือจะแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้
4: นี่คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ทุกคนได้ประจักษ์หลงรักในศิลปะแห่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นดั่งอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนที่ดังกังวานไกลให้อนุชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักหวงแหนให้สิ่งเหล่านี้คงมีคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานนอกจากกลองหลวงแล้วนั้นยังมีนาฏกรรมอันล้ำค่าซึ่งกลีดกลายร่ายลีลาอยู่บนนักคราแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุนทรียะที่เกิดจากใจพิทักษ์หวังอนุรักษ์ของกลุ่มชนคนยอง
5: ก่อให้เกิดเป็นศิลปะนาฏยะลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรียงท่วงท่าอันสวยงามตามเสียงดนตรีพื้นบ้านจนเกิดเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นดินแดนแห่งนี้เรียกว่าฟ้อนยอง

0: การฟ้อนหยองเป็นศิลปะการฟ้อนรำที่ใช้ท่ารำและเครื่องแต่งกายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเมืองหยองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือศีรษะของช่างฟ้อนจะมีผ้าโพกมีดอกเอื้องเหน็บแซมใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกยาวจรดข้อมือนุ่งผ้าสิ้นยาวกล่อมเท้าสำหรับเพลงที่บรรเลงใช้วงดนตรีพื้นเมืองประเภทสล้อซอซึงแต่ไม่มีเนื้อร้องประกอบโดยใช้เพลงฝ้ายคำที่มีจังหวะลีลาเชื่องช้าฟังดูนุ่มนวลมีความไพเราะตามแบบฉบับของชาวยองมาประกอบกับการฟ้อนรำลีลาท่ารำของการฟ้อนยองนั้นจะเน้นไปที่ความงดงามอ่อนช้อยนุ่มนวลและความพร้อมเพรียงแสดงถึงคุณค่าของศิลปะอันงดงามและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมปัจจุบันการสืบสานศิลปะนาฏยลีลาแห่งการฟ้อนยองมีการอนุรักษ์จากอนุชนคนหนุ่มสาวของแต่ละหมู่บ้านในเมืองลำพูนซึ่งมักจะฝึกฝนการฟ้อนยองเหล่านี้ในยามที่ว่างเว้นจากการทำงานเพื่อทบทวนท่ารำไว้สำหรับเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำในช่วงเทศกาลงานต่างๆเช่นงานกฐินงานทอดผ้าป่าประเพณีการเข้าพรรษาหรือแม้แต่งานสลากพัดศิลปะการแสดงเหล่านี้คือกุศโลบายที่ทำให้ชาวยองใกล้ชิดกับศาสนาในแง่ของการมีส่วนร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวยอง
1: การฟ้อนท่าฟ้อนเครื่องแต่งกายต่างๆนี่เราก็นำมาจากพี่น้องชาวยองที่ประเทศพม่าก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้ดูดีขึ้นในลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือปัจจุบันท่าการฟ้อนยองมีอยู่16ท่าชื่อท่าต่างๆในการฟ้อนยองได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแต่ละชื่อก็จะมีความหมายที่เกี่ยวกับคนยองอย่างเช่นท่าที่มีชื่อว่าประกาศศักดิ์ศรีก็หมายถึงชาวยองมาอยู่อำเภอป่าซางก็อยากจะประกาศศักดิ์ศรีของตัวเองว่าตัวเองก็มีวัฒนธรรมสูงชาติหนึ่ง
2: ปัจจุบันนี้ฟ้อนยองก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของคนในจังหวัดลำพูนที่เหลืออยู่แล้วก็ส่วนนี้เราเหมือนกับว่าเราทำขึ้นมาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นสำหรับการแต่งกายเนี่ยจะเอามาจาก12ปรรณาเลยก็คือการพับผ้าเล็กๆนะคะแล้วก็พันผ้าแถบจะใช้สีขาวเดิมทีนะคะจะใช้สีดำกับสีเขียวแล้วก็จะพันไปรอบๆไม่มีหางขึ้นถ้าหางขึ้นแสดงว่าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแถบและใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและส่วนเครื่องประดับก็จะติดแต่ต้องมวยผมสูงนะคะผมต้องมวยขึ้นต้องเก็บขึ้นให้หมดค่ะ
3: สำหรับอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับแต่เดิมจริงๆแล้วไม่มีเพิ่งนำมาประยุกต์ขึ้นพร้อมกับฟ้อนยองเครื่องใช้ทั้งหมดจะประกอบด้วยอูบร่มคำต้นไม้เงินต้นไม้ทองขันซี่ซึ่งสิ่งของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งของประกอบเกียรติยศพญายองนะครับหรือว่าเจ้าเมืองยองซึ่งเราจำลองมาเป็นพญายองในการฟ้อนยอง
1: สำหรับพญายองและนางพญายองนี้การแสดงตั้งแต่อดีตไม่มีพญายองไม่มีนางพญายองเพราะมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่พญายองจะลงมาฟ้อนแต่ว่าปัจจุบันที่เห็นว่ามีพญายองนางพญายองมาฟ้อนด้วยนี่ก็คงจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ดูสวยงามการฟ้อนยองก็ถือว่าได้เป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งของชาวยองของเราปัจจุบันนี้มีการนำเอาฟ้อนยองมาเป็นหลักสูตรการแสดงพื้นเมืองในโรงเรียนต่างๆเกือบทั่วจังหวัดลำพูนแล้ว
3: พอเริ่มมีฟ้อนยองขึ้นผู้คนลำพูนคนยองทั้งหลายเนี่ยเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในความเป็นยองหันมาศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเองหันมาศึกษาฟ้อนยองแล้วก็หันมาพูดภาษายองมากขึ้นครับ

ฟ้อนยองนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยที่กรีดกลายร่ายรำจนเป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าซึ่งอยู่ยงคงคู่มากับนคราแห่งนี้นี่คือหนึ่งในอัตลักษณ์ที่เรืองรองคองคู่อยู่กับนครลำพูนซึ่งเกิดขึ้นโดยบรรพชนคนยองเพื่อสืบสานส่งต่อไว้เป็นมรดกตกทอดมาอย่างมากมายจนกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่นวิถีโบราณที่เป็นดั่งจิตวิญญาณแห่งความทรงจำงามล้ำเรืองรองคลองหัวใจของอนุชนคนยองเสมอมา

บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์อันรายรอบครอบคลุมไปด้วยอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองบ้านเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งหัตถกรรมทำมือซึ่งไหลเวียนอยู่ทั่วสันกายของผู้

0: ผู้คนบนแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานโดยฝากฝีไม้ลายมือไว้บนผืนผ้าพัตราภรณ์ให้ขจรขจายเรื่องชื่อลือไปไกลจนเกิดเป็นศิลปะที่เรียกขานกันว่าผ้าทอยอง
1: ผ้าทอยองศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่เมื่อกว่า200ปีที่แล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่นิยมทอกันแทบทุกครัวเรือนหลังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาซึ่งในสมัยอดีตคนโบราณจะนิยมทอผ้าฝ้ายโดยการนำฝ้ายดิบมาปั่นแบบกรรมวิธีโบราณผสมผสานกับความชำนาญในหัตถศิลป์เรียงร้อยเป็นเส้นได้จากนั้นนำมาทอโดยกี่พื้นเมืองเนืองแน่นไปด้วยอัตลักษณ์ประจำถิ่นจนเป็นเอกลักษณ์ในบรรพชนคนยองมีทั้งผ้าห่ำฝ้ายทอมือที่มีความประณีตทอยาวเป็นม้วนนำไปฟอกย้อมเป็นสีต่างๆแล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้ออาภรณ์สวมใส่ผ้าห่มนิยมทอแบบยกตะกอและขิดเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มความหนาใช้ห่มคลุมความหนาวเย็นเวลาออกนอกบ้านเรียกกันว่าผ้าตุ้มนอกจากนั้นการทอผ้ายังสะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวยองเพราะเมื่อผู้หญิงไม่สามารถบวชเรียนได้จึงต้องสร้างสมบุญด้วยการทอผ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสงฆ์หัตถศิลป์โบราณที่เป็นดั่งพรสวรรค์ของบรรพชนคนยองคันลองแห่งภูมิปัญญาที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน
2: การทอผ้าของคนยองนะคะคือมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอะสมัยปู่ย่าตายายก็พวกลูกๆหลานๆก็ได้สืบทอดกันมาอันนี้คือต้นฝ้ายที่เรานำไปทอผ้านะคะจะมี2สีคือสีตุ่นแล้วก็จะมีสีขาวพอเราได้ฝ้ายจากต้นมาเรานำมาอีดเอาเมล็ดออกค่ะพออีดฝ้ายเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตีคือเรียกว่าปดฝ้ายนะคะให้มันได้ฟองฟูๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอเราได้หางฝ้ายเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาปั่นเพื่อทำให้เป็นเส้นฝ้ายที่เราจะต้องนำไปย้อมอีกทีค่ะพอได้ฝ้ายย้อมสีเสร็จเรียบร้อยนะคะจะนำฝ้ายมาก่อฝ้ายเพื่อนำไปเป็นเส้นยืนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาจบลงตรงนี้ค่ะทำลวดลายตรงบนผืนผ้าพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้คือการทอผ้าคูนเป็นผ้าคลุมเตียงค่ะขนาด8ฟุตต้องทอ2คนนะคะแล้วที่หนองเงือกจะเป็นที่เดียวที่ทอผ้าคู่ก็ดีอย่างที่ผัวเมียไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านไกลมีอะไรก็ช่วยกันคุยกันไปมีปัญหามีอะไรก็ช่วยกันแก้ได้มีได้คุยกันเยอะขึ้นครอบครัวก็อบอุ่น
2: ผ้าที่เราเห็นอยู่นี้นะคะคือเราทอขึ้นมาเพื่อปูลาดพระบาทตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าเมื่อปีพ.ศ.2520อะค่ะความรู้สึกตอนนั้นที่ได้ทำงานถวายลาดพระบาทนี้ชุมชนคนหนองเงือกได้ดีใจกันมากเลยค่ะช่วยกันทอทั้งวันทั้งคืนเลย
4: สำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ชาวยองยังสวมใส่ในปัจจุบันด้วยเสื้อคอเช้าส่วนข้างล่างก็เป็นผ้าสิ้นทอด้วยผ้าฝ้ายผู้เฒ่าผู้แก่ยังใส่กันอยู่นะครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดของผู้ชายก็สังเกตดูว่ากระดุมไม่มีเราใช้เชือกผูกเป็นกระดุมเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งไม่ได้ใช้วัสดุเม็ดกระดุมอะไรต่างๆครับสำหรับผ้าถุงผืนนี้ก็เป็นของเจ้าแม่ฟองคำนรพูนซึ่งมีอายุ110ผ่านไปมีการต่อหัวต่อตีนและสอดด้วยเส้นไหมนะที่สำหรับในการใช้ทอสอดร่วมกับผ้าฝ้ายซึ่งลักษณะความมันจะเกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ว่ามีความมันของเส้นไหม

นอกจากผ้าทอของบรรพชนคนยองคันลองที่ประจักษ์เป็นอัตลักษณ์เอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาแล้วนั้นพระสุธาโบราณแห่งนี้ยังเป็นตำนานแห่งวิถีที่ก่อร่างสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้ดินแดนแห่งนี้มีชื่อเสียงไปปรากฏบนเวทีโลกในนามผ้าทอยกดอกลำพูน

การทอผ้ายกดอกหัตถกรรมทำมือที่เป็นดั่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนเป็นอัตลักษณ์ไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานซึ่งแต่เดิมมีการทอผ้าฝ้ายยกดอกกันอยู่ก่อนแต่เป็นการทอที่มีลวด

0: วล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงสนพระทัยในการทอผ้าได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตรบรรจงซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้นำรูปแบบของผ้ายกทองของราชสำนักภาคกลางมาปรับประยุกต์ทอเป็นรูปแบบของผ้าสิ้นแถบภาคเหนือและได้ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมยกดอกให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญพระชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองเมืองลำพูนองค์สุดท้ายและเจ้าหญิงลำเจียกธิดาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์จากนั้นจึงเริ่มมาฝึกหัดให้แก่คนในคุ้มหลวงและชาวบ้านย่านเมืองลำพูนจนมีความชำนาญแพร่หลายกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกแหล่งสำคัญมาช้านานการทอผ้าไหมยกดอกของชาวลำพูนมาจากลักษณะการทอเส้นไหมที่เชิดขึ้นเรียกว่ายกและเส้นไหมที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดลวดลายโดยผ้ายกลำพูนจะเป็นผ้ายกที่ใช้เส้นไหมเพิ่มพิเศษทอยกให้เกิดลวดลายโดยส่วนมากลวดลายผ้าทอยกดอกลำพูนจะเกี่ยวกับลวดลายในกลุ่มดอกไม้พฤกษานานาพันธุ์ลายเรขาคณิตแต่ไม่มากนักอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมยกดอกลำพูนที่สวยงามส่งคุณค่าของงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี
1: ้ในการทอผ้ายกในเส้นไหมเนี่ยเนื่องจากเส้นไหมเขามีความละเอียดมากนะครับเส้นเล็กมากฉะนั้นช่างทอต้องมีความประณีตสูงด้วยนะครับแล้วลวดลายที่ออกมาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเล็กและก็ละเอียดนะครับฟืมหรือฟันหวีที่ใช้ทอผ้าเนี่ยจะมีความถี่สูงมากนะครับซึ่งต่างจากเส้นฝ้ายเส้นฝ้ายเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ทำช่างเหมือนกันแต่ว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับรวมทั้งเวลาการทอไปเนี่ยเวลาช่างทอเขามีความผิดพลาดที่เส้นขาดเส้นยืนขาดอะไรแบบนี้นะครับเส้นฝ้ายเนี่ยเราสามารถค้นหาเส้นแล้วสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าเส้นไหมถ้าช่างทอขัดความประณีตไปกับเส้นไหมขัดตึ๊กเดียวแล้วไม่สามารถหาได้เนี่ยผ้าผืนนั้นก็เสียทั้งผืนเลยนะครับที่เราเรียกกันว่าผ้าไหมยกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้เส้นเพิ่มพิเศษเข้าไปในการทอผ้านูนเหนือโครงสร้างของผ้านะครับทีนี้การยกตะกอของช่างทอเนี่ยจะยกในเส้นที่เราต้องการให้นูนขึ้นแบบนี้นะครับเส้นที่ไม่ต้องการให้นูนขึ้นมันก็จะกดลงนะครับพอทอเสร็จปุ๊บในไม้1ไม้2ไม้3อะไรไปเรื่อยๆมันก็จะยกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในความถี่ที่ไม่เท่ากันตามแต่ผู้ออกแบบหรือว่าช่างทอผ้าไหมยกดอกลำพูนเกิดโด่งดังด้วยเหตุหลายๆประการด้วยกันอาจจะเป็นได้2ยุคด้วยกันสมัยพระราชายาเจ้าดารารัศมีท่านนำความรู้มาสอนในคุ้มในวังนะครับมีความโดดเด่นสวยงามจนมีการสืบทอดแล้วก็นำมาใช้สวมใส่นะครับแล้วก็ในยุคของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนำชุดผ้าไหมยกดอกของลำพูนเนี่ยมาตัดและสวมใส่เป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งทำให้ผู้บริโภคหรือคนที่มีความจำเป็นต้องใส่ชุดไทยก็ต้องหันมาสั่งซื้อผ้าไหมยกดอกของลำพูนในยุคนั้นนะครับและในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าไหมยกดอกที่มีคุณภาพและมีความงามระดับต้นๆของประเทศนะครับตัวนี้เป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ทอแบบผ้าโบราณนะครับความหมายคือว่าเราทอมีลักษณะเชิงเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับเชิงมีความหมายตัวอย่างเช่นอธิบดีเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่เชิง2ชั้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอาจจะได้เชิง3ชั้นถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เชิงก็ต้องมากชั้นขึ้นไปนะครับความพิเศษอีกอย่างนึงผ้าโบราณที่โชว์อยู่บนห้องนี้นะครับเราใช้ดิ้นที่มีส่วนผสมของเนื้อทองอยู่ด้วยนะฉะนั้นผ้าพวกนี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างดี

ชุดนี้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าพงแก้วณลำพูนะคะท่านได้เลือกใช้มาตัดเป็นชุดไทยอมรินทร์ท่านได้สวมใส่ในงานใบสีทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2501นะคะความสวยงามของชุดลายนี้คล้ายๆกับลายดั้งเดิมก็คือลายดอกพิกุลแต่ว่าอันนี้ก็คือเล็กกว่าละเอียดกว่าก็เรียกว่าลายเม็ดมะยมนะคะชุดนี้จะเป็นชุดผ้าโบราณนะคะของจากโรงงานทอพยศของเจ้าหญิงลำเจียกณลำพูนนะคะซึ่งเป็นที่

0: ของเจ้าผู้ครองนครลำพูนเช่นมีเอกลักษณ์พิเศษว่าทอด้วยดินทองโดยทั่วไปก็จะเป็นดิ้นธรรมดาแต่ถ้าสอดดิ้นทองเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นเรื่องของเจ้านายละที่จะใส่ในพิธีพิเศษในพิธีการสำคัญมีความเก่าแก่เป็นชุดที่หาได้ยากแล้วค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่สะท้อนให้เห็นการประยุกต์ที่มันเป็นสากลมากขึ้นความพิเศษก็คือว่าได้นำผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยเอามาประยุกต์ให้เห็นว่าผ้าไหมยกดอกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะการแต่งกายแบบไทยๆเท่านั้น
1: สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเฉพาะในตัวเมืองเองเนี่ยมีโรงทอเนี่ย7 โรง 8 โรงนะครับกลยุทธ์อย่างหนึ่งของโรงทอสมัยก่อนนะครับนอกจากทอผ้าแล้วต้องส่งนางงามเข้าประกวดด้วยฮะพอประกวดเสร็จปุ๊บก็จะนางงามเหล่านั้นก็จะมาทำงานอยู่ที่โรงทอแล้วปรากฏว่าหนุ่มๆจากกรุงเทพมาต้องมาจอดที่ป่าซางนะฮะต้องมีสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปทุกคนนะครับเพราะว่าหลงคารมในสาวๆของลำพูนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามประเพณีนะครับก็อยู่หน้าร้านแล้วก็เจ้าของร้านก็ดูพาไปดูโรงทอดูคนทอเสร็จกลับมาดูผ้าก็ควักกระเป๋าทุกรายครับ

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อันยิ่งใหญ่ของคนไทยยองบริเวณเวียงบ้านย่านเมืองลำพูนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งที่ประจักษ์กับสายตาผมในตอนนี้คือมนต์ขลังที่สร้างจากพลังของบรรพชนคนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มาจากรากเหง้าของตัวเองแม้ว่าณปัจจุบันนี้ศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมตำนานเมืองหลายอย่างจะเลือนลางจางลงไปแปลสภาพเปลี่ยนสถานะจนไม่เหมือนในอดีตการที่ผ่านมา
1: ในอดีตตอนที่เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วพอเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยโดยส่วนตัวจะไม่อยากพูดยองเพราะว่าคนยองจะถูกดูถูกเหยียดหยามจากคนพื้นเมือง
2: แต่ณวันนี้เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเราเริ่มจะหวยหาความประวัติย้อนอดีตบอกว่าณวันนี้เรามาจากไหนเราควรจะภาคภูมิใจเพราะเราอยู่ที่นี่เราสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดลำพูนเพราะ 80% ของจังหวัดลำพูนเป็นชาวยอง
3: สำหรับชาวยองรุ่นใหม่นะครับก็อยากฝากให้ช่วยกันรักษาภาษาวัฒนธรรมของชาวยองตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายการฟ้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนยองเพื่อความภาคภูมิใจของลูกหลานในวันต่อไปครับ

0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้ผมจะขออนุญาตยกเอาสุภาษิตคำสอนเมืองล้านนาที่กล่าวเอาไว้ว่า
1: ของบักินหู้เนาของบะเลาหู้ลืม
0: นี่คือสุภาษิตสอนใจที่จะคอยย้ำเตือนเราว่าสิ่งที่เรารับรู้ร่ำเรียนมาถ้าไม่นำไปใช้ย่อมลืมเลือนไปได้โดยง่ายเปรียบเสมือนอนุชนคนรุ่นใหม่หากไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนวิถีชีวิตต่างๆที่เคยมีคันลองอันยิ่งใหญ่ก็จะห่างหายไปจากชีวิตและความ

0: ดิมสร้างแนวให
1: ้พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: มาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hOMEGROWNVE

E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพายุดีเพรสชันคูจิระบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปหากใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด

ระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี้
3: เ

0: อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลงแม
0: ่โถ
2: สมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
0: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้แม่นู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
3: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
4: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากสยาม

0: ปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย

0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
1: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
2: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
2: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
2: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
2: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
2: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โห
0: นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
1: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าช้าเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการทิ้งที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
2: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทย

0: บริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง4เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้ง

0: วันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ี่ปุ่นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้

0: เราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหารควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเพราะจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting placeแปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อ ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะนภัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงเลยนะ
1: เนี่ย
0: ตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค
0: ่ะให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกลิ่นมันแรงกลิ่นมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะ
1: ผักกาด
0: ใช่ไหมใช่ไหมคะผักกาดหิ้นไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดนิดอะค่ะฉุนฉุนใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนฉุนแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดจะตัดไปแต่ปลีก็ได
1: ้
0: ต
1: ั
0: ดโทษต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะที่พื้นเนี่ยนี่ใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: หนูขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฝ่อหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะ

0: เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เรียกผมหน้าลงไปเริ่มเทิมเลยอ่ะโหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คุณแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก
2: ผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
0: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะอันนี้ที่เราเห็นอะมันเป็นหอม2ชนิดถูกไหมแม
1: ่
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
1: ขายหัว
0: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวเนี่ยแหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันนี้ก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าไม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนๆนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
1: พอดี
0: เลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
1: ได
0: ้ก็ได้เหมือนก
1: ันก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
1: เสียดายไว้
0: เก็บไว้ขายดีกว่า
1: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่
2: นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ
0: หัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
3: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลือง

0: ส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปรีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยเด็กๆระวังไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: อ๋อหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
1: ่มันมีเยอะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
1: หัวเดียว
0: เต็มกระด้ง ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
0: เค็ม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะเหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
1: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
1: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
1: ถึงทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
1: ไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
1: อ
0: ๋อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
1: ที่เก่าร
0: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากแล้วไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
1: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำในข้าวกินเลย
2: หินนึก
0: ทำเปลือย
3: เค็มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกพิมพ์ทำไมเนี่ย
4: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
0: พ่อคือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
4: 3 วันในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
0: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
5: พร้อมไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
4: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะ

0: จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่มันเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีเขียวก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้
2: เปรี้ยวเค็มนะคะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
2: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
2: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
0: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: ด
0: ู
1: ม้วนจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละข้างแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบมันจะนัว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะ
1: จ้ะ
0: แม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ถือ
0: จานไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนา
1: ะ
0: แต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เดือดก่อนจ้ะ
0: เนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนา
1: ะแม่ก็ใส่ไอ้ผักดัดดองไป
0: เลยผักดัดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตมันเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค
1: ่ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ใช่ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
2: มากหลาย
0: ทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: แต่พี่โรดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: น
0: ี
1: ่แหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะ
1: อื
0: มอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็พีแล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติ

0: ับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาอร่อยดีนะแหละตายยางอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: สี่
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: วลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผักส้มผัก
0: ก็เรียกส้มผักเหมือนกันเรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี
3: มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
4: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่า

0: ในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsT E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้ค่ะนาฬิกาคือเครื่องมือบอกเวลาที่เราพบเห็นกันได้แทบทุกที่ซึ่งเจ้านาฬิกาเนี่ยก็เหมือนเป็นสื่อกลางที่เป็นตัวกำหนดเวลาสำหรับปัจจุบันค่ะทั้งการนัดหมายการทำธุรกรรมต่างๆและตัวนาฬิกาเองนะคะก็ยังกลายมาเป็นเครื่องประดับและก็ของสะสมที่มีมูลค่าจากทั้งกลไกอันซับซ้อนขั้นตอนการผลิตที่ประณีตรวมไปถึงอัญมณีที่ถูกนำมาประดับประดาเพิ่มความหรูหราแต่คุณผู้ชมเคยมีความสงวนพระชาไหมคะว่าแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือบอกเวลากัน
1: ที่เคยเรียนก็เอาดินสอตั้งแล้วก็ดูเงาดูแสงและเงาก็เหมือนพวกแบบว่าท้องฟ้าประมาณนี้ค่ะ
2: คงใช้พระอาทิตย์มั้งครับดูตำแหน่งของพระอาทิตย
3: ์น่าจะเป็นดวงอาทิตย์มั้งคะ
4: เครื่องบอกเวลาก่อนก็น่าจะเป็นพระอาทิตย์ก็พระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันก็รู้ว่าเป็นกลางวัน
5: พระอาทิตย์มั้งคะเคยเห็นแบบที่มันเป็นเข็มตั้งใช่ไหมแล้วก็วัดจากแดดเอาว่าแบบหมุนไปแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมั้งไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้น
6: คนสมัยก่อนน่าจะใช้เป็นระฆังบอกเวลาค่ะอย่างตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้แบบระฆังบอกเวลาตีสามตีสี่อะไรเงี้ยค่ะจะใช้ระฆังตีอะค่ะ
7: น่าจะเป็นดวงอาทิตย์อะค่ะก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันถ้าดูวงโคจรมันอะ180องศาหรือเขาก็คงเทียบเป็นนาฬิกาค่ะถ้าแบบตรงกับหัวเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็คงเป็นเวลาเที่ยง
8: เป็นระฆังครับตีบอกเวลาตีตอนเช้ากับตอนเย็นเป็นเคยได้ยินว่าเป็นทุ่มแล้วก็มีโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ
9: ก็ดูทิศทางแล้วดูพวกลมพวกแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยเวลา
1: คนในสมัยก่อนก็จะมีแบบพวกต้นไม้หรือว่าสิ่งก่อสร้างเหมือนเช่นพวกเสาสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาศัยแสงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาแล้วก็ดูเงาเลยก็เลยแบบใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวบอกเวลา
6: เสียงไก่ร้องเหรอคะปลุกตอนเช้าอะไรอย่างงี
10: ้คนขายของค่ะแม่ค้าก็ต้องตื่นมาตอนเช้าเพื่อที่มาขายของตอนเช้าถูกไหมคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพัชรานะคะวันนี้มาหามุมสงบค่ะที่สนามหลวงนะคะแล้วก็ทางด้านหลังค่ะคือพระบรมมหาราชวังนะคะไม่ได้มาอู้นะคะยังจะพยายามมาหาข้อมูลคลายสงวนให้กับคุณผู้ชมอยู่ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาและการกำหนดเวลาค่ะซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าค่ะพัชราไปปรึกษาอาจารย์เถาทองนะคะว่าถ้าพัชอยากจะคลายสงวนเนี่ยพัชควรจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนค่ะอาจารย์เถาทองไม่พูดอะไรนอกจากบอกว่าให้มาที่นี่ค่ะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นคลายฉงนกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพัชชาเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วค่ะซึ่งเป็นที่ที่อาจารย์เผ่าทองนะคะบอกว่าพัชชามาเลยถ้าอยากจะรู้เรื่องการกำหนดเวลาการบอกเวลาของคนโบราณนะคะแต่ว่าความเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเรื่องเวลากับพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันค่ะในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะคะเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้าในสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยมีหมู่พระวิมานต่างๆที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนจัดแสดงทั้งสิ้น7แห่งนะคะส่วนเบาะแสความฉงนที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำให้พัชชามาหาเนี่ยจะไปซ่อนอยู่ส่วนไหนพัชชาขอเริ่มที่ตำหนักสีสันฉูดฉาดโดดเด่นไม่เหมือนใครที่ชื่อว่าพระตำหนักแดงแห่งนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามานะคะภายในห้องนี้

เนี่ยก็มีทั้งตู้โบราณแล้วก็จัดแสดงของเก่าไว้เต็มไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะตู้ด้านหลังของพัทนะคะเป็นตู้ไม้แกะสลักที่ดูจะมีความสวยงามแล้วก็มีอายุมานานมากแล้วค่ะแล้วภายในนะคะก็เป็นพระพุทธรูปค่ะซึ่งมีลักษณะที่ไม่ค่อยคุ้นตาพวกเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูจากลักษณะรูปทรงอะไรต่างๆแล้วนะคะก็น่าจะเก่ามากทีเดียวค่ะแม้แต่ว่ามาเห็นความสวยงามเห็นคุณค่าขนาดนี้ยังไม่ยักก็ได้ข้อมูลที่ไปคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลากันเลยค่ะแต่ไปตามหากันต่อค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้ก็คือพระแท่นบรรทมนะคะของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีค่ะซึ่งเป็นพระราชธิดาในเชษฐาภคินีในรัชกาลที่1ค่ะสวยงามจริงๆค่ะเห็นถึงความอลังการนะคะเพราะว่าเป็นไม้แกะสลักทั้งหลังเลยค่ะสำหรับตำหนักแดงเนี่ยนะคะจัดแสดงของที่โบราณแล้วก็เป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะคะเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ทึ่งมากจริงๆค่ะตอนนี้พระชายอยู่ที่หน้าห้องแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะเป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นน่าจะมีข้อมูลที่มาคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาให้เราได้ค่ะเราไปตามหาข้อมูลนั้นกันเลยดีกว่าค่ะ

0: คะข้างหลังประธานคะคือศิลาจารึกนั่นเองค่ะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเลยนะคะที่บันทึกโดยพ่อขุนรามคำแหงในยุคสุโขทัยค่ะนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่เป็นความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อักษรศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็พูดถึงความเป็นอยู่โดยรวมทั้งหมดของคนไทยตั้งแต่สมัยก่อนโน้นเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยนะคะแต่ค่ะพระชาหลังจากอ่านไปอ่านมาแล้วนะคะยังไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปตามหาเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าพระชานะคะเริ่มดูมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีนะคะก้าวข้ามมาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะแต่ก็ยังหาเบาะแสไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะเขานับเวลากันยังไงกำหนดเวลากันยังไงค่ะแต่ว่านึกขึ้นมาได้ค่ะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ของเราค่ะเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะให้เบาะแสที่สำคัญกับเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะพัดอยู่ในส่วนจัดแสดงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่4ของเรานะคะซึ่งถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะแล้วก็ทางด้านหลังนะคะก็คือโต๊ะทรงคำนวณของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็มีภาพเป็นหลักฐานด้วยนะคะว่าท่านเคยทรงงานที่โต๊ะตัวนี้จริงนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และที่สำคัญก็คือการคำนวณเกี่ยวกับการกำหนดเวลาด้วยค่ะมาถูกทางแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงว่าค่ะอาจารย์เผ่าทองนะคะส่งพระชามาถึงที่นี่นะคะก็ให้มาหาเบาะแสเหล่านี้นี่เองค่ะนี่เพิ่งเป็นข้อมูลแรกเท่านั้นเองนะคะแสดงว่ายังจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการบอกเวลาของประเทศไทยอีกแน่นอนค่ะเราไปตามหากันต่อดีกว่าค่ะ
1: จากที่พัชชาได้ลองหาข้อมูลตามที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำมาค่ะก็พบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน่าจะเป็นผู้ที่ทรงคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดเวลาเป็นพระองค์แรกถึงจะได้เพียงเบาะแสจุดกำเนิดของการนับเวลาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ความฉงนของพัชชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะกลับฉงนเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเอ๊ถ้าเรามีเวลาใช้กันแล้วเครื่องบอกเวลาอย่างนาฬิกายุคแรกๆของประเทศไทยจะมีหน้าตาเหมือนปัจจุบันหรือไม่จะเป็นที่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันเลยค่ะ

คลายฉงนกันซิว่านาฬิกาหน้าตาเป็นยังไงในสมัยก่อนนะคะในเมืองไทยที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกนะคะอยู่ในอาคารเลอคองคอร์ดค่ะใกล้ๆกาทีห้วยขวางนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจและคลายฉงนได้บ้างค่ะ

0: แล้วเรือต
1: ่อหลังจากพี่ประชานะคะลองหาข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกายุคแรกๆค่ะก็ทราบว่าในพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณแห่งนี้เก็บรวบรวมนาฬิกาแบบต่างๆไว้มากมายเลยค่ะทั้งนาฬิกาแบบตั้งพื้นแบบแขวนผนังแบบตั้งโต๊ะนาฬิกาพกเรียกได้ว่าแทบทุกประเภทเลยนะคะแล้วนาฬิกาเหล่านี้เนี่ยมีอายุตั้งแต่30ถึง40ปีไปจนถึง200ปีเลยล่ะค่ะแต่ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะช่วยคลายฉงนเรื่องเครื่องมือบอกเวลาในยุคแรกๆได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้ค่ะพัชชัยอ่ะมาคลายฉงนค
0: ่
1: ะซึ่งมาที่นี่ค่ะที่พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะก็ต้องคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาแน่นอนค่ะพัดไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาแล้วก็ได้เรียนรู้บางอย่างละเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดการกำหนดเวลามาตรฐานแต่ก็เกิดความฉงนขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะแล้วนาฬิกาในประเทศไทยสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะพิเศษไหมแล้วเข้ามาตั้งแต่ยุคไหนกันแน่อะไรเป็นแพร่หลายบ้างวันนี้อยากจะให้พี่มาช่วยคลายฉงนให้หน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยครับ
1: ค่ะค่ะก่อนที่จะชมนาฬิกาทั้งหมดนี่โหมีเยอะมากจริงค่ะพระจะเรียกพี่ว่าอะไรดีคะ
0: เด็กบอยก็ได้ครับเป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับ
1: อยู่ตรงนี้คือไฮไลท์ของเราเลยหรือเปล่า
0: ครับในพิพิธภัณฑ์เรามีไฮไลท์ทั้งหมด 4-5 เรือนนะครับแต่จุดเด่นที่สุดก็คือจะมี3เรือนนี่ครับที่เด่นที่สุดก็คือเรือนแรกนะครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาเลขไทยนะครับครับนาฬิกาเลขไทยดูเลขไทยที่หน้าปัดนะครับมันจะบอกเลข1 2 3ซึ่งทางยุโรปเขาไม่รู้นะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับแต่พอคนไทยมาบอกเอ้ยตัวนี้เป็นเลขไทยนี
1: ่ค่ะ
0: ครับก็คือผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วปัดเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องเผาซึ่งนำเข้ามาช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นะครับก็คือตัวนี้พิเศษก็คือจะบอกทุกชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะคือนาฬิกาจะดัง
0: ดัง
1: คร
0: ึ่
1: งช
0: ั่
1: วโมง
0: กับช
1: ั่
0: วโมงครับตรงชั่วโมงตัวนี้ก็คือผลิตในจำนวนระยะสั้นๆเองครับซึ่งน่าจะเป็นของบุคคลสำคัญเมื่อสมัยโบราณนะครับ
1: ค่ะก็เป็นยุคแรกๆเลยที่มีนาฬิกาในประเทศไทย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เรือนที่2เรือนตรงกลางนี่พัดเห็นแบบบนหน้าปัดมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเลย
0: เขาเรียกนาฬิกายำรุ่งยำค่ำนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็คือนาฬิกาโบราณเนี่ยมันไม่มีบ่าย2ไม่มีบ่าย3
1: ค่ะ
0: นะครับจะอาศัยดูทุก1รอบแล้ว2รอบก็คือรอบนึงเที่ยงรอบที่2ก็คือเที่ยงคืน2ยามนะครับเรือนนี้ก็คือผลิตในประเทศเยอรมันเหมือนกันนะครับบอกทุกครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงแล้วเรือต่อไปที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลือกนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
1: คือมีกลไกเพิ่มตรงตุ้มด้วย
0: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจางอันนี้ก็คือผลิตที่โรงงานจุงฮังเหมือนกันประเทศเยอรมัน
1: เยอรมัน
0: ครับเยอรมันนะครับ
1: อันนี้น่ากลัวนิดนึงอ
0: ันนี้ก็คือจะบอกครึ่งชั่วโมงกับทุกชั่วโมงเหมือนกันตัวนี้ครับเดี๋ยวก็มีไฮไลท์อีกเรือนนึงนะครับที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในก่อนเลยครับ
1: ยังมีอีกอันนี้ปิดไหม
0: ครับปิดเลยครับ
1: กลัวค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
0: ครับผมนี่ครับเรือนที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี่ครับก็คือจะอาศัยดูเงาที่ตกลงเลขนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับ
1: นาฬิกาแดด
0: ครับนาฬิกาแดดครับก็เหมือนคนโบราณนะครับยืนตากแดดอย่างเงี้ยเงาแดดลงหัวก็คือ
1: เราก็จะเห็นเงาตัวเอง
0: ก็คือต้องดูเข็มตัวนี้ชี้ไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือตลอดแล้วก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ลงถ้าพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยก็คือจะดูเงาที่ตกลงมาตรงนี้นะครับถ้าพระอาทิตย์ลงก็คือเงาจะมาทางนี
1: ้ค่ะ
0: ก็คืออาศัยการตกของเงา
1: วิธีดูง่ายที่สุดก็คือจะต้องตั้งเข็
0: ม
1: ชี้ไปทางทิศเหนือดาวเหนือสมัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดูได้เลยแต่ว่าอันนี้ยังง่ายค่ะพัดเห็นว่ามันมีแค่เลขโรมันว่า

0: บนับเป็นชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ดูสับสนงงงวยมากเลย
1: อันนี้บอกปีบอกแรมด้วยครับของหลักศาสตร์ของประเทศจีนนะครับดูครับจะมีบอกแต่นี่เป็นภาษาจีนนะคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เป็นภาษาจีนข้างนอกเป็นตัวเลขเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
1: บางคนก็บอกจีนบางคนก็เป็นของเกาหลีครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่อันนี้น่าสนใจมากแสดงว่าเมื่อก่อนก็มีการศึกษาดาราศาสตร์แล้วก็บอกการกำหนดเวลามาต
1: ั้
0: งแต่แบบยุคโบราณจริงๆ
1: ครับแล้วก็เรือนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สุดของที่นี่ครับคือในกาของตาประจำด้วยการที่5นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันครับ
0: ดูครับ

0: ริกาที่บอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกเรือนหนึ่งเลยก็คือเรือนนี้ใช่ไหมคะ
1: เรือนนี้ครับเป็นนาฬิกาของตาประจำพระองค์ท่านรัชกาลที่5นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งลักษณะพิเศษก็คือจะมีโลโก้นะครับบอกตาของรัชกาลที่5นะครับก็คือตาแผ่นดินเขาเรียกนาฬิกาตาแผ่นดินตาที่อยู่บนหมวกตำรวจเนี่ยครับ
0: อ๋อ
1: ครับซึ่งสมัยโบราณใครจะขอทำอะไรก็ต้องขออนุญาตนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องขออนุญาตให้ท่านเซ็นว่าเออให้ทำได้นะครับ
0: เป็นพิเศษเลย
1: เป็นพิเศษเลยแล้วก็มีระบุเขียนว่าห้างรัตนมาลานะครับสี่แยกพระหุรัตนะครับป
0: ั
1: จจุบันห้างรัตนมาลาตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี
0: ้
1: ล้มกิจการหมดแล้วตอนนี้แล้วก็มีโชว์กระดิ่งระฆังนะครับที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้จะดังชัดเจนมาก
0: เวลาตีบอกเวลา
1: ครับจะดังแรง
0: สาธิตนิดนึง
1: นะครับดังกลางวันเลยมันดังเหมือนสถานีรถไฟจะออกครับครับแล้วเป็นโชว์ม้าตัวนี้จะเป็นม้าจิ๋วเขาเรียกม้าจิ๋วนะครับปกติจะม้าตัวนี้จะเป็นม้าตัวใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นเหล็กครับปัจจุบันก็จะมีเป็นทำปูนเอาปูนมาผสมเป็นตัวม้า
0: ค่ะน่าสนใจดีเหมือนกันนะคะนาฬิกาลูกตุ้มเนี่ยแต่ว่ามีลูกตุ้มอยู่อันนึงค่ะที่เราเห็นตอนที่เดินเข้ามาตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งคะในที่นี
1: ้ในที่นี้เป็นเครื่องที่บนหอนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยว่าระบบการเดินระบบการตียังไงในการมันเดินยังไงครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับ
0: ไปค่ะเดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกนาฬิกาเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะถ้าดูแบบสภาพเก่าขนาดนี้นี่คือชิ้นส่วนของนาฬิกา
1: ครับ
0: จริง
1: ๆจริงๆนะครับเรือนนี้ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: คร
1: ับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดซ์หมดแล้วใช้แสงอาทิตย์แต่นี่ก็คือเราถอดออกมาให้เลยครับว่าเนี่ยนาฬิกามันเดินเนี่ยมีแค่นี้เองครับทำให้นาฬิกาเดินได้ไงลูกตุ้มนะครับจะเป็นทำหน้าที่ถ่วงน้ำหนัก
0: ค่ะนะครับถ่วงน้ำหนักเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อให้นาฬิกาเดินนะครับเนี่ยคนโบราณจริงๆต้องขึ้นไปไขร้านนะครับเดี๋ยวคุณพัดลองไขดูครับว่าจะหนักไหมครับลองไขดูครับ
0: โอ
1: ้ถ้าเดินครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินช้านะครับเราจะใช้ลูกตุ้มอีกก้อนนึงมาถ่วงไว้ตรงนี้ครับให้น้ำหนักเพื่อที่จะให้น้ำหนักนาฬิกาเดินถ้าเกิดนาฬิกาไม่เดินเราต้องมาล้างเครื่องนะครับต้องมาล้างเครื่องย้ำจากพวกนี้ดูระบบการเดินนะครับเนี่ยนาฬิกาข้อมือเรานะครับถอดมาให้ดูเลยว่าเนี่ยเดินแค่นี
0: ้มันก็จะมีสิ่งนี้แหละที่กำหนดตัววินาที
1: ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าปัดเล็กสำหรับช่างที่อยู่ในหอเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะขับออกไปข้างนอกหอเพราะว่านาฬิกาช่างที่เข้าไปซ่อมจริงๆต้องดูตัวนี้เป็นหลักแล้วข้างนอกก็จะเท่ากัน
0: เพราะว่าก็คงไม่มีใครออกไปตั้งนาฬิกาข้างนอกด้วยกันหมุนเข็มของจริง
1: จะมีเฟืองอีกทีนึงนะครับแล้วจะมีชุดตีของเขาอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: อันนี้อยู่ประมาณ 2-300 ปีตัวเนี้ย
0: 2-300 ปีแล้ว
1: ยังของเรายังไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นคนผลิตตัวเนี้ยครับ
0: เหรอคะคือเราลูกตุ้มเนี่ยก็คือจะแกว่งไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่ป้าเห็นว่าสายรอกตรงนี้มันยาวมากเลย
1: เพราะว่าในหอมันสูงนะครับในหอมันสูงประมาณ 2-3 ชั้นเน
0: ี่ยต้องขึ้นมาไขบ่อย
1: ครับแต่จากลูกตุ้มมาถึงตัวนี้มันอยู่ได้แค่3ชั่วโมงเองแล้วก็ต้องมาไขอีกทีนึงไขทีนึงครับแล้วก็เวลาตั้งหน้าปัดในการนะครับจะมีน็อตไขควงก็ได้ครับมาไขแล้วก็ตั้งคือเราเซตตรงนี้ก่อนนะครับเซตตรงนี้ก็ข้างบนก็เซตเท่ากัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับอันนี้ก็คือทดย่อยมาอีกทีนึงถ้าเกิดมีเข็มมาตรงนี้ก็คือเป็นวินาทีได้เลยครับตัวเนี้ย
0: อ๋อ
1: ครับเป็นวินาที
0: จริงๆแล้วกลไกนาฬิกามันไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสามารถที่จะกำหนดวินาทีให้เท่ากันอะไรยังไงอันนี้เป็นเรื่องของความชำนาญและ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ถ้าเกิดนาฬิกาเดินเร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาปรับลูก

0: ุ้มตัวนี้ครับให้มันลงเพื่อที่น้ำหนักจะได้ลงใหม่ทีนึง
1: แล้วตุ้มอันนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้
0: เลื่อนลงได้ครับอยู่ที่เราปรับนะครับว่านาฬิกาเดินเร็วหรือเดินช้า
1: เทคง่ายๆมีแค่นี้
0: มีแค่นี้เองแต่นาฬิกาที่เดินตรงครับเพราะว่าน้ำหนักมันคงที่ตลอดเห็นไหมครับ
1: ค่ะ
0: ลูกตุ้มมาถึงพื้นเมื่อไหร่คือนาฬิกาหยุดเดินเลยแต่ถ้าที่อยู่ข้างในนะครับที่เป็นไขลานอันนั้นเป็นสปริงขดลวดนะครับถ้าเกิดเดินได้2-3วันนาฬิกาเริ่มเดินล้าก็เดินช้าไปเราต้องไขลานอีกทีนึง
1: แต่อันนี้จะเสถียร
0: แน่นอนครับน้ำหนักคงที่ตลอดเลย
1: ความฉงนนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับว่าเอ๊ะเมื่อก่อนคนไทยเขาบอกเวลากันยังไงก็เลยได้มาที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลจากพี่บอยเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี่นะคะก็เป็นกลไกนาฬิกาหน้าตาที่คุ้นเคยกันค่ะแต่ประเทศไทยจะมีเครื่องมือและวิธีบอกเวลาแบบอื่นอีกไหมนะคะเราไปติดตามต่อและคลายฉงนกันต่อในช่วงหน้ากับอาจารย์เผ่าทองค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องนาฬิกาพกนาฬิกาพกเป็นนาฬิกาที่ใช้บอกเวลาทั่วไปโดยนิยมใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทกระเป๋ากางเกงสแล็คก่อนที่จะมีนาฬิกาข้อมือมาแทนที่ลักษณะของนาฬิกาพกในยุคแรกนั้นจะมีสายโซ่เชื่อมต่อกับตัวเรือนซึ่งปลายสายจะเป็นตัวคลิปเพื่อยึดติดและใส่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทปกเสื้อสูทหรือหูกางเกงอีกทั้งยังป้องกันนาฬิกาตกหล่นด้วยช่วงแรกของนาฬิกาพกนั้นมีเพียงเข็มชั่วโมงเท่านั้นต่อมาปลายศตวรรษที่17มีการเพิ่มเข็มนาทีเข้าไปปลายช่วงคริสตศักราช1830เริ่มมีการผลิตนาฬิกาพกโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฮลลี่พิกกินและพี่ชายชาวอเมริกันเป็นครั้งแรกจึงทำให้นาฬิกาพกเกิดความแพร่หลายมากขึ้นและนี่คือวิวัฒนาการของนาฬิกาพก

0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมานั่งนั่งนั่งนั่ง
0: โอ้วันนี
1: ้สั่งมาให้เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: โอทามัดดี้คอฟฟี
0: ่ทำไมเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีเขียวขนาดนี้คะอาจารย์
1: มันมีทั้งกาแฟ
0: ค่ะ
1: มีทั้งดม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีชาเขียวญี่ปุ่น
0: อาจารย์กะไม่ให้หนูนอนเลยใช่ไหมคะ
1: เออก็เอาให้แบบว่าทานแล้วตื่นตลอดเลยไง
0: ะ
1: จะได้สดชื่นกันวันนี้
0: ค่ะวันนี้นะคะพัฒนาเนี่ยมาแต่เช้าแล้วอาจารย์แบบสั่งกาแฟมารอขนาดนี้เดี๋ยวจะคลายสงวนให้หนำเลยค่ะ
1: ได้มีอะไรสงสัยก็ถามมา
0: วันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาค่ะหนูสงสัยย้อนไปถึงตั้งแต่ยังไม่มีเข็มบอกเวลาไม่มีหน้าปัดอะไรอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเขาดูเวลากันยังไงคะ
1: ก็ดูแดด
0: ดูแดดนะคะ
1: ดูแดดแจ้งแล้วดูแดดดูเวลาแจ้งชาวบ้านเนี่ยทั่วไปก็ดูมือเอาแจ้งนะดูแจ้งดูเพลนแต่ว่าในส่วนของราชการเองเนี่ยในสมัยสุโขทัยก็ดีในสมัยอยุธยาก็ดีมันก็ต้องมีตีกลองกับตีคล้องของหลวงของหลวงก็จะมีหอคล้องหอกลอง
0: นะ
1: ในพระราชวังมัณฑะเลย์ที่พม่าก็มีพระราชวังที่เมืองอังวะของพม่าก็มีทุกที่ต้องมีหอคล้องหอกลอง
0: แล้วเขาตีบอกเวลากันยังไงคะ
1: ก็ตีบอกเวลากลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
0: กลางคืน
1: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
0: ค่ะ
1: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
0: มง
1: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
0: ง
1: เก่งมากหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าโมงโมงโมงทั้งนั้น
0: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
1: ใช่พอหมดถึงหกโมงเย็นพอหมดจากหกโมงเย็นไปก็เป็นเวลาหนึ่ง
0: หนึ่งทุ่ม
1: ทุ่ม
0: ทุ่มแสดงว่า
1: ทุ่มทุ่ม
0: เป็นเสียงกลอง
1: ถูกต้องอีกนั่นแหละโบราณเนี่ยก็ฟังเสียงกลองเอาก็จะเป็นของหลวงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องบอกเวลา
0: อาจารย์คะทีนี้1ยาม2ยาม3ยามอันนี้คืออะไรคะอาจารย์
1: ก็เป็นการแบ่งเวลาของคนโบราณอีก
0: ค่ะ
1: 3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมง
0: อ๋อ
1: ช่วยยาม1ช่วยยาม2ช่วยยาม3ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มยาม1 3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มเงี้ยยาม2
0: เดี๋ยวนี้ก็เหลือหลงเหลือแค่2ยาม
1: 2ยามถึงตี3ยาม3ต
0: ี
1: 3ถึง6โมงเช้ายาม4
0: ค่ะอาจารย์คะความสงวนถัดมาค่ะไหนๆตั้งหอกลองขึ้นมาทั้งทีอะค่ะอาจารย
1: ์
0: มันมีไว้บอกเวลาอย่างเดียวเลยไหมคะ

0: หอกลองเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่หอบอกเวลานะในพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีหอกลองน
1: ะ
0: ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมน
1: ะ
0: จัตุรัสเนี่ยนะเป็นก้อนคิวบิตสี่เหลี่ยมเนี่ยซ้อนกันย่อมขึ้นไป3ชั้น
1: 3ชั้นสูงสัก
0: สูง
1: เลย
0: สูงเลยนะครับ20-30เมตรนั่นแหละ แล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีกลองแต่ละลูกนะฮะเสียงเนี้ยเสียงกลอง3ใบไม่เหมือนกันอันนึงบอกเวลา
1: ค
0: นได้ยินทุกวันอีกอันนึงจะตีเฉพาะเวลาที่มีไฟไหม
1: ้
0: คนได้ยินเสียงกลองนี้ก็ต้องทุกคนเป็นหน้าที่ของพลเมืองคนไทยหน้าที่พลเมืองดีต้องช่วยกันหิ้วกระป๋องกระแป๋งหิ้วทรายหิ้วน้ำออกมาหาที่ดับไฟไปตัดใบตองสมัยนั้นโบราณพอรู้ไฟไหม้ปั๊บกระโดดเข้าไปหาดงกล้วยตัดใบตองสดออกมาทั้งทางมาฟาดเพราะว่าก้านตองเนี่ยมันจะมีก้านตองมันจะมีน้ำ
1: เมื่อกี้โดนก้านตองฟาดนิดนึงนะคะก้านตองเนี่ยมันมีน้ำมันดับไฟได้อะคะอาจารย
0: ์มันอวบน้ำก้านมันอวบน้ำเพราะฉะนั้นเวลาตีแล้วมันไม่ติดน
1: ะ
0: แล้วตีแรงๆเนี่ยก้านมันก็แตกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความแฉะมันไม่ถึงกับให้ดับได้หรอกแต่ว่าความแฉะชื้นมันทำให้ไฟไม่ลามนะกลองบอกเวลากลองบอกไฟอีกอันนึงก็คือกลองบอกข้าศึกสงคราม
1: ข้าศึก
0: มีประชิดติดเมืองอ้าวต้องตีกลองนี
1: ้
0: มีอะไรอ่ะวินิจฉัยเพรีอ
1: ั
0: คคีพินาศแล้วก็พิฆาตไพรีวินิจฉัยเพรีก็กลองบอกเวลานะฮะอัคคีพินาศก็ให้ไฟมันมอดไหม้นะฮะแล้วก็พิฆาตไพรีก็ประหัตประหารฆ่าศึกตามชื่อตีเมื่อไหร่ต้องมีชัยชนะ
1: ก็ใช้คนไทยก็ใช้เสียงกลองบอกเป็นสัญญาณ
0: เป็นเครื่องสัญลักษณ์ใช
1: ่ค่ะอันนั้นน่ะคือยุคโบราณแล้วบอกโดยทั่วถึงกันเลยคือเหมือนมีศูนย์กลางบอกว่านี่คือมาตรฐานนะตีกลองเท่านี้เท่ากับเท่านี้ทุ่มเท่านี้โมงนะ
0: ต้องรู้กันใช
1: ่แล้วถ้าแบบมีอุปกรณ์อื่นๆดีไหมคะ
0: ที่
1: แบ
0: บชาวบ้านทั่วไปส่วนตัวเช่นนาฬิเกมะพร้าวนาฬิเกก็คือกะลาทั้งหลายนี่แหละกะลามะพร้าวเนี่ยนะฮะมะพร้าวมันมีตา
1: ค่ะ
0: นะฮะมะพร้าวมีตาเขาก็ผ่าครึ่งลูกนะฮะเขาจะมีมาตรฐานนะว่าผ่าครึ่งลูกแล้วก็จะมีหม้อใส่น้ำหม้อดินนี่แหละก็เอากะลามะพร้าวที่มีรูนั่นแหละค่อยๆวางลงไปมันรั่วอยู
1: ่
0: วางหงายเอาไว้นะฮะวางปั๊บน้ำมันก็ไหลเข้ามาเรื่อย
1: ๆ
0: กะลามันมีน้ำหนักเพราะนั้นมันก็กดลงไปในน้ำน้ำก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆชั่วจังหวะที่กะลาจมลงไปถึงก้นก
1: ็
0: ถือว่า1ชั่วนาฬิกาหรือนาฬิเ
1: ก
0: ก็จะเป็นขั้นตอนของการจับจังหวะนะฮะการจับเวลานี่คือนาฬิกาจับเวลาเราไม่มีนาฬิกาจับเวลาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
1: ไม่มีนาฬิกาทรายก็ยังไม่ได้ใช้กัน
0: ใช่
1: แล้วนาฬิกาอย่างเป็นหน้าปัดที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยคะมีในไทยอย่างเป็นทางการกันมาตั้งแต่ยุคไหนคะอาจารย
0: ์อุ้ยผีหลอก
1: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
0: นี่
1: ค่ะ
0: สมมติว่านาฬิกาเรือนนี้นะ
1: ค่ะ
0: อายุ100ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่พัดได้ยินเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงมั้ย
1: จริงค่ะ
0: เพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เราสองคนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
1: จริงค่ะ
0: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4นะฮะจริงๆแล้วอาจจะมีตั้งแต่ร.3ประเภทนาฬิกาพกนาฬิกาพกแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะไม่เหลือหรือเหลือน้อยมากนะฮะแต่ว่าที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นนาฬิกาที่มันเป็นหน้าปัดโต
1: ๆที่เห็นกันเลย
0: เห็นกระจัดๆเนี่ยนะฮะก็คือที่พระที่นั่งภูวดลทัศนัยในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันรื้อออกไปหมดแล้วรื้อตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ภูวดลทัศนัยนาฬิกาสมัยรัชกาลที่4ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังนี่นะเห็นออกมาแต่ไกลเลยนะหมายถึงเราอยู่สนามหลวงอ่ะเราก็มองเข้าไปเห็นยอดหอระฆังตั้งสูงขึ้นมาแล้วก็มองเห็นนาฬิกา
1: โผล่ขึ้นมาเหนือกำแพงอีก
0: โอ้ไปขึ้นไปไกลมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยนะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
1: เอ๊ะ แสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
0: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตย
1: ์
0: ท
1: ิ
0: วานะฮะทิตย์ก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮ
1: ะ
0: ก็คือวันวานเวลากลางวันที่มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร
1: ์
0: ถ้าในสมัยโบราณเนี่ยเราไม่ได้กำหนดวันตามสุริยคตินะการใช้พระอาทิตย์เป็นหลักเนี่ยสุริยคติสมมติวันวิสาขบูชามันก็เราก็จะต้องวันที่เท่านั้นเท่านั้นตลอดแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้จันทรคติเนี่ยเอาข้างขึ้นข้างแรมเป็นหลักเนี่ยวันที่มันจะเปลี่ยนวันที่มันจะเปลี่ยนแปลงไป
1: มันจะหมุนวนไปมันจะไม่ได้เท่ากับปฏิทินทุกวันนี้
0: ใช่ก็จะเหมือนกับในศาสนาอิสลามที่ว่าฮิจเราะห์ศักราชเท่านั้นเท่านั้นดูจากพระจันทร์
1: จ
0: ันทรคติฮะถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นต้องพูดว่าเจ้าหน้าที่สอง
0: คนนี
1: ้สองท่านนี้สองตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะมีคนหนึ่ง
0: ดูเวลากลางวัน
1: ดูเวลากลางวันคนอีกคนหนึ่งก็คือมองพระจันทร
0: ์ดูเวลากลางคืนสองคนนี้เขาก็คงต้องมีลูกน้องมีทีมงานของเขาทีมงานเขาก็จะต้องแบบคล้ายๆกับว่าจัดเรื่องเวลากลางวันจัดเรื่องเวลากลางคืนอะไร
1: ต้องคอยตั้งเวลาม
0: าไม่ถึงกับตั้งเวลาแต่ว่าโอเคตั้งเวลาได้นะดูเรื่องเวลาความถูกต้องความเที่ยงตรงแล้วก็ให้สัญญาณส
1: ั
0: ญญาณนี่ก็ยังตีถึงมีนาฬิกาก็ไม่ได้เลิกตีหอกลองนะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: หอกลองก็ยังตีอยู่ฮะยังบอกเวลาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าประชาชนทุกคนจะมีนาฬิกาเหมือนเราปัจจุบันนี
1: ้
0: พวกเราบางทียังไม่ชอบใส่นาฬิกาเลยบางทีก็อาศัยนาฬิกาคนนั้นดูเดินไปกระถามเขาขึ้นรถไฟฟ้าก็คอยดูคนที่เขาเกาะราว
1: แอบดูนาฬิกาคนอื่น
0: พลิกอยู่นั่นแหละคนอื่นเขาก็บอกเอ๊ะเราพลิกอะไรวะกูก็พลิกหน้าดูนาฬิกามึงนั่นแหละ
1: แต่ว่านี่แหละค่ะเริ่มใกล้ความจริงแล้วค่ะเพราะว่าคือพระชาเนี่ยไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วก็ได้พบเรื่องราวมากมายแล้วตอนนี้เข้าใกล้มาแล้วว่าในสมัยรัชกาลที่4มีหอนาฬิกาเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะได้รู้หมดเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกโมงทำไมถึงเรียกทุ่มเมื่อก่อนนี้เขาบอกเวลากันยังไงมีการประดิษฐ์เครื่องนาฬิกาจับเวลาด
0: ้
1: วยตัวเองด้วยกะลาธรรมดานี่แหละนะคะไปลอยเอาไว้ในน้ำแค่นี้ยังไม่พอค่ะเรื่องเกี่ยวกับเวลามันยังมีความหมายอะไรซ่อนกันอีกไหมคะอาจารย
0: ์มีเยอะแยะเลยต
1: ้
0: องค
1: ุ
0: ยต่อ
1: โหไม่หมดแค่นี้แน่นอน
0: ไม่หมดหรอก
1: น
0: ี่ทานก่อนเดี๋ยวเย็นหมดละลายละ
1: ละลายแล้วค่ะ
0: อันนี้ก็จะเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นใหม่ร้านนี้ของอร่อยมากเลยนะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักดื่มกาแฟกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคลายสงวนกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับและเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทยประเทศไทยมีการนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์หรือรสเป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริใช้ในกลางรัชสมัยของพระองค์โดยเริ่มนับรส1ในปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีคือพ.ศ.2325การเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็นพ.ศ.ให้บวกด้วย2324และในปัจจุบันประเทศไทยใช้การนับศักราชเป็นแบบพุทธศักราชหรือพ.ศ.โดยใช้การแพร่หลายในประเทศที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประเทศไทยเริ่มนับพ.ศ.1เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้ว1ปีและใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

0: ายฉงนกันต่อค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้เนี่ยพูดถึงรัชกาลที่4ไปแล้วว่าเริ่มมีหอนาฬิกาเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าหลังจากพระชาได้เข้าไปชมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติค่ะแล้วก็ได้เห็นพระอัจฉริยภาพด้านอื่นๆของรัชกาลที่4ด้วยอาจารย์ช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะเพราะว่าพระก็อยากจะทราบเหมือนกัน
1: คือว่าต้องกราบเรียนนะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยนะครับท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้นะครับเรื่องของความเป็นสากลของโลกมากเลยคือช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่โลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยตอนนั้นท่านทรงผนวดนะฮะแล้วก็ประทับอยู่ที่วัดราชาธิวาสแล้วก็มันมีคลองย่อยจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามากั้นระหว่างวัดราชากับโบสถ์คอนเซปชันนะครับที่โบสถ์คอนเซปชันหรือวัดคอนเซปชันเนี่ยก็จะมีบัตรหลวงปาเลกัวนะครับเป็นคนฝรั่งเศสอยู่เนี่ยบัตรหลวงนั้นน่ะถวายสอนภาษาละตินรัชกาลที่4แลกกันโดยการพระราชทานสอนภาษาไทยให้เพราะฉะนั้นโลกมันพัฒนาการมากรัชกาลที่4ท่านเรียนภาษาละตินเสร็จก็ภาษาอังกฤษก็ได้โดยอัตโนมัติท่านก็ไม่ได้เรียนพระองค์เดียวนะฮะท่านให้พระปิ่นเกล้าน้องของท่านเรียนด้วยให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริโยวงศ์ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เรียนหมด

0: ใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกงนาฬิกาต่างๆนาฬิกาพกน
1: ะ
0: สมัยนั้นของคาเทียของคายาเปียเจ
1: ้
0: ยี่ห้อดังๆเนี่ยในโลกเนี่ยนะที่เราฮิตกันปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะ
1: เ
0: ป็นของที่มี
1: มาร้อยปี
0: มีเป็นร้อยปีดั้งเดิมหมดเป็นนาฬิกาพกทำจากทองคำทั้งเรือนหน้าปัดลงยามีแบบข้างขึ้นข้างแรมที่เรียกว่าพระจันทร์ยิ้มมีฟ้าตลับไม่มีฟ้าตลับเปิดเปื่อยหลังเปื่อยหน้าอะไรต่างๆมีหมด
1: ค่ะซึ่งก็นอกจากเรื่องนาฬิกาที่เริ่มมีเห็นหน้าปัดบอกเลข1ถึง12กันแล้วเนี่ยรัชกาลที่4ทรงโปรดเรื่องดาราศาสตร์ด้วยใช่ไหม
0: มากมายเลยฮะเรื่องกล้องถ่ายรูปก็โปรดปรานมากและที่สำคัญที่สุดก็คือในการเรียนภาษาละตินภาษาอังกฤษเหล่านี้เนี่ยนะฮะท่านก็ได้ตำรานะครับตำราเกี่ยวกับการดูเรื่องจันทร์สุริยคติจันทรคติและตำราเรื่องเกี่ยวกับการดูดาวเรื่องดาราศาสตร์ดาวนู่นดาวนี่ดาวหางดาวไม่มีหางอะไรก็ว่ากันไปนะสารพัดหมดเลยเนี่ยท่านเนี่ยนะฮะเก่งคำนวณรัชกาลที่4เนี่ยคำนวณได้หมดเลยว่าสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อนี่เมื่อนั่นอะไรต่างๆท่านเนี่ยกล้าถึงขนาดที่ว่าท่านคำนวณแล้วว่าพระจันทร์จะบังพระอาทิตย์นะสุริยคราสใช่ไหมพระอาทิตย์จะถูกบังเนี่ยเต็มดวงเนี่ยเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่กินหมดเท่าไหร่และเกิดขึ้นตรงไหนที่ดูชัดที่สุด
1: สามารถคำนวณได้ด้วย
0: คำนวณได้เป๊ะเลยว่าเส้นลุงเส้นแวงลิปดาพิลิปดามันอยู่ตรงไหนจึงได้เสด็จไปที่ตำบลว่ากอ ความเก่งของรัชกาลที่4เนี่ยทำให้เสด็จสวรรคตเลยนะเพราะว่าการที่ไปพาคณะทูตไม่ใช่ไปพระองค์เดียวนะพาคณะทูตไปเพื่อที่จะไปยืนยันว่าพระองค์เนี่ยแม่น
1: ไปพิสูจน์การคำนวณของพระองค์ท่าน
0: ไปพิสูจน์กันเลยที่ตำบลว่ากอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นมันเป็นป่าลกมียุงมาลาเรียต่างๆเยอะแยะมากมายพระอาทิตย์เนี่ยโดนพระจันทร์เงาพระจันทร์บังเนี่ยนะตามเวลาเป๊ะจับอยู่กี่มินิทนี่ท่านเขียนเลยใช้คำว่าสมัยนั้นนาทีใช
1: ้
0: คำว่ามินิท
1: อ๋อยังไม่มีคำว่านาที
0: วินาทีใช้คำว่ามินิทนะฮะมินิทเนี่ยกี่มินิทกี่มินิทกี่มินิทนี่เขียนหมดเลยพอจับเต็มดวงปั๊บนกกาล้อกันเซ็งแซ่บินกลับรังบินอะไรต่างๆพอนกนึกว่าค่ำแล้ว
1: เกิดความแปรปรวน
0: บันทึกเอาไว้ตอนนั้นสนุกสนานมากพอเสด็จกลับมาก็ประชวนด้วยพระโรคมาลาเรียนะฮะโดนยุงกัดพระโรคไข้ป่าแล้วก็เสด็จสวรรคตแต่ว่าจะบอกว่าในรัชกาลของพระองค์ท่านนี่มันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างที่รัชกาลที่5ทรงทำทรงสร้างเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีรากฐานมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4ซึ่งวางเอาไว้ให
1: ้อย่างนี้นี่เองค่ะงั้นแสดงพอเข้าสู่ยุคของรัชกาลที่5เทคโนโลยีต่างๆก็ยิ่งรุ่งเรืองใช่ไหมคะ
0: รุ่งเรืองขึ้นรัชกาลที่5ก็ได้แนวดีจากรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นรัชกาลที่5เนี่ยทำตามแนวพ่อเดินสร้างไว
1: ้
0: แค่นั้นเองเรารุ่งเรืองเลย
1: ค่ะแล้วก็แน่นอนก็ต้องรวมถึงเรื่องของการบอกเวลาด้วยก
0: ็
1: น่าจะมีการใช้นาฬิกาแบบสากลเนี่ยเป็นหน้าปัดเนี่ยแพร่หลายขึ้นใช่ไหมคะ
0: โอ้โหยุครัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นยุคทองของนาฬิกาทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสนาบดีทุกคนมีนาฬิกาพกเพราะประกวดประขันกันด้วยสายสอยสายห้อยนาฬิกาพวกก็จะต้องเหน็บกับกระดุมแล้วก็ทิ้งโค้งมาโชว์สร้อยแล้วก็นาฬิกาพกไว้ในเสื
1: ้
0: อถึงเวลาก็ล้วงออกมากดดูหน่อยล้วงออกมากดดูหน่อยมันเก๋ไก๋อย่างนี้เป็นต้น
1: นี่นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือ ที่บ่งบอกสถานะมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว
0: ใช่บอกฐานะทางสังคมเลยคนนี้นาฬิกาทองคนนี้นาฬิกาเงินคนน
1: ี
0: ้นาฬิกาฝังเพชรตัวเลขฝังเพชรหมุด12หรือ6หรือ3หรือ9มีลงยาหรือฝังทับทิมอะไรเงี้ยมีหมด
1: ก็จะมีความสวยงามพัฒนาขึ้นมาเรื่องถัดไปค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะเราถึงจะต้องมีการฟังกันตอน8โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะคะมาละติ๊กต๊อกติ๊กตอกเวลา8นาฬิกาเพลงชาติขึ้นทันที
0: โอเค
1: ค่ะ
0: แปลว่าเคารพธงชาติเวลา8นาฬิกา
1: 8โมงค่ะ6โมงเย็น
0: การกำหนดเวลาเนี่ย8โมงเช้า6โมงเย็นเนี่ยมันกึ่งเวลาราชการนะ
1: ค่ะ
0: กึ่งใช้คำว่ากึ่งเวลาราชการกำหนดเวลาเหล่านี้เนี่ยนะต้องเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเมื่อ2411เนี่ยนะบ้านเมืองตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มีระบบระเบียบแบบปัจจุบันนี
1: ้
0: นะฮะเสนาบดีทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้าน
1: อ๋อไม่มีศูนย์ราชการ
0: ไม่มีศูนย์ราชการ บางครั้งงานประชุมบางประชุมเนี่ยจำเป็นต้องมีเสน

0: บดีหลายกระทรวง
1: ค่ะ
0: เสมียนตรานี่ก็ต้องวิ่งไปเสนาบดีคนนี้อยู่สาทรก็วิ่งไปสาทรอีกคนอยู่บางรักวิ่งไปบางรักอีกคนนึงอยู่ตลาดน้อยวิ่งไปตลาดน้อยอีกคนอยู่ฝั่งทนพวกสายสกุลบุญนาคอยู่ฝั่งทนข้ามฟากไป
1: กว่าจะส่งข่าว
0: กว่าจะประชุมรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใช้เวลาหลายวันเป็นอาทิตย์เพราะว่าเอาเรื่องนี้ไปเรียนท่านนี้ท่านนี้เห็นด้วยอีกท่านนึงไม่เห็นด้วยก็ต้องเอาไม่เห็นด้วยกลับมาเรียนที่ท่านที่เห็นด้วยเถียงกันไปเถียงกันมาอิสเมนก็เอาคำเถียงเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาพูดผิดบ้างถูกบ้างตกอีกก็ต้องปรับเรื่องรัชกาลที่5ขึ้นครองราชท่านบอกไม่ไหวละระบบแบบนี
1: ้
0: ท่านก็เลยโปรดให้สร้างอาคารที่เป็นตึกฝรั่ง3ชั้น4ชั้น2ชั้นในพระบรมมหาราชวังเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปขวามือทั้งพืชเลยนั่นน่ะตึกฝรั่งทั้งหมดตรงนั้นน่ะนะครับสร้างเป็นที่ตั้งของกระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมทั้งหอรัศดากรพิพัฒน์ซึ่งปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์เป็นอาคารที่เป็นต้นกำเนิดของกระทรวงการคลังเป็นที่จัดเก็บภาษีอากรกรมสัมภากรทั้งหมดเกิดมาจากหอรัศดากรพิพัฒน์สร้างหอนี้เสร็จปั๊บนะ2419กำหนดเวลาให้ข้าราชการทั้งหมดมาทำงาน
1: ก็มีศูนย์ราชการ
0: ที่นี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 8โมงเช้าเสนาบดีทุกกระทรวงต้องมานั่งเสมียนทุกคนต้องมานั่ง8โมงเช้า4โมงเย็นค่อยกลับบ้าน
1: ค่ะนี่คือเป็นต้นกำเนิด
0: ของเวลาราชการ
1: เป็นคนสมัยก่อนหนูมีนาฬิกาอยู่นาฬิกาดันหยุดเดินไปอย่างเงี้ยแต่หนูอยากจะตั้งนาฬิกาให้ตรงเป๊ะๆมันยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะแบบตั้งเวลาให้ตรงได้ไหมคะสมัยก่อน
0: เข้าใจในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกองทัพเรือของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองน
1: ะ
0: มีเรือรบหลวงหลายต่อหลายลำนะตั้งแต่รอสีและสยามอรสุมพลอะไรต่างๆพวกนี้มีฝรั่งต่างชาติเป็นกัปตันหมดสมัยรอ5เนี่ยนะฮะมีเรือพระที่นั่งมหาจักรีพญาชลยุทธโยธินเป็นคนเดนมาร์กถ้าเผื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนะพญาชลยุทธโยธินก็เท่ากับผู้บัญชาการทหารเรือใหญ่ขนาดนั้นคนนี้มีความจงรักภักดีแล้วก็รักประเทศไทยมากเลยเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะพร้อมกับเทคโนโลยีของฝรั่งเช่นเอาเครื่องโครโนเมตรเข้ามานาฬิกาโครโนเมตรเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพเรือเองเนี่ยนะฮะก็มีหน้าที่ในการให้สัญญาณเช่นเวลาเที่ยงจะยิงปืนปืนใหญ่ไม่มีลูกปุ้งขึ้นหนึ่งทีอย่างเงี้ย
1: ปืนใหญ่เลยค
0: ่ะยิงปืนใหญ่ประจำเรือหรือไม่ก็ปืนใหญ่ประจำที
1: ่
0: ตรงป้อมปุ้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่อยู่รอบนอกพระนครอย่างเช่นตาสีตาสายายมายายมีชาวไร่ชาวนาชาวสวน
1: เอาให้ได้ยินไกลที่ส
0: ุ
1: ด
0: ไม่มีปัญญามีนาฬิกาทุกคนก็ต้องพึ่งเวลาพระเจ้าไม่มีนาฬิกาใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นการตั้งเวลาประจำวันก็คือฟังปืนเที่ยง
1: ฟังปืนเที่ยงวัน
0: ฟังปืนเที่ยงวันเป็นหลักสมัยโบราณเนี่ยการคมนาคมใช้เรือเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเรือเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดที่ควบคุมเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับต่างชาติเพราะไม่มีเครื่องบินทหารเรือเนี่ยจึงเป็นหน่วยงานที่ควบคุมเวลาพอเริ่มมีวิทยุพอเริ่มมีวิทยุปั๊บเนี่ยนะฮะก็ง่ายขึ้นระบบปืนเที่ยงเลิกไปแล้วนะครับพอเริ่มมีวิทยุจากนั้นก็ประกาศเวลาตามวิทยุประกาศเวลาเวลาเคารพธงชาติเวลาเย็นเช้าเย็นประกาศทางวิทยุประกาศเวลาทุกวันทุกเช้าติ๊งตอกติ๊กตอกแล้วก็ประกาศเวลาตามเทียบตามกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
1: คลายฉงนสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์เต็มที่มากเลยค่ะแต่ว่าคุยกันมาเยอะค่ะอาทิตย์นี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์บ๊ายบาย
1: กันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะรายการใครสงวนไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะพัชชาเนี่ยจะต้องขออนุญาตนะคะพาตัวเองไปหาเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติมก่อนค่ะอาจารย์เผื่อว่าสักวันหนึ่งหนูจะกลับมาสงวนใจอาจารย์ใหม่นะคะส่วนใครจะมาเป็นผู้ตั้งข้อสงสัยให้อาจารย์คลายฉงนต่อไปก็ต้องฝากอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพัชชาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S SIFICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

0: แต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์ Classroom จากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้

วันนี้เวลา8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยอุปนายกสภาสถาบันพร้อมทั้งอธิการบดีสถาบันและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทและเข้าประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569ถึง2570การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2568เวลา 17:39 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดประวัตินิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบรมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมทรงศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์สิบรูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ห้ารูปนั่งปลุกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์สี่รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วความสูงองค์พระ21เซนติเมตรความสูงรวมพังพาน39เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปลกประกอบด้วยมนต์สารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปลกซึ่งประทานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลองค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนกันเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราชเจ็ดเสียรแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมาวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5แบบได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์
ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์02-716-5436-7หรือ09-7231-2880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองวันนี้เวลา 20:32 นทุนกรมหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนประจำอำเภอปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน 1,467 ในการนี้ทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอาทิการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองโคดดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชันและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้เช่นแก้วน้ำการประดิษฐ์เครื่องประดับศิลาภรณ์และถนิมพิมพ์ภาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาโดยศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีบริการให้คำปรึกษาทั้ง walk in และ phone in เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัดทันทีผลสำเร็จของชมรมทวีนัมเบอร์วันสมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอทวีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทวีนัมเบอร์วันสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถาวรทำพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้ยังมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนโพทองจินดามณีต่อจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be No. 1แล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1ซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ร่วมกับแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัด
ทองเป็นปีที่2สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดอ่างทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน

พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งในเวลา 11:00 หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประเสริฐพรวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 9:20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประดิษฐานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบอ่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาวัดชูจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิตอุตมะธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมะนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริ
ธรรมนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยวัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชากรีนฮอสพิทอลโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถานกรีนฮอสพิทอลจีเป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่มรื่นทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์1อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีกรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าสังวานวิทย์1ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน203คนครูและบุคลากร22คนมีนายศักดิ์ไกรภาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมนำพัฒนาศักยภาพครูในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่มูลนิธิสนับสนุนให้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชมรมสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปริ้นพระราชทานเพื่อฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายต่างๆเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีศิลป์สังวาลได้รับการจัดสรรงบประมาณพระราชทานในการจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นเช่นการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน689คนมีครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการเรียนการสอนดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กและแต่ละกลุ่มแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนน้องท่านยังมีกิจกรรมจากสารที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมนุมจากชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสารอาทิกระเป๋าที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนและกิจกรรมชุมนุมอื่นๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเครื่องมือพระราชทานเช่นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติและจากเย็บผ้าสามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพสนับสนุนให้มีทีมกีฬามวยปล้ำเพื่อให้เด็กหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ประจำปี2519และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย U17 เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนยูธเกมประจำปี2019ด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI Club พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดรัชดาทิฏฐานวัดบางนานอกวัดปฐุมวนารามวัดศรีเอี่ยมวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดใหญ่บางปรากฏวัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นบริษัท AIA จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดสว่างวารีรัตนารามวัดละอ่อวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนารามวัดปรือคันวัดมหาพุทธารามและวัดโนนเพกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทน็อตบริกจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS and Agrosys จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับ

ปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทางทหารชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องบัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมนุบาศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาภิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชยราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยบริษัทสหยูเนี่ยนจำกัดมหาชนบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: แม่วันนี้เราลงไปเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: แต่แม่กูแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้น้องแม
2: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
0: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงรัชกาลที่3ได้รัก

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเราช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนปากใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูมาปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิตีคนให้แป้งละลายเข้ากันตามต่อได้นั้นคือน้ำตาลโตนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเราสามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลโตนด

0: ดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลตะโนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ
1: ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว
0: ้ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โลนะครับในสมัยโบราณขี้โลเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
1: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

เมื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โหลและน้ำมันขี้โหลพักไว้ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โหลเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่ติดถาดแล้วก็มีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็กวนคนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวขึ้นมานะครับพอแป้งขนมกวนของเราเนี่ยเริ่มหนืดเหนียวคุณผู้ชมครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกวนอย่าหยุดมือเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนื้อแป้งอ่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยกวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยเรียกว่าขนมกวนนั่นเอง

เมื่อเรากวนขนมที่มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าด้วยขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงชโลมทาน้ำมันขี้โหลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนที่มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โหลประสานกลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20 ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้คุณผู้ชมรับชม2สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณโบราณแล้วอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยเลยครับ
1: เริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผา
0: เคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับ
1: เผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: จัดการขยำทำให้กาบมะพร้าวแหลกกระจายตามต่อได้นำไปปั่นให้ละเอียด
1: ในสมัยโบราณโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
0: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
1: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางค์กลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผงถ่านที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ในขนมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงถ่านอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับนี
0: ่เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆหยอดเติมน้ำปูนใสตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือตีแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โล้ในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
1: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อว่าขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะครับคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาที่ขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไปเหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถ่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
0: เมื่อกวนขนมจนได้ที่จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูด

0: ส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอประแล้มจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
1: เรามาลุยต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปด้วยในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
0: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุกลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จนำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
1: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับขนมของสตังในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทะแยงเดี๋ยวสตังจะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอปลาแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความหวานมันจากน้ำกะทิมิผิดหวังโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอยชวนให้น่ากินจังเลยครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่เราจะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: นึ่งผ่านไป15นาทีจึงพลิกกลับสลับด้านนึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระโบมนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยแห้งตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวแดงของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมคั่วงาขาวพักไว้

0: ี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตะโนด
1: หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้แล้วให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียวแดงของเราจะเหนียวข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: ำพาใบเตยไปปั่นให้ละเอียดเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางแล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือตีผสมให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูลข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูลไว้ลงไปกวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใส
1: ในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักจะนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้

0: ความอดทนและก็กำลังแขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ยต้องไม่ช้าเลยครับต้องรีบในการที่จะ
1: กวนข้าวเหนียวต่อไปจนกว่าจะได้ที่

จากนั้นจึงปล่อยให้เซตตัวสักพักแล้วทายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วรสชาติข้าวเหนียวแดงหอมอร่อยเลยครับข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตังจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะ

ียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัดนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
3: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
2: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข

0: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
1: เรียนดีมีความสุข
2: เรียนดีมีความสุขครับ
3: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้งั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
4: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
0: ค่ะนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทย

0: เป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามาลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามาลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์จัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
2: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้เข้าร่วมตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการ ที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
3: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอนอหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องและก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
4: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชี้ทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
2: ย็อบกระดาษ
0: ย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Entech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของ

0: 54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยก็ได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันนึงก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหาร สถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
0: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
0: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
0: คือหมายว่าฝึกเสร็จแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก
1: ็จบ
0: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้สี่โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: ปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่

0: เองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
1: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
0: ซึ่งปกติ
1: ครับ
0: จะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
1: ครับอย่างตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
0: ครับ
1: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
0: ครับผม
1: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
0: ครับ
1: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื
0: ้อ
1: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่2ก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานเนี่ยก็อาจจะ
0: มันจะรู้สึกแบบ
1: น่ากลัวน่ากลัว
0: เชื้ออะไรเนี่ย
1: ใช่น่ากลัวมาก
0: ๆ
1: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติก็คือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
0: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
1: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
0: คลี
1: น
0: เนส
1: ของมันก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
0: โอ้โห
1: นะอันนี้สำคัญมาก
0: ครับผม
1: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไปนะฮะอันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP
0: ครับ
1: Good Manufacturing Practiceอ
0: ัน
1: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
0: ม
1: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุดหนึ่งไมครอนนะ
0: หนึ่งไมครอน
1: มันชื่อเฮป้านะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
0: ม
1: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
0: ไม่ใช่น้ำประปา
1: น้ำประปาก็ไม่ใช่
0: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
1: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าม
0: าน
1: ะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
0: ครับ
1: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
0: ครับ
1: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
0: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
1: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
0: ผม
1: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
0: อย่างเช่น
1: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
0: บ
1: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะผมทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
0: ใช้ข้าว
1: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องแล้วก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ
2: คนไทยก็ทำได้
3: เพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ
2: ่คนไทยก็ทำได
0: ้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับนะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะ
0: ครับ
1: ถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทําหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทําหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได
0: ้ออ
1: โต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในขบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4ขบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะเติมก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะ กวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
0: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือ termination นะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
0: น์คูลดาวน์แล้ว
1: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
0: วา
1: ดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
0: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผิดข้าวแดงนะครับ
0: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหร
1: ับ
0: ผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
0: ครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
0: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
0: ์นะ
1: เขาเชี่ยวชาญ
0: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
4: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
4: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
0: ค่
4: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค
0: ่
4: ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องค่ะ
0: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
4: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
4: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะงั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
0: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
4: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะ ที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
0: ครับผม
4: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและเช่นเคยนะครับช่วงแรกนั้นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับปัญหาปูนากัดกินข้าวนั้นฟังดูเหมือนว่าเป็นปัญหาง่ายๆเป็นปัญหาเล็กๆนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เกษตรกรจากทั่วประเทศนั้นกำลังเผชิญกันอยู่นะครับและวิธีแก้ไขของเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นก็คือการซื้อสารเคมีเพื่อที่จะใส่ลงไปในนาเพื่อฆ่าปูแต่ผลที่ตามมาก็คือว่าไม่เพียงแต่ปูจะตายเท่านั้นนะครับบรรดากบเขียดรวมถึงแมลงชนิดต่างๆซึ่งเป็นผลดีต่อระบบนิเวศในนานั้นก็พลอยตายไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูรูท่านหนึ่งจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปูนากัดกินข้าวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับวิธีการนั้นก็ง่ายแสนง่ายจนแทบไม่อยากเชื่อทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นติดตามได้ครับในช่วงเกษตรพึ่งตนครับ

0: ไม่ยากเลยครับเรื่องการพึ่งพาตัวเองนี่ทุกคนทําได้เลยครับคือยกตัวอย่างในแปลงของผมนี่จะใช้มูลขี้ไก่หรือขี้ไก่นี้ครับเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองหรือถ้าหาไม่ได้ก็ไก่ขี้ไก่พันธุ์ก็ยังได้ครับก่อนที่จะปักดําเราถอนกล้าตอนเย็นนี้แล้วก็เอาขี้ไก่นี่ครับมาเทใส่ตรงที่เฉพาะที่เราจะเอากล้านี่มารวมกันไว้ได้ให้รากของต้นกล้านี่ครับดูดซับกลิ่นขี้ไก่เข้าไปขั้นแรกๆที่ในแปลงนานี่ก็เราถอนกล้าเสร็จนี่เราต้องเตรียมก่อนที่จะปักดําคือเราตัดใบกล้าเสร็จเนาะเราตัดใบกล้าเสร็จแล้วเรานําขี้ไก่มาสักกันหนึ่งกะลามะพร้าวนี่ครับก็นํามาแล้วโรยตรงที่เราจะเอากล้ามารวมกันนะครับรากกล้ามันจะดูดซึมขี้ไก่ครับปูมันได้กลิ่นขี้ไก่มันก็จะไม่มารบกวนต้นข้าวครับขั้นตอนที่2ที่เราโรยขี้ไก่แล้วต้องเอาก้านี้มารวมกันครับไม่ให้แน่นๆนะครับพอได้1คืนนะครับที่นี่เราเอากล้าตัวนี้ไปปักดําพอเอาไปปักดําแล้วอีปูมันจะไม่กินข้าวแค่นี้ครับเคล็ดลับนี้มีอยู่แค่นี้ง่ายๆครับแต่ก็ต้องลงมือทําเองครับปูกับไก่มันไม่ค่อยถูกกันตามโบราณท่านสอนนะก็เลยเอามาทําดูก็เป็นอย่างที่คนเฒ่าคนแก่เขาให้องค์ผมรู้ไว้นะครับปูก็เลยไม่กินข้าวครับวิธีที่2ที่ใช้นี่คือทํายังไงจะให้มีปลาที่มันตัวที่พอมันจะไล่กินอีปูได้นะครับในแปลงพ่อถานี่คือในพ่อในแปลงพ่อถาคือออมน้ําออมการออมน้ําของพ่อถาคือขุดสระพอมีสระน้ําแล้วปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติมันก็จะมาอยู่ในบ่อพอถึงฤดูการหรือถึงฤดูฝนปลามันก็จะขึ้นมาวางไข่เหมือนกันระหว่างปลาขึ้นมาวางไข่กับปูมาวางไข่นะครับ2 อย่างนี้ทั้งปลาทั้งปูมันก็จะเป็นอาหารซึ่งกันและกันถ้าปลาตัวไหนมันตายปูก็กินถ้าปูตัวไหนมันเดินเพ่นพ่านปลาก็จะกินทีนี้ในแปลงพ่อถานี่ต้องปลามันต้องขึ้นมาอยู่ดีเพราะว่าธรรมชาติเราเกิดปูโดยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันดีเราไม่ทำลายล้อมเพราะนี้พอถึงฤดูฝนปลามันก็จะขึ้นมาในพื้นนาเราถ้าถึงฤดูเดือนกันยาหรือปลายเดือนกันยาเดือนตุลานี่ถ้าเขาวางเบ็ดแล้วก็ใส่เหยื่ออีปูนี่ทำเหยื่อล่อจะโดนแต่ปลาช่อนติดนั้นแล้วเลยเราดูธรรมชาติเราสังเกตธรรมชาติว่าปลาช่อนมันทําไมถึงชอบกินปูเราเลยมีทางออกว่าอ๋อมีหน้าถ้าในแปลงนาไหนที่มีปลาช่อนตัวเคืองๆนะถ้าไร่หนึ่งนะถ้าตัวกิโลนี่ไม่เกิน2ตัวพอเลยครับที่จะไม่ปล่อยในต่อไร่นะครับปูมันจะหนีถ้าได้กินปลาช่อนหรือปลาช่อนรบกวนมันก็จะหนีมันก็กลัวตายเหมือนกันครับเรารักษาระบบนิเวศคือธรรมชาติเกื้อกูลกันเราไม่ต้องหามาปล่อยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีแหล่งน้ําปลาขึ้นมาไม่ถึงเราก็ช่วยมันบ้างนะครับช่วยยังไงครับคือเอาได้ปลาเนี่ยถ้าหาปลาช่อนไม่ได้ก็เอาปลาดุกครับปลาดุกพวกนี้มันก็กินเนื้อครับมันกินเนื้อคือปูมันมากินข้าวเอาปล่อยปลาดุกลงไปมันก็จะไล่กินปูพอมันไล่กินปูถ้าปูตัวไหนมันตัวใหญ่มันก็เดินข้ามหนีจากขนาดนี้ไปอยู่ในแปลงใหม่ครับแปลงใหม่ที่ต้นข้าวมันแก่แล้วมันก็ไม่รบกวนเพราะว่าหญ้าก็มีบ้างอาหารอย่างอื่นก็มีบ้างธรรมชาติมันก็เป็นแบบนี้ครับคือมันพึ่งพาซึ่งกันและกันมันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็สร้างความสมดุลของธรรมชาติในธรรมชาติปลามันก็กินปูอยู่แล้วทีนี้เราต้องช่วยธรรมชาตินิดนึงเพราะว่าธรรมชาติมันก็ขาดเหินไปในเรื่องถูกทําลายของเพื่อนมนุษย์ชาติน่ะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือธรรมชาติบ้างขั้นตอนง่ายๆก็ไม่ยากครับได้ปลามาก็ปล่อยลงในแปลงที่มันมีหลักฐานที่ว่ามีปูกัดต้นข้าวนะครับแล้วมาเราก็ปล่อยครับ
1: ปล่อยค่อยๆปล่อยลงไปครับ
0: แค่นี้ง่ายๆครับไม่ต้องไปพึ่งพาสารพิษสารเคมีอะไรเลยครับเราอยู่กับธรรมชาติสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับ

พูดถึงเลยครับมันก็บั่นทอนสุขภาพของเกษตรกรเองแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเอายามาฆ่าปูใช้เคมีฆ่าปูไม่ตายแต่เฉพาะปูครับกุ้งหอยปลามันก็ตายไปด้วยตัวเองก็ได้รับโทษจากสารเคมีไปด้วยครับง่ายๆแค่นี้ครับเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองได้นะครับไม่มีอะไรยากสำหรับที่เราจะทำ

0: กระแสการบริโภคน้ำมันมะพร้าวถือได้ว่าอยู่ในภาวะเฟื่องฟูทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่เรื่องของภายนอกร่างกายนะครับเป็นเครื่องในการประทินโฉมประทินความงามสามารถใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับหรือแม้แต่สำหรับการรับประทานหรือว่าการบริโภคนั่นก็เพราะว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคเบาหวานนะครับรวมถึงสามารถช่วยลดไขมันส่วนเกินช่วยปรับภาวะสมดุลในร่างกายด้วยนะครับและยิ่งมีความนิยมมากขึ้นเท่าไหร่แน่นอนนะครับราคาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่ว่าเราสามารถที่จะทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบง่ายๆเพื่อรักษาสุขภาพด้วยนะครับทำอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยครับ
1: และคุณทราบไหมคะว่าทำไมกระแสนิยมน้ำมันมะพร้าวจึงมากมายอย่างขนาดนี้เนื่องจากว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยค่ะประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนะคะมีประโยชน์มหาศาลเราจึงได้ให้สมญาของมันว่ามหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่ศีรษะยันปลายเท้านะคะหรือเราจะใช้ศีรษะทำให้ผมดกดำเงางามผิวหนังชุ่มชื้นป้องกันโรคสะเก็ดเงินและโรคผิวหนังต่างๆจนกระทั่งถึงปลายเท้านะคะนอกจากนี้นะคะเรายังช่วยในเรื่องอื่นอีกก็คือในเรื่องของโรคมะเร็งโรคเบาหวานแล้วก็โรคติดเชื้อต่างๆนะคะแล้วก็โรคอ้วนซึ่งมีความสำคัญกับสุขภาพสตรีนะคะซึ่งจะทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันจะเกิดฟันเผาผลาญไม่ให้เป็นพลังงานอย่างรวดเร็วนะคะไม่มีการตกค้างไม่มีไขมันสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อสุขภาพสตรีรับประทานไปก็จะโรคอ้วนหรือคนที่เป็นโรคอ้วนนะคะท่านทราบไหมคะว่ามันมีประโยชน์มากมายขนาดนี้แต่ว่าเราสามารถทำเองได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้กระแสความนิยมสูงราคาในท้องตลาดค่อนข้างแพงบางครั้งเราจะเอามาทาผิวเยอะๆเนี่ยมันก็คงใช้จ่ายมากเพราะฉะนั้นเราสามารถทำเองได้ที่บ้านโดยท่านสามารถปลูกมะพร้าวหรือหาซื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวจากท้องตลาดนะคะเอามาทำเองเราจะไปดูกันไหมคะว่าทำยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกมะพร้าวนะคะถ้าในกรณีที่ท่านมีลูกมะพร้าวอยู่ไม่เป็นมะพร้าวงอกหรือมะพร้าวที่เน่าเสียนะคะเพราะว่ามีผลกับกลิ่นรสของน้ำมันมะพร้าวที่ได้นะคะหลังจากได้เนื้อมะพร้าวมาแล้วก็เอามาผสมกันอัตราส่วน1ต่อ1ก็คือเนื้อมะพร้าว3กิโลน้ำ3กิโลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเทน้ำลงไปในเนื้อมะพร้าวที่เราขูดแล้วนะคะขยับให้เข้ากันนะคะก็เมื่อขยำให้เข้ากันเราก็คั้นพยายามบีบให้เนื้อพร้าวค่อนข้างแห้งนิดหนึ่งมันจะได้น้ำกะทิออกมามากนะคะหลังจากได้น้ำกะทิแล้วนะคะน้ำกะทินี่มันยังมีกากตากมะพร้าวอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็กรองแยกออกกากออกเราคั้นกะทิได้แล้วนะคะจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เพื่อให้เกิดแยกชั้นของชั้นหางกะทิแล้วก็หัวกะทินะคะนี่นะคะหลังจากที่เราไปใส่ตู้เย็นมาแล้วมันก็จะเกิดการแยกชั้นเห็นไหมคะมีชั้นระหว่างหัวกะทิแล้วก็หางกะทิตักหัวกะทิขึ้นมานะคะใส่ในภาชนะอีกอันหนึ่งเพื่อจะนำไปแยกชั้นน้ำมันต่อไปนะคะเราก็จะตักหัวกะทิเวลาตักแยกนะคะต้องพยายามไม่ให้ถึงชั้นน้ำหลังจากกะทิที่เราได้แล้วนะคะเราก็เอามาใส่ลังโฟมเพื่อเราจะได้ควบคุมอุณหภูมินะตรงนี้เราก็จะควบคุมอุณหภูมิวางลงไปที่มีหม้อที่ต้มน้ำเดือดนะคะปิดฝาไว้หลังจากใส่ไปวางแล้วเราก็ปิดฝานะคะตั้งทิ้งไว้ประมาณ16-20ชั่วโมงหลังจากที่เราทิ้งไว้16ชั่วโมงนะคะเรามาเปิดดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเราก็พบว่าส่วนข้างบนนี่เป็นน้ำมันงั้นเราก็จะตักน้ำมันส่วนน้ำมันแยกออกมานะคะมาผ่านผ้าขาวบาง

0: ากเราได้น้ำมันออกมาแล้วนะคะน้ำมันนี้อาจจะมีน้ำปะปนเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาน้ำมันที่มีน้ำปนเนี่ยมันจะไม่น้ำมันเหม็นผืนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตเนี่ยควรต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าเราผลิตได้น้ำมันแล้วเราต้องเอาน้ำมันที่ได้นะคะไปตุนเอาไล่น้ำออกไปจากเราตุ๋นแล้วนะคะเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้ประมาณสัก7วันเพื่อตะกอนที่มีอยู่นะคะนอนก้นแล้วเราก็กรองพอกรองเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำมันที่ใสนะคะน้ำมันที่ใสเมื่อเราผลิตได้แล้วเนี่ยเราก็จะบรรจุในภาชนะบรรจุนะคะภาชนะบรรจุก็แล้วแต่ว่าเราจะบรรจุถ้าเราใช้ในบ้านทำใช้ในบ้านเราก็ใส่เป็นขวดแกลอนเนี่ยคือขนาดนี้500ซีซีหรือแกลอน1ลิตรหรือบรรจุในขวดเพื่อสะดวกในการพกพานะคะอาจจะขวดขนาด90ซีซีหรือขวด30ซีซีค่ะถ้าท่านจะนำไปเพื่อบริโภคในที่ต่างๆเราก็สามารถทำในขวดได้หลากหลายนะคะภาชนะบรรจุก็เป็นสิ่งสำคัญแต่อย่างไรก็ตามคือน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่ท่านผลิตได้ในวันนี้นะคะท่านก็สามารถทำน้ำมันได้แล้วสามารถใช้ในบ้านนะคะครัวเรือนไม่ยากใช่ไหมคะสามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือนแล้วก็หากเหลือใช้ถ้าท่านทำแล้วสะอาดมากมายแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้านครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องให้ได้ใช้น้ำมันมะพร้าวทั้งบริโภคแล้วทั้งชาวภายในตั้งแต่หัวจรดเท้าให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ
1: คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าสบู่กับแป้งเย็นที่เราจะต้องซื้อหามาสำหรับการใช้ในการชำระล้างร่างกายแล้วก็เอามาทาตัวในช่วงหน้าร้อนๆแบบนี้นั้นมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับแล้วบรรดาผลิตภัณฑ์เหล่านี้นั้นจำเป็นที่จะต้องออกมาจากโรงงานใหญ่ๆถึงจะมีคุณภาพจริงหรือเปล่านะครับชาวบ้านอย่างเรานั้นสามารถที่จะผลิตทำใช้เองได้หรือไม่นะครับแล้วถ้าจะต้องทำใช้เองนั้นทั้งสบู่แล้วก็แป้งเย็นนั้นทำมาจากวัสดุอะไรบ้างวัสดุเหล่านั้นสามารถหาได้หรือไม่และวิธีการทำอย่างไรนะครับฟังดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการที่ยุ่งยากแต่ว่าวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราท่านนี้นะครับจะมาทำให้เรื่องที่ฟังดูเหมือนจะยากนั้นง่ายนิดเดียวแล้วก็ทำเองได้ด้วยนะครับไปติดตามได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวครับ
2: เกี่ยวกับความสวยความงามอีกแล้วผมเนี่ยเป็นโรคอะไรไม่รู้อยากให้คุณสาวคุณแม่บ้านสวยงามกันอยู่เรื่อยนะครับอ้าวต่อไปนี้จะทำเรื่องแป้งเย็นทาตัวครับทีนี้ผมให้ความรู้ก่อนนะคุณแม่บ้านทำไมผมถึงอยากให้คุณแม่บ้านมาทำแป้งเย็นทาตัวใช้เองรู้ไหมครับคุณแม่บ้านไปสังเกตนะแป้งเย็นตามท้องตลาดคุณแม่บ้านไปดูฉลากนะครับส่วนผสมที่สำคัญจะมีตัวหนึ่งที่น่ากลัวนะครับเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า TALC แปลว่าอ่านว่าทัสย่อมาจากทาวคัมพาวเดอร์แปลเป็นภาษาไทยนะครับฝุ่นแร่ครับเข้าปากเข้าจมูกไปเข้าสะดือเด็กแรกเกิดเราจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดภูมิแพ้และหอบหืดไงแปลว่าเราต้องหันมาทำแป้งใช้เองดีกว่ามั้งอ้าวเอาอีกแล้วหน้าตาสงสัยอีกแล้วทำไมสงสัยกันนักกันหนาล่ะครับก็เดี๋ยวจะบอกให้เนี่ยคิดอีกเลยดิโอ้โหแล้วจะไปทำยังไงแป้งเย็นตาตัวทำได้ครับอันนี้ส่วนผสมอันดับแรกนะครับดินสอพองครับนี่หน้าตาแบบนี้อันดับต่อไปนะครับอันดับ2เราเป็นกลุ่มพืชหรือสมุนไพรที่มีรสขมฝาดเฝื่อนเขาจะมีสารแทนนินช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียนะฮะพวกผิวโรคผิวหนังกลาดเกลื่อนกลิ่นตัวแล้วก็ตุ่มสิวฝีหนองนะครับอันนี้เราขมก่อนนะครับใบบกครับนำมาตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงเห็นไหมครับเปลือกมังคุดครับเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงครับขมิ้นครับเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงครับหรือคุณแม่บ้านบอกโอ้โธ่อยู่ในกรุงเทพไปทำไงเนาะใบบกไอ้เปลือกมังคุดบางทีมันหายากอ้าวผมก็มีให้เลือกครับกลุ่มระงับเชื้อราแบคทีเรียเนี่ยพิมเสงกระบูนทางพืชเป็นกลุ่มระงับเชื้อราและแบคทีเรียก็นี่หาซื้อไม่ได้ใช่ไหมคุณแม่บ้านพิมเส

เองกระบูนเดินเข้าร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับโจถามเลยมีไหมครับมีขายทั่วไปครับอย่างที่3จะต้องเย็นใช่ไหมล่ะเราก็เอาใช้นี่ครับง่ายๆเปปเปอร์มินต์นี่หาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือจะซื้อเป็นเมนทอนก็ได้นะครับเมนทอนก็มีพวกนี้มาบดเป็นผงให้ละเอียดไก่ดีครับส่วนที่เป็นแป้งไปก่อนคืออินทผลองถูกไหมครับในที่นี้ผมจะใส่ใบบัวบกครับใบบัวบกนี่มีรสขมไงครับมีสารแทนนินระงับเชื้อราและแบคทีเรียเชื้อราก็คือทำให้ตัวเราเป็นกากเกลื่อนเป็นฝีเป็นตุ่มผื่นคันเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางคนแบบไม่มีกระบูนใส่กระบูนก็ได้ผมให้ความรู้นะครับแป้งเย็นทั่วไปที่เขาขายตามท้องตลาดทุกยี่ห้อเขาจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่ากาพอนะครับแปลเป็นไทยว่าการะบูนครับอ้าวก็ใส่หน่อยนิดนึงก็ได้ครับอ้าวเราอยากให้เหมือนท้องตลาดใส่ไปหน่อยครับใส่กระบูนนิดหน่อยครับอ้าวนะครับแต่ละคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันครับทีนี้ต้องการเย็นครับอันนี้ผมใส่เปปเปอร์มินต์อันนี้ขายทั่วไปตามร้านขายยาก็มีหาซื้อง่ายมากครับคุณแม่บ้านครับทำมาจากต้นมิ้นครับต้นมิ้นครับบ้านเราก็คือเราจะใช้เป็นสะระแหน่ก็ได้นะคุณแม่บ้านสะระแหน่มาบดลงไปก็ได้ครับต้องจานเย็นมากนะครับก็ใส่ไปครับคนให้เข้ากันครับบดให้เข้ากันนะครับเพราะมิ้นเวลาจะหยอดมันจะเป็นก้อนใช่ไหมครับเหมือนน้ำหยดในแป้งมันจะเป็นก้อนคุณแม่บ้านนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนจะเย็นเป็นบันที่มันไม่เย็นทั้งหมดนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับอ้าวเสร็จแล้วครับคุณแม่บ้านแป้งเย็นทาตัวเป็นไงครับเอาสักหน่อยโอ้ยเย็นชื่นใจเป็นไงความเย็นไปถึงคนแม่บ้านแถวสามไหมครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับแป้งเย็นทาตัวสูตรธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหอบหืดแล้วก็ภูมิแพ้ครับโอ้หอมครับหอมเย็นครับหอมเย็น

สวยความงามเช่นเดิมครับแต่คราวนี้จะเป็นสบู่สบู่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้กันนี้แล้วนิยมใช้สบู่แล้วมันแบบผิวชุ่มชื้นใช่ไหมครับผิวชุ่มชื้นผิวนุ่มนวลวันนี้ผมมาตามคำเรียกร้องครับนี่สบู่นี่ครับเราเรียกว่าเกล็ดสบู่ใสกีซาลีนครับส่วนผสมเขาก็ประกอบไปด้วยพวกกรดไขมันแล้วเราก็เติมกีซาลีนลงไปเมื่อเราใช้สบู่แล้วกีซาลีนจะตกค้างบนผิวเราจะได้ผิวชุ่มชื้นเสร็จแล้วเราต้องการให้สบู่เราเนี่ยมีคุณสมบัติหลากหลายเช่นเราต้องการป้องกันสิวตุ่มผื่นคันเราก็ใส่สมุนไพรกลุ่มขมฝาดเฝื่อนซึ่งมีสารแทนนินไปในที่นี้เราจะใช้ขมิ้นชันซึ่งอยู่ในกลุ่มฝาดเฝื่อนมีสารแทนนินงั้นสบู่เราก็จะช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรีย2ลอกเซลล์ส่วนที่ตายออกให้เราสร้างเซลล์ใหม่ชุ่มชื้นเด้งดึงเด้งดึงตลอดก็มีรสเปรี้ยวซิติกแอซิดครับหรือกรดมะนาวกรดมะนาวรสเปรี้ยวใช่ไหมครับก็เช่นอะไรครับรสเปรี้ยวของแม่บ้านนึกถึงอะไรครับติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักมะนาวติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักส้มติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักมะกรูดติ๊กตักติ๊กตักมะเฟืองเห็นไหมครับถูกต้องหมดทุกข้อที่คุณแม่บ้านตอบมาทางหน้าจอนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมกลุ่มที่3ชุ่มชื้นเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมครับอะไรก็ได้ที่มันดูลื่นๆชุ่มชื้นเย็นๆนะครับมะละกอก็ได้มะเขือเทศก็ได้นะครับว่านหางจระเข้นะครับได้หมดนะครับใส่ไปก็สบู่มีความชุ่มชื้นเป็น3กลุ่มจำได้ไหมครับระงับเชื้อราแบคทีเรียลอกเซลล์ส่วนที่ตายมีรสเปรี้ยวแล้วก็กลุ่มให้เกิดความชุ่มชื้นจำได้ไหมครับคุณแม่บ้านจำได้แน่นอนเห็นยิ้มอยู่นะครับเห็นไหมง่ายๆในการบังคับให้สบู่เราเนี่ยมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการขั้นตอนที่1คือเราเอาเกล็ดสบู่ใสกีซาลีนหยอดลงไปนะครับโดยการตั้งไฟอ่อนเขาจะค่อยๆละลายทำไมเราต้องตั้งไฟอ่อนครับคุณแม่บ้านเพราะถ้าเราตั้งไฟแรง1นี่อาจจะไหม้ได้2เมื่อเขาเดือดเป็นฟองฟองเนี่ยเมื่อเวลาเราไปเทในแบบพิมพ์มันก็จะทำให้หน้าสบู่เราไม่สวยใช่มั้ยครับจะเต็มไม่ได้ฟองงั้นเราจึงใส่แล้วค่อยๆใช้ไฟอ่อนๆนะครับมันก็จะค่อยละลายละลายละลายมันก็จะเกิดฟองน้อยหรือแทบไม่เกิดเลยเมื่อเราไปเทในแบบพิมพ์มันจะแบบพิมพ์จะสวยหน้าแบบพิมพ์จะสวยใช่ไหมครับจะไม่มีฟองเจือปนอยู่เลย

0: ็บูแล้วก็จะสวยปิ้งเลยครับขั้นต่อไปนะครับพอเราได้เกล็ดสบู่ที่เราหลอมละลายแล้วเรียบร้อยเราก็เติมสมุนไพรที่เราต้องการอันนี้เราจะทำเป็นสบู่ขมิ้นนะครับนอกจากให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็ยังให้คุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องระงับเชื้อราและแบคทีเรียนะครับแต่เราก็เติมน้ำหอมลงไปนะครับคนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วก็เทใส่แบบที่ต้องการครับครับโดยแบบเนี้ยเราจะเลือกเอาก็ได้นะครับคุณแม่บ้านครับเราจะเลือกเป็นให้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ได้ครับคุณแม่บ้านเห็นไหมครับง่ายๆแล้วได้ของดีราคาถูกแล้วแถมสามารถทำได้เองภายใน6นาทีเราจะได้สบู่ไซส์ทันที14ก้อนเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับปกติเนี่ยก้อนขนาดนี้ถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดก้อนละ60บาท70บาทแต่วันนี้เราทำเองครับคุณแม่บ้านครับคุณสาวครับนอกจากผิวจะชุ่มชื้นนุ่มเนียนละไมแล้วต้นทุนตกก้อนละ15บาทเองครับซื้อเขาเนี่ย50 60บาท70บาทบางยี่ห้อเขาปะยี่ห้อดังๆไปก้อนละ120บาทครับต้นทุนก้อนละ15บาทเองเหมือนเขาเป๊ะเลยครับเขาเอาจากเราก้อนละเป็นร้อยเลือกเอาครับคุณแม่บ้านจะเอาแบบไหนครับ
1: เห็นวิธีการทำสบู่กับแป้งเย็นไปแล้วก็คงจะต้องบอกว่าง่ายแสนง่ายแล้วก็ถูกแสนถูกจริงๆเลยนะครับจะว่าไปแล้วคนไทยนี่โชคดีจริงๆเลยนะครับที่เราเกิดอยู่บนผืนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของผลผลิตทางธรรมชาตินะครับไม่แค่เรื่องอาหารการกินเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างสามารถที่จะนำมาแปรรูปจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราใช้ได้เองด้วยนะครับขอเพียงแต่ว่าอาศัยทั้งปัญญาอาศัยทั้งองค์ความรู้อาศัยการเรียนรู้แล้วก็ลุกขึ้นมาทำลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะได้ของใช้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปควักกระเป๋าเสียสตางค์ซื้อเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับรายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สลับกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชา

0: พี่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ําอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
1: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
0: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
1: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
0: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: ือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
1: สนิทปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีไม่ทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วดูๆมาเรื่อย

0: สามริมพวงโค้งสามนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายผู้มือในตึกยากก็ปามลดลงเป็นยังไปตาเทียนจึงเป็นสาเหตุโดยยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนช็อตหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายตลอดกูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มน้อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่าผู้ฮักกับบัวได้บางมือไปฮักกับบัวได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีมีเรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7-8 ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคลองใส่เบ็ดปนุปนังอันยาเสียบแล้วใส่ไปบัดนี้ตีนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกลางคืนน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีนัดมึงมาต่างกูเลยกูไอ้ด่าทางจ้าเด้อเออมาเดินน่ะปุ๊ยจะลอยใช่มั้ยนะก็เอานี่ลงจะหลับไปเลย
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมูมียังในรู้ในบ้านเบิดยังไปหาเฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้เพิ่นลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไปกับบ่เลี้ยงน่ะห้วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายซะจังได๋ว่าแต่น่ะสิมีความสุขกว่าซะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่ว่าเพิ่นดอกให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซานะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องเอื้อนกินหยังยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเถียบม่วน
4: ลูกพ้องได้ยังว่าฮะโอ้ยลูกพ้องได้แล่นมาแล้วเว้ย
1: หลังจากทํางานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษ

ไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

็ยังเกินยังหน่อยมั้งมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมงู
0: เกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันทำไมคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดิน

0: หรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
1: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพอ่ะเอ้า2คนเคยไปไปทำอะไร
2: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
1: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
2: อยู่บ้านกลุ่ม
1: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
2: มันตันน้ำกาจะไม่กาจะหมดไป
3: 50-50ในใจก็บ่อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสิฟื้นสิฟื้นความพยายามเขาฟื้นไปบ่ได้ก็ว่าขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังถ้าคนอยากไป
4: มันก็คือพอก็แกงไปนี่คืออยากให้มีลูกให้เฒ่าหลูร้านเบิ่งแง่นะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
1: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
2: อยาก
1: ตอนโตนะ
2: ค่ะ
1: ไปทำอะไรอยากไปทำ
2: ทำงาน
1: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
2: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
5: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
6: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
5: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆนี่มันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานอ่ะอาจจะไม่เคยไม่อาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะไม่เรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึง

การแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละเราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่

0: เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมะขามเฒ่าถือเป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือของจังหวัดชัยนาทเรื่องราวของหลวงปู่สุขได้รับการเล่าขานมาทั้งในเรื่องตำนานที่เกี่ยวข้องกับพุทธคุณศาสตราวิชาอาคมต่างๆทำให้เกิดความเลื่อมศรัทธาในกลุ่มศิษยานุศิษย์ไปทั่วประเทศนอกจากเรื่องของวิชาอาคมแล้วยังมีเรื่องของตำรายาสมุนไพรที่จังหวัดชัยนาทได้อนุรักษ์สืบสารด้วยการรวบรวมข้อมูลจากลูกศิษย์หลวงปู่สุขที่ครอบครองตำรายาสมุนไพรอยู่ทั้งในรูปแบบของใบข่อยใบลานสมุดตำรายาโดยได้อ่านและแปลตำรายาสมุนไพรจากภาษาขอมภาษาไทยโบราณให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันที่เข้าใจง่ายมากขึ้นหากใครได้ไปเยือนวัดปากคลองมะขามเฒ่าจะมีพื้นที่สำหรับศึกษาหาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่อาคารแสดงตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขรวมถึงอาคารบริการนวดไทยเพื่อเป็นคลังปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาอนุรักษ์เรียนรู้และดูแลสุขภาพด้วยตำรับยาภูมิปัญญาไทยและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม

0: ศาสนาและวิถีชีวิตพื้นถิ่นด้วยนายวิเชียรเรืองโพอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์หนึ่งในผู้ได้รับการสืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขเล่าว่าตำรายาสมุนไพรนี้ได้รับการสืบทอดมาจากตาของตนเองจึงนำข้อมูลมาแบ่งหมวดให้ชัดเจนและจะส่งต่อไปให้ยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไปขณะเดียวกันพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้กระจายออกไปมากขึ้น
1: ก็ตำรับยาที่ผมดูและรักษาอยู่นะครับคือ1 1นี่ผมแยกเป็นหมวดหมู่ก่อนนะผมได้ดูในตำราที่คุณตาจดไว้ก็เป็นคาถาเกี่ยวกับพุทธาภิเษกหรือคาถาเกี่ยวกับว่าปลุกเสกเราเรียกว่าปลุกเสกให้คนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยได้มีความได้สบายใจก่อนนะครับแล้วต่อมาก็คือเก็บยาแล้วก็ให้ดื่มให้กินแล้วก็ประการที่3ก็คือรดน้ำมนต์ถ้าเป็นการกำชับเป็นการทันทับอีกทีนะฮะให้ต่างๆให้สิ่งต่างๆนั้นหายขาดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าท่านเอาองค์ครูเนี่ยมาใช้องค์ครูมีอยู่3เล่มครับมันแตกต่างกันไปศาสตร์จะแตกต่างกันมีอยู่3เล่มแล้วเล่มที่4ที่5นี่เป็นเรื่องตำรับยาซึ่งตำรับยานั้นเป็นภาษาโบราณภาษาขอมซึ่งแต่ละนั่นนี่ก็จะมีคาถากำกับไว้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ท่านได้เผยแพร่นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยทำต่อไปคือที่น่าจะทำได้ก็คือการให้ความรู้แก่ลูกหลานของเราคือลูกหลานของเราแถวนี้มีโรงเรียนอยู่หลายโรงนะครับเช่นโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนของบุญโรงเรียนถาวรนะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าในท้องถิ่นของเราได้ส่งเสริมกันจริงๆแล้วก็มาเขียนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับคือให้ลูกหลานของเราได้ดูแลได้ดูการ์ตูนเนี่ยมันก็จะน่าสนใจมากกว่าที่จะมาทำเป็นชาร์ตแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเร้าใจนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าน่าจะทำได้ถ้าต่อไปเรามีงบประมาณหรือว่ามีผู้สนับสนุนแล้วทีนี้เมื่อมีทันแล้วเราอาจจะให้เอานักเรียนเหล่านี้มาเรียนรู้ที่เนี่ยครับเห็นของจริงที่เนี้ยที่วัดเนี้ยผมว่าวัดนี้เขาพร้อมที่จะให้อาหารเลี้ยงดูเด็กอะไรเนี้ยที่จะอบรมเนี่ยครับถ้าทางเบื้องบนหรือว่านั่นนะมาใช้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้สองอย่างเนี้ย
0: ขณะที่คุณมาลัยฉิมดีอีกหนึ่งผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขระบุว่าอยากให้มีผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรนี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ภูมิปัญญานี้คงอยู่ต่อไปได้และพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การเก็บรักษาสมุนไพรและอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเข้ามาส่งเสริมด้วย
2: คืออยากให้พิสูจน์ด้วยตัวเองของอะไรต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อคนยากพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยสมมติว่าตัวเองเป็นท้องอืดประจำเลยตัวเองก็เอาขมิ้นมากินเองเลยเพราะไม่เป็นอันตรายแน่นอนถ้าเราปลูกไว้เองเนาะเอาขมิ้นมากินประจำไปสัก3วัน1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทุเลาอาการนั้นไหมนี่คือเครื่องพิสูจน์แล้วถ้าเป็นผดผื่นคันเราก็สามารถเอามาทารักษาผิวหนังเราได้โดยไม่เกิดอันตรายพิสูจน์ด้วยตัวเองท้าพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วตัวเองก็จะเชื่อมั่นเองว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงอยากให้คนเข้ามาเรียนเนาะมาเรียนกับเราอะแต่ว่าการเรียนของเราเนี่ยก็คือว่าต้องมาช่วยเราเก็บยาเราเหมือนจะเป็นพี่เลี้ยงว่าเดี๋ยวจะลองพิสูจน์ว่าอะลองเก็บยาสักตำรับนึงสิง่ายๆซึ่งเป็นตัวยาที่อยู่ในบ้านเราทั้งหมดเลยไปเก็บสดๆมานะอันที่แห้งก็คือเราก็มีไว้แล้วก็ให้เขาจัดเองว่านี่อะไรอะไรอะไรแล้ว

0: ก็ให้เขาจัดว่าหยิบว่าอันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่อันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่หรือไปตัดมามาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเรียนด้วยแบบนั้นนะถึงจะได้ทุกหน่วยงานเลยแต่หลักๆป่าไม้อะกับสาธารณสุขอะป่าไม้ก็ให้อนุรักษ์ป่าสงวนอนุรักษ์สมุนไพรไว้ต้นไม้ไว้อย่างเช่นสมมติถ้าคุณจะทำถนนหนทางทำห้วยหนองคลองบึงที่มันมีต้นไม้อยู่ก็ให้แบบคือผู้ที่มีความรู้อยู่บ้างอะไปดูก่อนว่าอะไรที่จะย้ายเอาไปปลูกในสถานที่อื่นๆที่มันจะเก็บไว้ได้แล้วอะไรที่มันใช้ได้เดี๋ยวนั้นเลยบ้างก็ให้ไปเอามาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนยาราคาถูกหรือยาฟรีก็ได้แล้วก็ต่อไปอ่ะถ้าไม่มีใครที่แบบว่าจะสามารถมาทำเป็นยาที่แบบคือทำอย่างเราอย่างเงี้ยคือมีรายได้มาใส่ตัวแล้วก็หมุนเวียนช่วยคนไปอย่างนี้ด้วยตลอดก็เอาไปที่จัดไปที่สาธารณสุขที่อนามัยโรงพยาบาลซึ่งให้ฟรีด้วยซ้ำไปแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะบริจาคค่าครูค่ายาเขาจะให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่เขาเลยอันนี้ยาจะไปรักษาคนได้เร็วแล้วมากขึ้น
1: โดยด้านคุณสินชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทยืนยันว่าจะนำองค์ความรู้นี้ไปสู่ลูกหลานร่วมมือกับท้องถิ่นให้ตำราสมุนไพรหลวงปู่สุขคงอยู่สืบไป
2: ครับในส่วนของตำรายาหลวงปู่สุขนะครับและตำรับยานะครับที่ได้รับความนิยมถึงปัจจุบันนั้นเนื่องจากหลวงปู่สุขนั้นมีศิษยานุศิษย์นะครับจำนวนมากมายนะครับแล้วได้มอบตำรายาหลวงปู่สุขนะครับไว้ให้กับศิษย์จำนวนมากนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับจึงทำให้ตำรับยาของหลวงปู่สุขนั้นยังเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ตั้งแต่อดีตกว่า100ปีจนถึงปัจจุบันการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการประสานงานและก็บูรณาการในส่วนภูมิภาคจะมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังได้รับความนิยมและก็มีการสืบทอดนะครับไปสู่เยาวชนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับโดยการบูรณาการทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับและก็สถานศึกษาในพื้นที่และภายในจังหวัดก็ดีนะครับอันนี้เป็นการบูรณาการที่ทางหน่วยงานภาคราชการนั้นจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการขับเคลื่อนให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังคงอยู่ต่อไปครับผม
1: แม้ว่าหลวงปู่สุขจะละสังขารมาแล้วมากกว่าร้อยปีแต่องค์ความรู้เกี่ยวกับตำรายากลับไม่เคยสูญหายไปแต่ในทางตรงกันข้ามกลับยังคงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2561เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทุกฝ่ายต้องมีส่วนเข้ามาช่วยกันเพื่อให้ตำรายาสมุนไพรของหลวงปู่สุขได้รับการส่งเสริมให้เป็นการแพทย์ทางเลือกสำหรับประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ย ว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตะลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะ

0: ว่าตาลองรออยู่ข้างในแล้ว
1: อ๋อรออยู่ข้างในแล้ว
0: ใช่
1: งั้นไปกัน
0: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตาลองครับ
2: อ้าว
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับหวัดดีลูกหวัดดีหวัดดีหลานทั้งสอง
0: ครับผม
2: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้คุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลุงเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
3: จริ งคร
2: ับ โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย2เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เสียรใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค 4เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
1: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
2: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
1: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
2: ใช่แล้วหลานเอ้ย
1: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
4: สวัสดี

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการ Dutch Split Classroom จากที่เรารู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O NGenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C Hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุเพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อ

0: ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Flower vegetables, F L O W E R V E G E T A B L E S. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower, C A U L I F.L-O-W-E-R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B-U-T-T-E-R-F-L-Y P-E-A Butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

กล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจ

0: อย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริมากกว่า 5,000 โครงการ 3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานในเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานท่าประสงค์ใดต้องมีท่านจริตุลยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนตาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลองไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนั้นก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่3เสร็จนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลรองท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่รับรองโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องวรรณศาสตร์ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้องเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในคันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54

มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูสิไปศึกษาดูสิว่าจะ

ื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะฮะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของนักทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรรณกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณพื้นที่ทั้งหมดจะประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไม่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งวรรณกรรมด้วยแต่ทุ่งวรรณกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอดเลย

ามวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการวรรณกรรมโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการวรรณกรรมโมเดลนะครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านนะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งวรรณกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการวรรณกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับและให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่อง

0: ่อนเกิดมรกรรมโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาเป็นต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารักรรมโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการบางกรรมโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บต่อซังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขา พราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วิหารพระมงคลวพิธตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชรเป็นที่ประดิษฐานพระมงคลวพิธพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในกรุงศรีอยุธยาพระมงคลวพิธเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยอิฐบุทองสำริดขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตรสูง 12.45 เมตรลักษณะพระพุทธรูปมีพระพักเป็นวงรูปไข่อิทธิพลศิลปะสุโขทัยเดิมองค์พระประดิษฐานอยู่กลางแจ้งตั้งห่างจากวิหารปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกประมาณ200เมตรในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดให้ชะลอองค์พระมายังที่ตั้งปัจจุบันและก่อสร้างมณฑปครอบองค์พระไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือยอดมณฑปถูกฟ้าผ่าพังทลายลงมาต้องพระศอของพระพุทธรูปทำให้พระเศียรหักตกลงมาจึงได้มีการบูรณะองค์พระและต่อมาได้บูรณะปรับปรุงอาคารจากทรงมณฑปมาเป็นวิหารภายหลังการเสียกรุงครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310พระวิหารและองค์พระได้ถูกทิ้งร้างและพังทลายลงตามกาลเวลาในปีพุทธศักราช2498พันธท่านอูนุนายกรัฐมนตรีพม่าได้มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารและพระมงคลบพิตรต่อมาในปีพุทธศักราช2499สมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ทำการบูรณะวิหารและพระมงคลบพิตรขึ้นใหม่ดังปรากฏในปัจจุบัน
1: ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่สันนิษฐานว่าเป็นฉบับกรุงเก่าในหอสมุดแห่งชาติมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นเป็นหนังสือสมุดไทยขาวปกและสันหนังสือทารักแล้วหุ้มห่อปกหนังสือด้วยผ้าสีขาวทับอีกชั้นหนึ่งเขียนเส้นอักษรด้วยเส้นหมึกหน้าละ6บรรทัดโดยนายฉายโสนเนื้อหาของต้นฉบับรามเกียรติ์เล่มนี้ว่าด้วยตอนพระรามประชุมพลจนถึงตอนองคตสื่อสารซึ่งผู้เขียนบันทึกข้อความตอนท้ายเล่มไว้ว่าไม่หมดเสร็จเรื่องราวรามเกียรติ์ส่วนต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นฉบับกรุงธนบุรีนั้นมี4เล่มด้วยกันนับเป็นฉบับหลวงทั้งสิ้นเพราะมีการบันทึกหลักฐานวันเดือนปีที่ทรงพระราชนิพนธ์ตลอดจนมีการแสดงเจตนารมณ์ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ทรงแต่งชั้นต้นเป็นประถมยังซามพอดีอยู่เนื้อหาของรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีหอสมุดแห่งชาติมีเล่ม2เป็นเล่มแรกและบันทึกหลักฐานไว้ที่หน้าแรกว่าเป็นตอนหนุมานเกี้ยววานรินจนถึงตอนเท้ามาลีวราชมาต่อด้วยเล่ม3ตอนเท้ามาลีวราชพิพากษาความจนถึงตอนทศกัณฐ์เข้าเมืองแล้วต่อเล่ม4ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรดพระลักษ์ต้องหอกกระบิลพัดจนถึงตอนผูกผมส่วนเล่มสุดท้ายมีเนื้อความซ้ำตอนกับเล่มที่4ทุกประการสภาพต้นฉบับรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีเป็นหนังสือสมุดไทยดำทุกเล่มบันทึกข้อความหน้าละ4บรรทัดด้วยเส้นทองจำนวน3เล่มที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันส่วนเล่มสุดท้ายที่มีเนื้อความซ้ำกับเล่ม4ของชุดแรกบันทึกข้อความด้วยเส้นหอกระดานมีสีที่แตกต่างออกไปเป็นสีเหลืองไม่มีแวววาวเหมือนเส้นทองและต้นฉบับเล่มที่เป็นเส้นหอกระดานนี้บันทึกหลักฐานว่านายบุญดันอาลักษ์ชุบเส้นตัวอักษรเมื่อวันศุกร์เดือน11แรม7ค่ำจุลศักราช1142ปีชวดโทศกตรงกับพุทธศักราช2323ซึ่งชุบหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์นานถึง10ปี
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก ีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันตกริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2173ณบริเวณที่ซึ่งเป็นนิวาสสถานของพระราชชนนีแผนผังของวัดเป็นการจำลองคติจักรวาลอันมีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นภายในวัดถูกกำหนดอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลตั้งอยู่บนพื้นที่ยกระดับลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นลำดับโดยปรางประธานตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของวัดเป็นระดับสูงสุดมีปรางขนาดย่อม4องค์ตั้งอยู่ที่มุมถัดออกมาเป็นแนวระเบียงคดตามแนวระเบียงคดตรงทิศทั้ง8มีอาคารทรงปราสาทที่เรียกกันว่าเมนทิศเมนมุมตั้งอยู่ในระเบียงคดและเมนประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งทางด้านทิศเหนือของวัดมีเจดีย์รายขนาดเล็กตั้งอยู่เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมโกศซึ่งถูกกล่าวโทษว่าเป็นชู้กับเจ้าฟ้าสังวานจึงต้องพระราชอาญาเคี่ยนจนสิ้นพระชนแล้วนำพระศพมาฝังไว้ที่วัดชัยวัฒนารามด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ขนาบอยู่ทั้งสองข้างเชื่อว่าเจดีย์ทั้งสององค์นี้เป็นที่บรรจุพระอัฐิของพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระเจ้าประสาททอง

0: วันนี้ค่ะนาฬิกาคือเครื่องมือบอกเวลาที่เราพบเห็นกันได้แทบทุกที่ซึ่งเจ้านาฬิกาเนี่ยก็เหมือนเป็นสื่อกลางที่เป็นตัวกำหนดเวลาสำหรับปัจจุบันค่ะทั้งการนัดหมายการทำธุรกรรมต่างๆและตัวนาฬิกาเองนะคะก็ยังกลายมาเป็นเครื่องประดับและก็ของสะสมที่มีมูลค่าจากทั้งกลไกอันซับซ้อนขั้นตอนการผลิตที่ประณีตรวมไปถึงอัญมณีที่ถูกนำมาประดับประดาเพิ่มความหรูหราแต่คุณผู้ชมเคยมีความสงวนพระชาไหมคะว่าแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือบอกเวลากัน
1: ที่เคยเรียนก็เอาดินสอตั้งแล้วก็ดูเงาดูแสงและเงาก็เหมือนพวกแบบว่าท้องฟ้าประมาณนี้ค่ะ
2: คงใช้พระอาทิตย์มั้งครับดูตำแหน่งของพระอาทิตย
3: ์น่าจะเป็นดวงอาทิตย์มั้งคะ
4: เครื่องบอกเวลาสมัยก่อนก็น่าจะเป็นพระอาทิตย์ก็พระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันก็รู้ว่าเป็นกลางวัน
1: พระอาทิตย์มั้งคะเคยเห็นแบบที่มันเป็นเข็มตั้งแล้วก็วัดจากแดดเอาว่าแบบหมุนไปแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมั้งไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้น
5: คนสมัยก่อนน่าจะใช้เป็นระฆังบอกเวลาค่ะอย่างตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้แบบระฆังบอกเวลาตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ระฆังตีอะค่ะ
6: น่าจะเป็นดวงอาทิตย์อะค่ะก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันถ้าดูวงโคจรมันอะ180องศาหรือเขาก็คงเทียบเป็นนาฬิกาค่ะถ้าแบบตรงกับหัวเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็คงเป็นเวลาเที่ยง
7: เป็นระฆังครับตีบอกเวลาตีตอนเช้ากับตอนเย็นเป็นเคยได้ยินว่าเป็นพุ่มแล้วก็มีโมงอะไรเงี้ยครับ
8: ก็ดูทิศทางแล้วดูพวกลมพวกแสงแดดอะไรเงี้ยเวลา
1: คนในสมัยก่อนก็จะมีแบบพวกต้นไม้หรือว่าสิ่งก่อสร้างเหมือนเช่นพวกเสาสูงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาศัยแสงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาแล้วก็ดูเงาเลยก็เลยแบบใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวบอกเวลา
5: เสียงไก่ร้องเหรอคะปลุกตอนเช้าอะไรอย่างงี
9: ้คนขายของค่ะแม่ค้าก็ต้องตื่นมาตอนเช้าเพื่อที่มาขายของตอนเช้าถูกไหมคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพัชชานะคะวันนี้มาหามุมสงบค่ะที่สนามหลวงนะคะแล้วก็ทางด้านหลังค่ะคือพระบรมมหาราชวังนะคะไม่ได้มาอู้นะคะยังจะพยายามมาหาข้อมูลคลายสงวนให้กับคุณผู้ชมอยู่ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาและการกำหนดเวลาค่ะซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าค่ะพัชชาไปปรึกษาอาจารย์เผ่าทองนะคะว่าถ้าพัชอยากจะคลายสงวนเนี่ยพัชควรจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนค่ะอาจารย์เผ่าทองไม่พูดอะไรนอกจากบอกว่าให้มาที่นี่ค่ะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นคลายฉงนกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพัชชาเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วค่ะซึ่งเป็นที่ที่อาจารย์เผ่าทองนะคะบอกว่าพัชชามาเลยถ้าอยากจะรู้เรื่องการกำหนดเวลาการบอกเวลาของคนโบราณนะคะแต่ว่าความเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเรื่องเวลากับพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันค่ะในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะคะเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้าในสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยมีหมู่พระวิมานต่างๆที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนจัดแสดงทั้งสิ้น7แห่งนะคะส่วนเบาะแสความสงวนที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำให้พัชชามาหาเนี่ยจะไปซ่อนอยู่ส่วนไหนพัชชาขอเริ่มที่ตำหนักสีสันฉูดฉาดโดดเด่นไม่เหมือนใครที่ชื่อว่าพระตำหนักแดงแห่งนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามานะคะภายในห้องนี้เนี่ยก็มีทั้งตู้โบราณแล้วก็จัดแสดงของเก่าไว้เต็มไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะตู้ด้านหลังของพัชนะคะเป็นตู้ไม้แกะสลักที่ดูจะมีความสวยงามแล้วก็มีอายุมานานมากแล้วค่ะแล้วภายในนะคะก็เป็นพระพุทธรูปค่ะซึ่งมีลักษณะที่ไม่ค่อยคุ้นตาพวกเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูจากลักษณะรูปทรงอะไรต่างๆแล้วนะคะก็น่าจะเก่ามากทีเดียวค่ะแม้แต่ว่ามาเห็นความสวยงามเห็นคุณค่าขนาดนี้ยังไม่ยักกระได้ข้อมูลที่ไปคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลากันเลยค่ะแต่ไปตามหากันต่อค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้ก็คือพระแท่นบรรทมนะคะของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีค่ะซึ่งเป็นพระราชธิดาในเชษฐาภคินีในรัชกาลที่1ค่ะสวยงามจริงๆค่ะเห็นถึงความอลังการนะคะเพราะว่าเป็นไม้แกะสลักทั้งหลังเลยค่ะสำหรับตำหนักแดงเนี่ยนะคะจัดแสดงของที่โบราณแล้วก็เป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะคะเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ทึ่งมากจริงๆค่ะ
10: Thank you.
0: ตอนนี้พระชายอยู่ที่โรงแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะเป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นน่าจะมีข้อมูลที่มาคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาให้เราได้ค่ะเราไปตามหาข้อมูลนั้นกันเลยดีกว่าค่ะ

0: คะข้างหลังประธานคะคือศิลาจารึกนั่นเองค่ะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเลยนะคะที่บันทึกโดยพ่อขุนรามคำแหงในยุคสุโขทัยค่ะนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่เป็นความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อักษรศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็พูดถึงความเป็นอยู่โดยรวมทั้งหมดของคนไทยตั้งแต่สมัยก่อนโน้นเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยนะคะแต่ค่ะพระชาหลังจากอ่านไปอ่านมาแล้วนะคะยังไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปตามหาเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะพระชานะคะเริ่มดูมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีนะคะก้าวข้ามมาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะแต่ก็ยังหาเบาะแสไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะเขานับเวลากันยังไงกำหนดเวลากันยังไงค่ะแต่ว่านึกขึ้นมาได้ค่ะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ของเราค่ะเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะให้เบาะแสที่สำคัญกับเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะพัดอยู่ในส่วนจัดแสดงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่4ของเรานะคะซึ่งถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะแล้วก็ทางด้านหลังนะคะก็คือโต๊ะทรงคำนวณของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็มีภาพเป็นหลักฐานด้วยนะคะว่าเคยท่านเคยทรงงานที่โต๊ะตัวนี้จริงนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และที่สำคัญก็คือการคำนวณเกี่ยวกับการกำหนดเวลาด้วยค่ะมาถูกทางแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงว่าค่ะอาจารย์เผ่าทองนะคะส่งพระชามาถึงที่นี่นะคะก็ให้มาหาเบาะแสเหล่านี้นี่เองค่ะนี่เพิ่งเป็นข้อมูลแรกเท่านั้นเองนะคะแสดงว่ายังจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการบอกเวลาของประเทศไทยอีกแน่นอนค่ะเราไปตามหากันต่อดีกว่าค่ะ
1: จากที่พัชชาได้ลองหาข้อมูลตามที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำมาค่ะก็พบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน่าจะเป็นผู้ที่ทรงคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดเวลาเป็นพระองค์แรกถึงจะได้เพียงเบาะแสจุดกำเนิดของการนับเวลาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ความฉงนของพัชชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะกลับฉงนเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะถ้าเรามีเวลาใช้กันแล้วแล้วเครื่องบอกเวลาอย่างนาฬิกายุคแรกๆของประเทศไทยจะมีหน้าตาเหมือนปัจจุบันหรือไม่จะเป็นที่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้พัชชานะคะก็มาถึงแล้วพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะเราจะมาคลายฉงนกันซิว่านาฬิกาหน้าตาเป็นยังไงในสมัยก่อนนะคะในเมืองไทยที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกนะคะอยู่ในอาคารเลอคองคอร์ดค่ะใกล้ๆกับ MRT ห้วยขวางนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจและคลายฉงนได้บ้างค่ะ
1: หลังจากพี่ประชานะคะลองหาข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกายุคแรกๆค่ะก็ทราบว่าในพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณแห่งนี้เก็บรวบรวมนาฬิกาแบบต่างๆไว้มากมายเลยค่ะทั้งนาฬิกาแบบตั้งพื้นแบบแขวนผนังแบบตั้งโต๊ะนาฬิกาพกเรียกได้ว่าแทบทุกประเภทเลยนะคะแล้วนาฬิกาเหล่านี้เนี่ยมีอายุตั้งแต่30-40ปีไปจนถึง200ปีเลยล่ะค่ะแต่ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะช่วยคลายฉงนเรื่องเครื่องมือบอกเวลาในยุคแรกๆได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะพัชชัยอ่ะมาคลายฉงนค่ะซึ่งมาที่นี่ค่ะที่พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะก็ต้องคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาแน่นอนค่ะพัดไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาแล้วก็ได้เรียนรู้บางอย่างแล้วเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดการกำหนดเวลามาตรฐานแต่ก็เกิดความฉงนขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะแล้วนาฬิกาในประเทศไทยสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะพิเศษไหมแล้วเข้ามาตั้งแต่ยุคไหนกันแน่อะไรเป็นแพร่หลายบ้างวันนี้อยากจะให้พี่มาช่วยคลายฉงนให้หน่อยค
2: ่
0: ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยครับ
0: ค่ะค่ะก่อนที่จะชมนาฬิกาทั้งหมดนี่โหมีเยอะมากจริงค่ะพระจะเรียกพี่ว่าอะไรดีคะ
2: เด็กบอยก็ได้ครับเป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับ
0: อยู่ตรงนี้คือไฮไลท์ของเราเลยหรือเปล่า
2: ครับในพิพิธภัณฑ์เรามีไฮไลท์ทั้งหมด 4-5 เรือนนะครับแต่จุดเด่นที่สุดก็คือจะมี3เรือนนี่ครับที่เด่นที่สุดก็คือเรือนแรกนะครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาเลขไทยนะครับครับนาฬิกาเลขไทยดูเลขไทยที่หน้าปัดนะครับมันจะบอกเลข1 2 3ซึ่งทางยุโรปเขาไม่รู้นะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับแต่พอคนไทยมาบอกเอ้ยตัวนี้เป็นเลขไทยนี
0: ่
2: ครับก็คือผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วน่าปัดเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องเผาซึ่งนำเข้ามาช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นะครับก็คือตัวนี้พิเศษก็คือจะบอกทุกชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: ค่ะคือนาฬิกาจะดัง
2: ดัง
0: คร
2: ึ่
0: งช
2: ั่
0: วโมง
2: กับชั่วโมงครับตรงชั่วโมงตัวนี้ก็คือผลิตในจำนวนระยะสั้นๆเองครับซึ่งน่าจะเป็นของบุคคลสำคัญเมื่อสมัยโบราณนะครับ
0: ค่ะก็เป็นยุคแรกๆเลยที่มีนาฬิกาในประเทศไทย
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เรือนที่2เรือนตรงกลางนี่พัดเห็นแบบบนหน้าปัดมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเลย
2: เขาเรียกนาฬิกายำรุงยำค่ำนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับก็คือนาฬิกาโบราณเนี่ยมันไม่มี

0: บ่าย2ไม่มีบ่าย3
1: ค่ะ
0: นะครับจะอาศัยดูทุก1รอบแล้ว2รอบก็คือรอบนึงเที่ยงรอบที่2ก็คือเที่ยงคืน2ยามนะครับเรือนี้ก็คือผลิตในประเทศเยอรมันเหมือนกันนะครับบอกทุกครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงแล้วเรือต่อไปที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลือกนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
1: คือมีกลไกเพิ่มตรงตุ้มด้วย
0: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจางอันนี้ก็คือผลิตที่โรงงานจุงฮังเหมือนกันประเทศเยอรมัน
1: เยอรมัน
0: คร
1: ับ
0: เยอรมันนะครับ
1: อันนี้น่ากลัวนิดนึง
0: อันนี้ก็คือจะบอกครึ่งชั่วโมงกับทุกชั่วโมงเหมือนกันตอนนี้ครับเดี๋ยวก็มีไฮไลท์อีกเรือนหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในก่อนเลยครับ
1: ยังมีอีกอันนี้ปิดไหม
0: ครับปิดเลยครับ
1: กลัวค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
0: ครับผมนี่ครับเรือนที่ตั้งอยู่ด้านหน้านะครับก็คือจะอาศัยดูเงาที่ตกลงเลขนะครับติดไว้นะครับ
1: นาฬิกาแดด
0: ครับนาฬิกาแดดครับก็เหมือนคนโบราณนะครับยืนตากแดดอย่างเงี้ยเงาแดดลงหัวก็คือ
1: เราก็จะเห็นเงาตัวเอง
0: ก็คือต้องดูเข็มนาฬิกาชี้ไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือตลอดแล้วก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ลงถ้าพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยก็คือจะดูเงาที่ตกลงมาตรงนี้นะครับถ้าพระอาทิตย์ลงก็คือเงาจะมาทางนี
1: ้
0: ก็คืออาศัยการตกของเงา
1: วิธีดูง่ายที่สุดก็คือจะต้องตั้งเข็
0: ม
1: ชี้ไปทางทิศเหนือดาวเหนือสมัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดูได้เลยแต่ว่าอันนี้ยังง่ายค่ะพัดเห็นว่ามันมีแค่เลขโรมันว่าแบบนับเป็นชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ดูสับสนงงงวยมากเลยอ
0: ันนี้บอกปีบอกแรมด้วยครับของหลักศาสตร์ของประเทศจีนนะครับดูครับจะมีบอกแต่อันนี้เป็นภาษาจีนนะคร
1: ับอ๋อเป็นภาษาจีนข้างนอกเป็นตัวเลขเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
0: บางคนก็บอกจีนบางคนก็เป็นของเกาหลีครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้น่าสนใจมากแสดงว่าเมื่อก่อนก็มีการศึกษาดาราศาสตร์แล้วก็บอกการกำหนดเวลามาต
0: ั้
1: งแต่แบบยุคโบราณจริงๆ
0: ครับแล้วก็เรือนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สุดของที่นี่ครับคือนาฬิกาของตาประจำด้วยการที่5นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับซึ่งอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันครับ
1: ดูครับ

0: ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกเรือนหนึ่งเลยก็คือเรือนนี้ใช่ไหมคะ
1: เรือนนี้ครับเป็นนาฬิกาของตาประจำพระองค์ท่านรัชกาลที่5นะครับซึ่งลักษณะพิเศษก็คือจะมีโลโก้นะครับบอกตาของรัชกาลที่5นะครับก็คือตาแผ่นดินเขาเรียกนาฬิกาตาแผ่นดินตาที่อยู่บนหมวกตำรวจเนี่ยครับครับซึ่งสมัยโบราณใครจะขอทำอะไรก็ต้องขออนุญาตนะครับ
0: ต้อง
1: ขออนุญาตให้ท่านเซ็นว่าเออให้ทำได้นะครับ
0: เป็นพิเศษเลย
1: เป็นพิเศษเลยแล้วก็มีระบุเขียนว่าห้างรัตนมาลานะครับสี่แยกพระหุรัตน์นะครับป
0: ั
1: จจุบันห้างรัตนมาลาตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี
0: ้
1: ล้มกิจการหมดแล้วตอนนี้แล้วก็มีโชว์กระดิ่งระฆังนะครับที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้จะดังชัดเจนมาก
0: เวลาตีบอกเวลา
1: ครับจะดังแรง
0: สาธิตนิดนึง
1: ได้ครับดังกลางวันเลยมันดังเหมือนสถานีรถไฟจะออกครับครับแล้วเป็นโชว์ม้าตัวนี้จะเป็นม้าจิ๋วเขาเรียกม้าจิ๋วนะครับปกติจะม้าตัวนี้จะเป็นม้าตัวใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นเหล็กครับปัจจุบันก็จะมีเป็นทำปูนเอาปูนมาผสมเป็นตัวม้า
0: ค่ะน่าสนใจดีเหมือนกันนะคะนาฬิกาลูกตุ้มเนี่ยแต่ว่ามีลูกตุ้มอยู่อันนึงค่ะที่เราเห็นตอนที่เดินเข้ามาตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งคะในที่นี
1: ้ในที่นี้เป็นเครื่องที่บนหอนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยว่าระบบการเดินระบบการตียังไงในการมันเดินยังไงครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับ
0: ไปค่ะเดินติ๊กต็อกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกนาฬิกาเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะถ้าดูแบบสภาพเก่าขนาดนี้นี่คือชิ้นส่วนของนาฬิกา
1: ครับ
0: จริงๆ
1: จริงๆนะครับเรือนนี้ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้ค่ะ
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: ค่ะ
1: ครับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดซ์หมดแล้วใช้แสงอาทิตย์แต่นี่ก็คือเราถอดออกมาให้เลยครับว่าเนี่ยนาฬิกามันเดินเนี่ยมีแค่นี้เองครับทำให้นาฬิกาเดินได้ไง
0: ค่ะ
1: ลูกตุ้มนะครับจะเป็นทำหน้าที่ถ่วงน้ำหนัก
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ถ่วงน้ำหนักเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อให้นาฬิกาเดินนะครับเนี่ย

0: นโบราณจริงๆต้องขึ้นไปไขร้านนะครับเดี๋ยวคุณพัดลองไขดูครับว่าจะหนักไหมครับลองไขดูครับถ้าเกิดในการเดินครับถ้าเกิดในการเดินช้านะครับเราจะใช้ลูกตุ้มอีกก้อนนึงมาถ่วงไว้ตรงนี้ครับให้น้ำหนักเพื่อที่จะให้น้ำหนักในการเดินถ้าเกิดในเดินเราต้องมาล้างเครื่องนะครับต้องมาล้างเครื่องย้ำจากพวกนี้ดูระบบการเดินนะครับเนี่ยในการข้อมือเรานะครับถอดมาให้ดูเลยว่าเนี่ยเดินแค่นี
1: ้มันก็จะมีสิ่งนี้แหละที่กำหนดตัววินาที
0: ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็คือนับปัดเล็กสำหรับช่างที่อยู่ในหอเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะขับออกไปข้างนอกหอเพราะว่าในการช่างที่เข้าไปทำจริงๆต้องดูตัวนี้เป็นหลักแล้วข้างนอกก็จะเท่ากัน
1: เพราะว่าก็คงไม่มีใครออกไปตั้งนาฬิกาข้างนอกด้วยกันหมุนเข็มของจริง
0: จะมีเฟืองขับอีกทีนึงนะครับแล้วจะมีชุดตีของเขาอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้อยู่ประมาณ 2-300 ปีตัวเนี้ย
1: 2-300 ปีแล้ว
0: ยังของเรายังไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นคนผลิตตัวเนี้ยครับ
1: เหรอคะคือเราลูกตุ้มเนี่ยก็คือจะแกว่งไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่พัดเห็นว่าสายรอกตรงนี้มันยาวมากเลย
0: เพราะว่าในหอมันสูงนะครับในหอมันสูงประมาณ 2-3 ชั้นเน
1: ี่ยต้องขึ้นมาไขบ่อย
0: ครับแต่จากลูกตุ้มมาถึงตัวนี้มันอยู่ได้แค่3ชั่วโมงเองแล้วก็ต้องมาไขอีกทีนึงไขทีนึงครับแล้วก็เวลาตั้งน้ำปัดในการนะครับจะมีน็อตไขควงก็ได้ครับมาไขแล้วก็ตั้งคือเราเซตตรงนี้ก่อนนะครับเซตตรงนี้ก็ข้างบนก็เซตเท่ากัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับอันนี้ก็คือทดย่อยมาอีกทีนึงถ้าเกิดมีเข็มมาตรงนี้ก็คือเป็นวินาทีได้เลยครับตัวนี
1: ้
0: ครับเป็นวินาที
1: จริงๆแล้วกลไกนาฬิกามันไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสามารถที่จะกำหนดวินาทีให้เท่ากันอะไรยังไงอันนี้เป็นเรื่องของความชำนาญและ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดในการเดินเร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาปรับลูกตุ้มตัวนี้ครับให้มันลงเพื่อที่น้ำหนักจะได้ลงมาอีกทีนึง
1: ลูกตุ้มอันนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้
0: ครับเลื่อนลงได้ครับอยู่ที่เราปรับนะครับว่าในการเดินเร็วหรือเดินช้า
1: เทคง่ายๆมีแค่นี้
0: มีแค่นี้เองแต่ในการที่เดินตรงครับเพราะว่าน้ำหนักมันคงที่ตลอดเห็นไหมครับลูกตุ้มมาถึงพื้นเมื่อไหร่คือในการหยุดเดินเลยแต่ถ้าที่อยู่ข้างในนะครับที่เป็นไขลานอันนั้นเป็นสปริงขดลวดนะครับถ้าเกิดเดินได้2-3 วันในการเริ่มเดินล้าก็เดินช้าไปเราต้องไขลานอีกทีนึง
1: แต่อันนี้จะเสถียร
0: แน่นอนครับน้ำหนักคงที่ตลอดเลย
1: ความฉงนนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับว่าเอ๊ะเมื่อก่อนคนไทยเขาบอกเวลากันยังไงก็เลยได้มาที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลจากพี่บอยเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะก็เป็นกลไกนาฬิกาหน้าตาที่คุ้นเคยกันค่ะแต่ประเทศไทยจะมีเครื่องมือและวิธีบอกเวลาแบบอื่นอีกไหมนะคะเราไปติดตามต่อและคลายฉงนกันต่อในช่วงหน้ากับอาจารย์เผ่าทองค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องนาฬิกาพกนาฬิกาพกเป็นนาฬิกาที่ใช้บอกเวลาทั่วไปโดยนิยมใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทกระเป๋ากางเกงสแลกก่อนที่จะมีนาฬิกาข้อมือมาแทนที่ลักษณะของนาฬิกาพกในยุคแรกนั้นจะมีสายโซ่เชื่อมต่อกับตัวเรือนซึ่งปลายสายจะเป็นตัวคลิปเพื่อยึดติดและใส่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทปกเสื้อสูทหรือหูกางเกงอีกทั้งยังป้องกันนาฬิกาตกหล่นด้วยช่วงแรกของนาฬิกาพกนั้นมีเพียงเข็มชั่วโมงเท่านั้นต่อมาปลายศตวรรษที่17มีการเพิ่มเข็มนาทีเข้าไปปลายช่วงคริสตศักราช1830เริ่มมีการผลิตนาฬิกาพกโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฮลลี่พิทกินและพี่ชายชาวอเมริกันเป็นครั้งแรกจึงทำให้นาฬิกาพกเกิดความแพร่หลายมากขึ้นและนี่คือวิวัฒนาการของนาฬิกาพก

0: าจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมานั่งนั่งนั่งนั่งมาค่ะ
0: โอ้วันนี
2: ้สั่งมาให้เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
2: โอทามัดดี้คอฟฟี
0: ่ทำไมเป็นสีตาลสีขาวสีเขียวขนาดนี้คะอาจารย
2: ์มันมีทั้งกาแฟ
0: ค่ะ
2: มีทั้งดม
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีชาเขียวญี่ปุ่น
0: อาจารย์กลับไม่ให้หนูนอนเลยใช่ไหมคะ
2: เออก็เอาให้แบบว่าทานแล้วตื่นตลอดเลยไงจะได้สดชื่นจันวันนี้
0: ค่ะวันนี้นะคะพัฒนาเนี่ยมาแต่เช้าแล้วอาจารย์แบบสั่งกาแฟมารอขนาดนี้เดี๋ยวจะคลายสงวนให้หนำเลยค่ะ
2: ได้มีอะไรสงสัยก็ถามมา
0: วันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาค่ะหนูสงสัยย้อนไปถึงตั้งแต่ยังไม่มีเข็มบอกเวลาไม่มีหน้าปัดอะไรอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเขาดูเวลากันยังไงคะ
1: ก็ดูแดด
0: ดูแดดอะ
1: ดูแดด
2: แจ้งแล้วดูแดดดูเวลาแจ้งชาวบ้านเนี่ยทั่วไปก็ดูมือเอาแจ้งนะดูแจ้งดูเพนแต่ว่าในส่วนของราชการเองเนี่ยในสมัยสุโขทัยก็ดีในสมัยอยุธยาก็ดีมันก็ต้องมีตีกลองกับตีค้องของหลวงของหลวงก็จะมีหอค้องหอกลองน
0: ะ
2: ในพระราชวังมัณฑะเลย์ที่พม่าก็มีพระราชวังที่เมืองอังวะของพม่าก็มีทุกที่ต้องมีหอค้องหอกลอง
0: แล้วเขาตีบอกเวลากันยังไงคะ
2: ก็ตีบอกเวลากลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
0: กลางคืน
2: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
0: ค่ะ
2: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
0: มง
2: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
0: ง
2: เก่งมากหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้า8โมงเช้าโมงโมงโมงทั้งนั้น
0: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
2: ใช่พอหมดถึง6โมงเย็น
0: ค่ะ
2: พอหมดจาก6โมงเย็นไปก็เป็นเวลา1
0: 1ทุ่ม
2: ทุ่มท
0: ุ่มแสดงว่า
2: ทุ่มทุ่ม
0: เป็นเสียงกลอง
2: ถูกต้องอีกนั่นแหละโบราณเนี่ยก็ฟังเสียงกลองเอาก็จะเป็นของหลวง
0: ค่ะ
2: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องบอกเวลา
0: อาจารย์คะทีนี้1ยาม2ยาม3ยามอันนี้คืออะไรคะอาจารย์
2: ก็เป็นการแบ่งเวลาของคนโบราณอีก
0: ค่ะ
2: 3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงชั่วยาม1ชั่วยาม2ชั่วยาม3ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มยาม1 3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มยาม2
0: เดี๋ยวนี้ก็เหลือหลงเหลือแค่2ยาม
2: 2ยามถึงตี3ยาม3ตี3ถึง6โมงเช้ายาม4
0: ค่ะอาจารย์คะความสงวนถัดมาค่ะไหนๆตั้งหอกลองขึ้นมาทั้งทีอะค่ะอาจารย
2: ์
0: มันมีไว้บอกเวลาอย่างเดียวเลยไหมคะ
2: หอกลองเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่หอบอกเวลาน
0: ะ
2: ในพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีหอกลองน
0: ะ
2: ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมน
0: ะ
2: จัตุรัสเนี่ยนะเป็นก้อนคิวบิตสี่เหลี่ยมเนี่ยซ้อนกันย่อมย่อมย่อมขึ้นไป3ชั้น
0: 3ชั้นสูงสัก
2: สูงสูง
0: สูงเลย
2: สูงเลยนะครับ20 30เมตรนั่นแหละ แล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีกลองแต่ละลูกนะฮะเสียงเนี้ยเสียงกลอง3ใบไม่เหมือนกันอันนึงบอกเวลาคนได้ยินทุกวันอีกอันนึงจะตีเฉพาะเวลาที่มีไฟไหม
0: ้
2: คนได้ยินเสียงกลองนี้ก็ต้องทุกคนเป็นหน้าที่ของพลเมืองคนไทยหน้าที่พลเมืองดีต้องช่วยกันหิ้วกระป๋องกระแป๋งหิ้วทรายหิ้วน้ำออกมาหาที่ดับไฟไปตัดใบตองสมัยนั้นโบราณพอรู้ไฟไหม้ปั๊บกระโดดเข้าไปหาดงกล้วยตัดใบตองตัดใบตองสดออกมาทั้งทางมาฟาดเพราะว่าก้านตองเนี่ยมันจะมีก้านตองมันจะมีน้ำ
0: เมื่อกี้โดนก้านตองฟาดนิดนึงนะคะก้านตองเนี่ยมันมีน้ำมันดับไฟได้อะคะอาจารย
2: ์มันอวบน้ำก้านมันอวบน้ำเพราะฉะนั้นเวลาตีแล้วมันไม่ติดน
0: ะ
2: แล้วตีแรงๆเนี่ยก้านมันก็แตกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความแฉะมันไม่ถึงกับให้ดับได้หรอกแต่ว่าความแฉะชื้นมันทำให้ไฟไม่ลามนะกลองบอกเวลากลองบอกไฟอีกอันนึงก็คือกลองบอกข้าศึกสงคราม
0: ข้าศึก
2: ข้าศึกมีศึกมาประชิดติดเมืองอ้าวต้องตีกลองนี
0: ้
2: มีอะไรอ่ะวินิจฉัยเพรีอ
0: ั
2: คคีพินาศแล้วก็พิฆาตภัยวินิจฉัยเพรีก็กลองบอกเวลานะฮะอัคคีพินาศก็ให้ไฟมันมอดไหม้นะฮะแล้วก็พิฆาตภัยรีก็
0: เหมือน
2: ประหัตประหารฆ่าศึกตามชื่อตีเมื่อไหร่ต้องมีชัยชนะ
0: ก็ใช้คนไทยก็ใช้เสียงกลองบอกเป็นสัญญาณ
2: เป็นเครื่องสัญลักษณ์ใช
0: ่ค่ะอันนั้นน่ะคือยุคโบราณและบอกโดยทั่วถึงกันเลยคือเหมือนมีศูนย์กลางบอกว่านี่คือมาตรฐานนะตีกลองเท่านี้เท่ากับเท่านี้ทุ่มเท่านี้โมงนะ
2: ต้องรู้กันใช
0: ่แล้วถ้าแบบมีอุปกรณ์อื่นๆดีไหมคะ
2: ที
0: ่แบ
2: บชาวบ้านทั่วไปส่วนตัวเช่นนาฬิกาน
0: าฬ
2: ิ
0: ก
2: านาฬิกามะพร้าวนาฬิกาก็คือกะหลกกะลากะลาทั้งหลายนี่แหละ กะลามะพร้าวเนี่ยนะฮะมะพร้าวมันมีตา
0: ค่ะ
2: นะฮะมะพร้าวมีตาเขาก็ผ่าครึ่งลูกนะฮะเขาจะมีมาตรฐานนะว่าผ่าครึ่งลูกแล้วก็จะมีหม้อใส่น้ำหม้อดินนี่แหละก็เอากะลามะพร้าวที่มีรูนั่นน่ะค่อยๆวางลงไปมันรั่วอยู
0: ่
2: วางหงายหงายเอาไว้นะฮะวางปั๊บน้ำมันก็ไหลเข้ามาเรื่อย
0: ๆ
2: กะลามันมีน้ำหนักเพราะนั้นมันก็กดลงไปในน้ำน้ำก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆชั่วจังหวะที่กะลาจมลงไปถึงก้นก
0: ็
2: ถือว่า1ชั่วนาฬิกาหรือนาฬิก
0: า
2: ก็จะเป็นขั้นตอนของการจับจังหวะนะฮะการจับเวลานี่คือนาฬิกาจับเวลาเราไม่มีนาฬิกาจับเวลาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอย่างนั้นหรอก
0: ไม่มีนาฬิกาทรายก็ยังไม่ได้ใช้กัน
2: ใช่
0: แล้วนาฬิกาอย่างเป็นหน้าปัดหน้าปัดที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยค่ะมีในไทยอย่างเป็นทางการกันมาตั้งแต่ยุคไหนคะอาจารย
2: ์อุ้ยผีหลอก
0: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
2: นี่
0: ค่ะ
2: สมมติว่านาฬิกาเรือนนี้นะ
0: ค่ะ
2: อายุ100ปี
0: ค่ะ
2: ที่พัดได้ยินเนี่ยก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงไหม
0: จริงค่ะ
2: เพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เราสองคนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
0: จริงค่ะ
2: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4นะฮะจริงๆแล้วอาจจะมีตั้งแต่ร.3ประเภทนาฬิกาพกนาฬิกาพกแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะไม่เหลือหรือเหลือน้อยมากนะฮะแต่ว่าที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นนาฬิกาที่มันเป็นหน้าปัดโต
0: ๆที่เห็นกันเลย
2: เห็นกระจัดๆเนี่ยนะฮะก็คือที่พระที่นั่งภูวดลทัศนัยในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันรื้อออกไปหมดแล้วรื้อตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ภูวดลทัศนัยนาฬิกาสมัยรัชกาลที่4ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะเห็นออกมาแต่ไกลเลยนะหมายถึงเราอยู่สนามหลวงอ่ะเราก็มองเข้าไปเห็นยอดหอระฆังตั้งสูงขึ้นมาแล้วก็มองเห็นนาฬิกา
0: โผล่ขึ้นมาเหนือกำแพงอีก
2: โอ้ไปขึ้นไปไกลมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยนะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
0: เอ๊ะแสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
2: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตทิวานะฮะทิตก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮะก็คือวันวานเวลากลางวันที่มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์เพราะในสมัยโบราณเนี่ยเราไม่ได้กำหนดวันตามสุริยคตินะการใช้พระอาทิตย์เป็นหลักเนี่ยสุริยคติสมมติวันวิสาขบูชามันก็เราก็จะต้องวันที่เท่านั้นตลอดแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้จันทรคติเนี่ยเอาข้างขึ้นข้างแรมเป็นหลักเนี่ยวันที่มันจะเปลี่ยนวันที่มันจะเปลี่ยนไป
0: มันจะหมุนวนไปมันจะไม่ได้เท่ากับปฏิทินทุกวันนี
2: ้ใช่ก็จะเหมือนกับในศาสนาอิสลามที่ว่าฮิจเราะห์ศักราชเท่านั้นดูจากพระจันทร์
0: จ
2: ันทรคติฮะถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นต้องพูดว่าเจ้าหน้าที่
2: สองท่านนี
0: ้สองท่านนี้สองตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะมีคนหนึ่ง
2: ดูเวลากลางวัน
0: ดูเวลากลางวันคนอีกคนหนึ่งก็คือมองพระจันทร
2: ์ดูเวลากลางคืนฮะสองคนนี้เขาก็คงต้องมีลูกน้องมีทีมงานของเขาทีมงานเขาก็จะต้องแบบคล้ายๆกับว่าจัดเรื่องเวลากลางวันจัดเรื่องเวลากลางคืนอะไร
0: ต้องคอยตั้งเวลา
2: ตั้งมาไปถึงก็ตั้งเวลาแต่ว่าโอเคตั้งเวลาได้นะดูเรื่องเวลาความถูกต้องความเที่ยงตรงแล้วก็ให้สัญญาณสัญญาณนี่ก็ยังตีถึงมีนาฬิกาก็ไม่ได้เลิกตีหอกลองนะ
0: อ้าวเหรอคะ
2: หอกลองก็ยังตีอยู่ฮะยังบอกเวลาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าประชาชนทุกคนจะมีนาฬิกาเหมือนเราปัจจุบันนี
0: ้
2: พวกเราบางทียังไม่ชอบใส่นาฬิกาเลยบางทีก็อาศัยนาฬิกาคนนั้นดูเดินไปกระถามเขาขึ้นรถไฟฟ้าก็คอยดูคนที่เขาเกาะราว
0: แอบดูนาฬิกาคนอื่น
2: พลิกอยู่นั่นแหละคนอื่นเขาก็บอกเอ๊ะเราพลิกอะไรวะกูก็พลิกหน้าดูนาฬิกามึงนั่นแหละ
0: แต่ว่านี่แหละค่ะเริ่มใกล้ความจริงแล้วค่ะเพราะว่าคือพระชาเนี่ยไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วก็ได้พบเรื่องราวมากมายแล้วตอนนี้เข้าใกล้มาแล้วว่าในสมัยรัชกาลที่4มีหอนาฬิกาเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะนี่ค่ะได้รู้หมดเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกโมงทำไมถึงเรียกทุ่มเมื่อก่อนนี้ เขาบอกเวลากันยังไงมีการประดิษฐ์เครื่องนาฬิกาจับเวลาด้วยตัวเองด้วยกะลาธรรมดานี่แหละนะคะไปลอยเอาไว้ในน้ำแค่นี้ยังไม่พอค่ะเรื่องเกี่ยวกับเวลามันยังมีความหมายอะไรซ่อนกันอีกไหมคะอาจารย
2: ์มีเยอะแยะเลยต้องคุยต่อ
0: โหไม่หมดแค่นี้แน่นอน
2: ไม่หมดหรอก
0: น
2: ี่ทานก่อนเดี๋ยวเย็นหมดละลายละ
0: ละลายแล้วค่ะ
2: อันนี้ก็จะเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นใหม่ร้านนี้ของอร่อยมากเลยนะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักดื่มกาแฟกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคลายสงวนกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับและเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทยประเทศไทยมีการนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์หรือรส.เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริใช้ในกลางรัชสมัยของพระองค์โดยเริ่มนับรส.1ในปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีคือพ.ศ. 2325การเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็นพ.ศ.ให้บวกด้วย2324และในปัจจุบันประเทศไทยใช้การนับศักราชเป็นแบบพุทธศักราชหรือพ.ศ.โดยใช้การแพร่หลายในประเทศที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประเทศไทยเริ่มนับพ.ศ.1เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว1ปีและใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

0: ายฉงนกันต่อค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้เนี่ยพูดถึงรัชกาลที่4ไปแล้วว่าเริ่มมีหอนาฬิกาเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าหลังจากพระชาได้เข้าไปชมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติค่ะแล้วก็ได้เห็นพระอัจฉริยภาพด้านอื่นๆของรัชกาลที่4ด้วยอาจารย์ช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะเพราะว่าพระก็อยากจะทราบเหมือนกัน
1: คือว่าต้องกราบเรียนนะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยนะครับท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้นะครับในเรื่องของความเป็นสากลของโลกมากเลยคือช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่โลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยตอนนั้นท่านทรงผนวดนะฮะแล้วก็ประทับอยู่ที่วัดราชาธิวาสแล้วก็มันมีคลองย่อยจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามากั้นระหว่างวัดราชากับโบสถ์คอนเซปชันนะครับที่โบสถ์คอนเซปชันหรือวัดคอนเซปชันเนี่ยก็จะมีบัตรหลวงปาเลกัวนะครับเป็นคนฝรั่งเศสอยู่เนี่ยบัตรหลวงนั้นน่ะถวายสอนภาษาละตินรัชกาลที่4แลกกันโดยการพระราชทานสอนภาษาไทยให้เพราะฉะนั้นโลกมันพัฒนาการมากรัชกาลที่4ท่านเรียนภาษาละตินเสร็จก็ภาษาอังกฤษก็ได้โดยอัตโนมัติท่านก็ไม่ได้เรียนพระองค์เดียวนะฮะท่านให้พระปิ่นเกล้าน้องของท่านเรียนด้วยให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริโยวงศ์ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เรียนหมด
0: ค่ะ
1: เรียนต้องเรียนหมดเลยจะได้รู้ทันกันนายกับลูกน้องเก่งไหมอันนี้ท่านวางระบบเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆรับอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลา
0: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกงนาฬิกาต่างๆนาฬิกาพกน
0: ะ
1: สมัยนั้นของคาเทียของคายาเปียเจ
0: ้
1: ยี่ห้อดังๆเนี่ยในโลกเนี่ยนะที่เราฮิตกันปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะ
0: เป็นของที่มีมา
1: เป็นร้อยปีดั้งเดิมหมดเป็นนาฬิกาพกทำจากทองคำทั้งเรือนหน้าปัดลงยามีแบบข้างขึ้นข้างแรมที่เรียกว่าพระจันทร์ยิ้มมีฝาตลับไม่มีฝาตลับเปิดเปื่อยหลังเปื่อยหน้าอะไรต่างๆมีหมด
0: ค่ะซึ่งก็นอกจากเรื่องนาฬิกาที่เริ่มมีเห็นหน้าปัดบอกเลข1ถึง12กันแล้วเนี่ย รัชกาลที่4ทรงโปรดเรื่องดาราศาสตร์ด้วยใช่ไหม
1: มากมายเลยฮะเรื่องกล้องถ่ายรูปก็โปรดปรานมากและที่สำคัญที่สุดก็คือในการเรียนภาษาละตินภาษาอังกฤษเหล่านี้เนี่ยนะฮะท่านก็ได้ตำรานะครับตำราเกี่ยวกับการดูเรื่องจันทร์สุริยคติจันทรคติตำราเรื่องเกี่ยวกับการดูดาวเรื่องดาราศาสตร์ดาวนู่นดาวนี่ดาวหางดาวไม่มีหางอะไรก็ว่ากันไปนะสารพัดหมดเลยเนี่ยท่านเนี่ยนะฮะเก่งคำนวณรัชกาลที่4เนี่ยคำนวณได้หมดเลยว่าสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อนี่เมื่อนั่นอะไรต่างๆท่านเนี่ยกล้าถึงขนาดที่ว่าท่านคำนวณแล้วว่าพระจันทร์จะบังพระอาทิตย์นะสุริยคราสใช่ไหมพระอาทิตย์จะถูกบังเนี่ยเต็มดวงเนี่ยเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่กินหมดเท่าไหร่และเกิดขึ้นตรงไหนที่ดูชัดที่สุด
0: สามารถคำนวณได้ด้วย
1: คำนวณได้เป๊ะเลยว่าเส้นลุงเส้นแวงลิปดาพิลิปดามันอยู่ตรงไหนจึงได้เสด็จไปที่ตำบลว่ากอความเก่งของรัชกาลที่4เนี่ยทำให้เสด็จสวรรคตเลยนะเพราะว่าการที่ไปพาคณะทูตไม่ใช่ไปพระองค์เดียวนะพาคณะทูตไปเพื่อที่จะไปยืนยันว่าพระองค์เนี่ยแม่น
0: ค่ะไปพิสูจน์การคำนวณของพระองค์ท่าน
1: ไปพิสูจน์กันเลยที่ตำบลว่ากอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นมันเป็นป่าโรคมียุงมาลาเรียต่างๆเยอะแยะมากมายพระอาทิตย์เนี่ยโดนพระจันทร์เงาพระจันทร์บังเนี่ยนะตามเวลาเป๊ะจับอยู่กี่มินิทนี่ท่านเขียนเลยใช้คำว่าสมัยนั้นนาทีใช้คำว่ามินิท
0: อ๋อยังไม่มีคำว่านาที
1: วินาทีใช้คำว่ามินิทนะฮะมินิทเนี่ยกี่มินิทกี่มินิทกี่มินิทนี่เขียนหมดเลยพอจับเต็มดวงปั๊บนกกาล้อกันเซ็งแซ่บินกลับรังบินอะไรต่างๆพอนกนึกว่าค่ำแล้ว
0: เกิดความแปรปรวน
1: บันทึกเอาไว้ตอนนั้นสนุกสนานมากพอเสด็จกลับมาก็ประชวรด้วยพระโรคมาลาเรียนะฮะโดนยุงกัดพระโรคไข้ป่าแล้วก็เสด็จสวรรคตแต่ว่าจะบอกว่าในรัชกาลของพระองค์ท่านนี่มันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างที่รัชกาลที่5ทรงทำทรงสร้างเนี่ยนะต้องบอก

0: ก็ได้แนวดีอันที่4เพราะฉะนั้นและการที่5เนี่ยทำตามแนวพ่อเดินสร้างไว
1: ้ค่ะ
0: แค่นั้นเองเรารุ่งเรืองเลย
1: ค่ะแล้วก็แน่นอนก็ต้องรวมถึงเรื่องของการบอกเวลาด้วยก
0: ็
1: น่าจะมีการใช้นาฬิกาแบบสากลเนี่ยเป็นหน้าปัดเนี่ยแพร่หลายขึ้นใช่ไหมคะ
0: โอ้โหยุครัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นยุคทองของนาฬิกาทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสนาบดีทุกคนมีนาฬิกาพกเพราะประกวดประขันกันด้วยสายสอยสายห้อยนาฬิกาพวกก็จะต้องเหน็บกับกระดุมแล้วก็ทิ้งโค้งมาโชว์สร้อยแล้วก็นาฬิกาพกไว้ในเสื
1: ้
0: อถึงเวลาก็ล้วงออกมากดดูหน่อยล้วงออกมากดดูหน่อยมันเก๋ไก๋อย่างนี้เป็นต้น
1: นี่นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือ ที่บ่งบอกสถานะมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว
0: ใช่บอกฐานะทางสังคมเลยคนนี้นาฬิกาทองคนนี้นาฬิกาเงินคนน
1: ี
0: ้นาฬิกาฝังเพชรตัวเลขฝังเพชรหมุด12หรือ6หรือ3หรือ9มีลงยาหรือฝังทับทิมอะไรเงี้ยมีหมด
1: ก็จะมีความสวยงามพัฒนาขึ้นมาเรื่องถัดไปค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะเราจะถึงจะต้องมีการฟังกันตอน8โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะคะมาละติ๊กตอกติ๊กตอกเวลา8นาฬิกาเพลงชาติขึ้นทันที
0: โอเค
1: ค่ะ
0: แปลว่าเคารพธงชาติเวลา8นาฬิกา
1: 8โมงค่ะกับ6โมงเย็น
0: การกำหนดเวลาเนี่ย8โมงเช้า6โมงเย็นเนี่ยมันกึ่งเวลาราชการนะ
1: ค่ะ
0: กึ่งใช้คำว่ากึ่งเวลาราชการกำหนดเวลาเหล่านี้เนี่ยนะต้องเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเมื่อ2411เนี่ยนะบ้านเมืองตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มีระบบระเบียบแบบปัจจุบันนี
1: ้
0: นะฮะเสนาบดีทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้าน
1: อ๋อไม่มีศูนย์ราชการ
0: ไม่มีศูนย์ราชการบางครั้งงานประชุมบางประชุมเนี่ยจำเป็นต้องมีเสนาบดีหลายกระทรวงเสมียนตรานี่ก็ต้องวิ่งไปเสนาบดีคนนี้อยู่สาทรก็วิ่งไปสาทรอีกคนอยู่บางรักวิ่งไปบางรักอีกคนนึงอยู่ตลาดน้อยวิ่งไปตลาดน้อยอีกคนอยู่ฝั่งทนพวกสายสกุลบุญนาคอยู่ฝั่งทนข้ามฟากไป
1: กว่าจะส่งข่าว
0: กว่าจะประชุมรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใช้เวลาหลายวันเป็นอาทิตย์เพราะว่าเอาเรื่องนี้ไปเรียนท่านนี้ท่านนี้เห็นด้วยอีกท่านนึงไม่เห็นด้วยก็ต้องเอาไม่เห็นด้วยกลับมาเรียนที่ท่านที่เห็นด้วยเถียงกันไปเถียงกันมาอิสเมนก็เอาคำเถียงเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาพูดผิดบ้างถูกบ้างตกอีกก็ต้องปรับเรื่องรัชกาลที่5ขึ้นครองราชท่านบอกไม่ไหวละระบบแบบนี
1: ้
0: ท่านก็เลยโปรดให้สร้างอาคารที่เป็นตึกฝรั่ง3ชั้น4ชั้น2ชั้นในพระบรมมหาราชวังเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปเนี่ยขวามือทั้งพืชเลยนั่นน่ะตึกฝรั่งทั้งหมดตรงนั้นน่ะนะครับสร้างเป็นที่ตั้งของกระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมทั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ซึ่งปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นอาคารที่เป็นต้นกำเนิดของกระทรวงการคลังเป็นที่จัดเก็บภาษีอากรกรมสัมภากรทั้งหมดเกิดมาจากหอรัษฎากรพิพัฒน
1: ์
0: สร้างหอนี้เสร็จปั๊บ2419กำหนดเวลาให้ข้าราชการทั้งหมดมาทำงาน
1: ก็มีศูนย์ราชการ
0: ที่นี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 8โมงเช้าเสนาบดีทุกกระทรวงต้องมานั่งเสมียนทุกคนต้องมานั่ง8โมงเช้า4โมงเย็นค่อยกลับบ้าน
1: ค่ะนี่คือเป็นต้นกำเนิดของ
0: ต้นกำเนิดของเวลาราชการ
1: หนูเป็นคนสมัยก่อนหนูมีนาฬิกาอยู่นาฬิกาดันหยุดเดินไปอย่างเงี้ยแต่หนูอยากจะตั้งนาฬิกาให้ตรงเป๊ะๆมันยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะแบบตั้งเวลาให้ตรงได้ไหมคะสมัยก่อน
0: เข้าใจในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกองทัพเรือของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองน
1: ะ
0: มีเรือรบหลวงหลายต่อหลายลำนะตั้งแต่ร.4และสยามอรสุมพลอะไรต่างๆมีฝรั่งต่างชาติเป็นกัปตันหมดสมัยร.5เนี่ยนะฮะมีเรือพระที่นั่งมหาจักรีพญาชลยุทธโยธินเป็นคนเดนมาร์กถ้าเผื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนะพญาชลยุทธโยธินก็เท่ากับผู้บัญชาการทหารเรือใหญ่ขนาดนั้น คนนี้มีความจงรักภักดีแล้วก็รักประเทศไทยมากเลยเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะพร้อมกับเทคโนโลยีของฝรั่งเช่นเอาเครื่องโครโนเมตรเข้ามานาฬิกาโครโนเมตรเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพเรือเองเนี่ยนะฮะก็มีหน้าที่ในการให้สัญญาณเช่นเวลาเที่ยงจะยิงปืนปืนใหญ่ไม่มีลูกปุ้งขึ้นหนึ่งทีอย่างเงี้ย
1: ปืนใหญ่เลยค่ะ
0: ยิงปืนใหญ่ประจำเรือหรือไม่ก็ปืนใหญ่ประจำที
1: ่
0: ตรงป้อม ปุ้งขึ้นมาเพื่ออะไร

0: ื่อให้คนที่อยู่รอบนอกพระนครอย่างเช่นตาสีตาสายายมายายมีชาวไร่ชาวนาชาวสวน
1: เอาให้ได้ยินไกลที่สุด
0: ไม่มีปัญญามีนาฬิกาทุกคนก็ต้องพึ่งเวลาพระเจ้าไม่มีนาฬิกาใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นการตั้งเวลาประจำวันก็คือฟังปืนเที่ยง
1: ฟังปืนเที่ยงวัน
0: ฟังปืนเที่ยงวันเป็นหลักสมัยโบราณเนี่ยการคมนาคมใช้เรือเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเรือเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดที่ควบคุมเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับต่างชาติเพราะไม่มีเครื่องบินทหารเรือเนี่ยจึงเป็นหน่วยงานที่ควบคุมเวลาพอเริ่มมีวิทยุพอเริ่มมีวิทยุปั๊บเนี่ยนะฮะก็ง่ายขึ้นระบบปืนเที่ยงเลิกไปแล้วนะครับพอเริ่มมีวิทยุจากนั้นก็ประกาศเวลาตามวิทยุประกาศเวลาเวลาเคารพธงชาติเวลาเย็นเช้าเย็นประกาศทางวิทยุประกาศเวลาทุกวันทุกเช้าติ๊งตอกติ๊กตอกแล้วก็ประกาศเวลาตามเทียบตามกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
1: คลายฉงนสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์เต็มที่มากเลยค่ะแต่ว่าคุยกันมาเยอะค่ะอาทิตย์นี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์บ๊ายบาย
1: เวลาของหนูก็หมดแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะรายการคลายฉงนไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะพัฒนาเนี่ยจะต้องขออนุญาตนะคะพาตัวเองไปหาเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติมก่อนค่ะอาจารย์เผื่อว่าสักวันหนึ่งหนูจะกลับมาฉงนใจอาจารย์ใหม่นะคะส่วนใครจะมาเป็นผู้ตั้งข้อสงสัยให้อาจารย์คลายฉงนต่อไปก็ต้องฝากอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพัฒนาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพสีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี้วัดชุมพลนิกายารามตั้งอยู่ใกล้พระราชวังบางปะอินพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช2175ในบริเวณนิวาสสถานเดิมบนเกาะบางปะอินซึ่งเป็นที่พระราชสมภพของพระองค์และพระราชทานนามว่าวัดชุมพลนิกายาราม

0: สิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาลาดลดหลั่น3ชั้นหน้าบันประดับด้วยลายพระมหาพิชัยมงกุฎพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภาพการชุมนุมพลเพื่อการตั้งทัพมุขหน้าและมุขหลังของพระอุโบสถประดิษฐานรูปพระศรีอริยเมตไตรภายในซุ้มจรณำภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปอดีตพุทธเจ้า6พระองค์และพระพุทธเจ้าสมณะโคดม1พระองค์รวม7พระองค์ที่ฝาผนังทั้ง4ด้านมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติอดีตพุทธเจ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานเสาเขียนลวดลายพวงอุบะประตูและหน้าต่างเขียนลายแท่นบูชาแบบจีนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องหน้าบันเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยานอกจากนี้ยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้12 สององค์ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: ทำไงดีเลยทีเนี้ยมือถือก็ไม่ได้เอามาดันจำไม่ได้อีกว่านัดไว้ที่ไหนแล้วจะไปหาตะลองไงเนี่ย
1: ก็ไหนบอกอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสมัยก่อนโนโซเชียลโทรนัดกันทีเดียวก่อนออกจากบ้านเป็นไงล่ะ
0: เดี๋ยวนะก็ลืมเรื่องงานทั้งคู่ป่ะตอนเนี้ยมาคิดหาวิธีแก้ก่อนไปไม่ทันนัดผู้ใหญ่อะมันไม่ดีนะรู้ไหม
1: ยังไงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ตอนเราเดินผ่านมาเนี่ยมันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญไปหยอดแล้วก็โทรหาตาลองไง
0: เฮ้ยความคิดดี
1: ใช่ไหม
0: แล้วมีเหรียญเหรอ
1: ไม่มีอ่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอยืมคุณลุงคุณป้าแถวนี้สักบาท2บาทก็ได
1: ้
0: เพราะเห็นป้ายมันเขียนว่าชุมชนบ้านบาท
1: เฮ้ยบ้านบาทหมายถึงบาทพระบออาตอรออ
0: ๋อก็หยอกเล่นเฉยรู้แล
1: ้
0: ว
1: ไปนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันไปสวัสดีครับคุณตาผมขอรบกวนคุณตานิดนึงครับคุณตาพอจะมีสักบาท2บาทให้ผมไหมครับ
2: หนูจะเอากี่บาทแล้วลูกเพราะนี่ก็มีอยู่2บาทแล้ว
3: เฮ้ย
2: โทโหนึกว่าใครเอเจกับเจเจนี่เอง
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีสวัสดีโอ๊ยเก่งมากเรา2คนเนี่ยมาตรงตามเวลานัดเป๊ะเลยแถมยังมาถูกที่ตั้งหาก
0: อย่างนั้นแสดงว่าสิ่งสุดยอดที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือบาทพระใช่มั้ยครับ
2: ใช่แล้วลูกเพราะเนี่ยคือภูมิปัญญาของไทยแต่โบราณ

0: ที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเลยไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า
1: ลุงอยากดูแล้วครับไปดูผมอยากดูมากเลยครับ
2: ชุมชนบ้านบาดเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบข้อมูลกันอย่างแน่ชัดนะแต่ว่าชุมชนนี้มีอายุยาวนานกว่า200ปีนะลูก
0: และเวลาหนูเข้ามาในที่นี้นะเสียงที่หนูจะได้ยินแน่ๆก็คือเสียงค้อนที่ตีเหล็ก
2: ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบาดที่เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการทำบาดเนี่ยต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อนและความอดทนสูงเพราะทุกขั้นตอนนั้นต้องทำด้วยมือมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแค่ไม่กี่อย่างปัจจุบันก็เหลือช่างที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำบาดของชุมชนนี้ไม่มากแล้วล่ะลูก

0: นี่เป็นงานช่างฝีมือไทยเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีราคาสูงมากๆสิครับ
1: อ๋อใช่แล้วลูกแต่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะดูที่นี่การทำบาตรเขาพิถีพิถันและก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณเลย
2: ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางฝีมือแรงงานที่ประสานกับจิตใจทําให้บาตรแต่ละอันเนี่ยครับมีคุณค่าเฉพาะตัวและก็เหมือนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นี่เองครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ครับผมอย่างนี้ซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติสักอันคงดีใจมากแน่ๆเลยครับ
3: เ
2: น
3: ี่ย
2: เจ
3: ๊
2: จัดเลยความคิดดีซื้อด้วยซื้อด้วยนั่นในคราวหน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journeyสำหรับผม AJ และผม JJ ครับและตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวั

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัดนักบุญยอแซบตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนที่ดินที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานแก่พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสคณะมิชชันนารีแห่งกรุงปารีสเพื่อสร้างวัดในศาสนาคริสต์สำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นโรงเรียนสอนศาสนานอกจากจะพระราชทานที่ดินให้ก่อสร้างวัดแล้วยังพระราชทานพระราชทรัพย์และวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกด้วยเดิมโบสถ์นี้สร้างด้วยไม้ต่อมาในราวพุทธศักราช2228ก็ได้สร้างใหม่โดยการก่ออิฐถือปูนและในระหว่างที่กองทัพพม่าโจมตีกรุงศรีอยุธยาในคราวสงครามเสียกรุงครั้งที่สองโบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อหลบภัยสงครามของชาวคาทอลิกเรียกกันว่าค่ายนักบุญยอแซบแต่ค่ายนี้ก็ถูกพม่าเผาทำลายในที่สุดบริเวณวัดนักบุญยอแซบนี้เป็นที่ฝังศพของพระสังฆราชคาทอลิก8องค์มิชชันนารีอีก23คนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2374โดยบาทหลวงปาเลกัวจากฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกรุงรัตนโกสินทร์โดยสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ชั่วคราวด้วยไม้ต่อมาในปีพุทธศักราช2390บาทหลวงอัลเบิร์ตได้บูรณะต่อเติมโบสถ์เป็นแบบโรมาเนสมีหอคอยอยู่ทางด้านหน้าหน้าต่างโบสถ์ทำด้วยกระจกสีซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูต่อมาโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโลจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa ở dưới tâm hạc ngồi lái mọi người ở đây lái các bạn được ở đây tôi nhanh cái thật thần đấy. Con thứ mà chồng để pho để kim con thứ pho để khai
1: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาวันนี้คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเหมือนบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
2: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
1: ตอนนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีทุกพันธุ์ปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วอยู่ๆมาเหลืออยู่

0: ซ้ำริมควงโค้งซั่นนี่เอาแฮ่หน่อยไปตึกไปตึกไปย่างได้สบายกูมื้อนี่ตึกยากพอปามลดลงลดลงลดลงเป็นหยังไปตาเรียนจักเป็นสาเหตุโดยหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนว่ามาจากคนซอดแล้วหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์

0: ก่อนอื่นเข้ามาเสริม
1: อุปกรณ์มาลายตลอดกูมือมีที่นี่อุปกรณ์ลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสดพวกกระจัดสดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่าผู้ฮักกับบ่ได้บางมือไปฮักกับบ่ได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีมีเรือเครื่อง
1: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันเงาเสียบแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถปังปื๊ดน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีรถมึงมาต่างกูเลยไม่ไหวด่าทางจ้าเด้อเออมาเดินมาปุ๊บมันก็เอานี่เลยกระดับไปเลย
0: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
3: เอา
1: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมันมีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่อย่างไปหาละเฮ็ดหายเฮ็ดหน้ากลับมามานอน
2: บ้านนี้พ่อหลู่โก้ขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สินี่กรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะห่วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะจังได๋ว่าแสนอาจสิมีความสุขซะขายเลยโดนแล้วขาย
1: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นดอกให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องเอื้อนกินหยังย่างตามสบายแต่ว่าเมื่อคนก็ว่ามวนลุงเถียมวน
4: ลูกพ้องได้ยังว่าฮะโอ้ยลูกพ้องได้แล่นมาแล้วเว้ย
0: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

อนยังเกินยังหน่อยเนาะมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เตะเล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูเกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันทำไมคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพฯอ่ะเอ้า2คนเคยไปไปทําอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทําไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะบอกไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอก็แกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าหลูร้านเบื้องแง่งนะหากินหาจางสู้กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาเข้าบ่ได้มันจะหามแยกเขาเข้าบ่ได้กูมือเขาก็เฮอควบพัฒนาควบเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันเขาไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยาก
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
7: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
8: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหาย ปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
7: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาเอาสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะไม่เรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไป

0: พร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมะขามเฒ่าถือเป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือของจังหวัดชัยนาทเรื่องราวของหลวงปู่สุขได้รับการเล่าขานมาทั้งในเรื่องตำนานที่เกี่ยวข้องกับพุทธคุณศาสตราวิชาอาคมต่างๆทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในกลุ่มศิษยานุศิษย์ไปทั่วประเทศนอกจากเรื่องของวิชาอาคมแล้วยังมีเรื่องของตำรายาสมุนไพรที่จังหวัดชัยนาทได้อนุรักษ์สืบสานด้วยการรวบรวมข้อมูลจากลูกศิษย์หลวงปู่สุขที่ครอบครองตำรายาสมุนไพรอยู่ทั้งในรูปแบบของใบข่อยใบลานสมุดตำรายาโดยได้อ่านและแปลตำรายาสมุนไพรจากภาษาขอมภาษาไทยโบราณให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันที่เข้าใจง่ายมากขึ้นหากใครได้ไปเยือนวัดปากคลองมะขามเฒ่าจะมีพื้นที่สำหรับศึกษาหาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่อาคารแสดงตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขรวมถึงอาคารบริการนวดไทยเพื่อเป็นคลังปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาอนุรักษ์เรียนรู้และดูแลสุขภาพด้วยตำรับยาภูมิปัญญาไทยและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมศาสนาและวิถีชีวิตพื้นถิ่นด้วยนายวิเชียรเรืองโพอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์หนึ่งในผู้ได้รับการสืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขเล่าว่าตำรายาสมุนไพรนี้ได้รับการสืบทอดมาจากตาของตนเองจึงนำข้อมูลมาแบ่งหมวดให้ชัดเจนและจะส่งต่อไปให้ยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไปขณะเดียวกันพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้กระจายออกไปมากขึ้น
1: ก็ตำรับยาที่ผมดูและรักษาอยู่นะครับคือ1 1นี่ผมแยกเป็นหมวดหมู่ก่อนนะผมได้ดูในตำราที่คุณตาจดไว้ก็เป็นคาถาเกี่ยวกับพุทธพิเศษหรือคาถาเกี่ยวกับว่าปลุกเสกเราเรียกว่าปลุกเสกให้คนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยได้มีความได้สบายใจก่อนนะครับแล้วต่อมาก็คือเก็บยาแล้วก็ให้ดื่มให้กินแล้วก็ประการที่3ก็คือรดน้ำมนต์ถ้าเป็นการกำชับเป็นการตันทับอีกทีนะฮะให้ต่างๆให้สิ่งต่างๆนั้นหายขาดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าท่านเอาองค์ครูเนี่ยมาใช้องค์ครูมีอยู่3เล่มครับมันแตกต่างกันไปศาสตร์จะแตกต่างกันมีอยู่3เล่มแล้วเล่มที่4ที่5นี่เป็นเรื่องตำรับยาซึ่งตำรับยานั้นเป็นภาษาโบราณภาษาขอมซึ่งแต่ละนั่นนี่ก็จะมีคาถากำกับไว้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ท่านได้เผยแพร่นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยทำต่อไปคือที่น่าจะทำได้ก็คือการให้ความรู้แก่ลูกหลานของเราคือลูกหลานของเราแถวนี้มีโรงเรียนอยู่หลายโรงนะครับเช่นโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนของบุญโรงเรียนถาวรนะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าในท้องถิ่นของเราได้ส่งเสริมกันจริงๆแล้วก็มาเขียนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับคือให้ลูกหลานของเราได้ดูแลได้ดูการ์ตูนเนี่ยมันก็จะน่าสนใจมากกว่าที่จะมาทำเป็นชาร์ตแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันร้าวใจนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าน่าจะทำได้ถ้าต่อไปเรามีงบประมาณหรือว่ามีผู้สนับสนุนแล้วทีนี้เมื่อมีทำไอ้นี่แล้วเราอาจจะให้เอานักเรียนเหล่านี้มาเรียนรู้ที่เนี่ยครับเห็นของจริงที่เนี้ยที่วัดเนี้ยผมว่าวัดนี้เขาพร้อมที่จะให้อาหารเลี้ยงดูเด็กอะไรเนี้ยที่จะอบรมเนี่ยครับถ้าทางเบื้องบนหรือว่านั่นนะมาใช้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้สองอย่างเนี้ย
0: อ ขณะที่คุณมาลัยฉิมดีอีกหนึ่งผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขระบุว่าอยากให้มีผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรนี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ภูมิปัญญานี้คงอยู่ต่อไปได้และพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การเก็บรักษาสมุนไพรและอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเข้ามาส่งเสริมด้วย
2: คืออยากให้พิสูจน์ด้วยตัวเองของอะไรต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อคนยากพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยสมมติว่าตัวเองเป็นท้องอืดประจําเลยตัวเองก็เอาขมิ้นมากินเองเลยเพราะไม่เป็นอันตรายแน่นอนถ้าเราปลูกไว้เองเนาะเอาขมิ้นมากินประจําไปสัก3วัน1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทุเลาอาการนั้นมั้ยนี่คือเครื่องพิสูจน์แล้วถ้าเป็นผดผื่นคันเราก็สามารถเอามาทารักษาผิวหนังเราได้โดยไม่เกิดอันตรายพิสูจน์ด้วยตัวเองท้าพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วตัวเองก็จะเชื่อมั่นเองว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงอยากให้คนเข้ามาเรียนเนาะมาเรียนกับเราอะแต่ว่าการเรียนของเราเนี่ยก็คือว่าต้องมาช่วยเราเก็บยาเราเหมือนจะเป็นพี่เลี้ยงว่าเดี๋ยวจะลองพิสูจน์ว่าอะลองเก็บยาสักตำรับนึงสิง่ายๆซึ่งเป็นตัวยาที่อยู่ในบ้านเราทั้งหมดเลยไปเก็บสดๆมานะอันที่แห้งก็คือเราก็มีไว้แล้วก็ให้เขาจัดเองว่านี่อะไรอะไรอะไรแล้วก็ให้เขาจัดไว้หยิบว่าอันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่อันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่หรือไปตัดมาเอามาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเรียนด้วยแบบนั้นนะถึงจะได้ได้ทุกหน่วยงานเลยแต่หลักๆป่าไม้อะกับสาธารณสุขอะป่าไม้ก็ให้อนุรักษ์ป่าสงวนอนุรักษ์สมุนไพรไว้ต้นไม้ไว้อย่างเช่นสมมุติถ้าคุณจะทำถนนหนทางทำห้วยหนองคลองบึงที่มันมีต้นไม้อยู่ก็ให้แบบคือผู้ที่มีความรู้อยู่บ้างอะไปดูก่อนว่าอะไรที่จะย้ายเอาไปปลูกในสถานที่อื่นๆที่มันจะเก็บไว้ได้แล้วอะไรที่มันใช้ได้เดี๋ยวนั้นเลยบ้างก็ให้ไปเอามาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนยาราคาถูกหรือยาฟรีก็ได้แล้วก็ต่อไปอ่ะถ้าไม่มีใครที่แบบว่าจะสามารถมาทำเป็นยาที่แบบคือทำอย่างเราอย่างเงี้ยคือมีรายได้มาใส่ตัวแล้วก็หมุนเวียนช่วยคนไปอย่างนี้ด้วยตลอดก็เอาไปที่จัดไปที่สาธารณสุขที่อนามัยโรงพยาบาลซึ่งให้ฟรีด้วยซ้ำไปแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะบริจาคค่าครูค่ายาเขาจะให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่

0: ให้ก็ได้แล้วแต่เขาเลยอันนี้ยาจะไปรักษาคนได้เร็วแล้วมากขึ้น
1: โดยด้านคุณสินชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทยืนยันว่า

0: เนื่องจากหลวงปู่สุขนั้นมีศิษยานุศิษย์นะครับจำนวนมากมายนะครับแล้วได้มอบตำรายาหลวงปู่สุขนะครับไว้ให้กับศิษยานุศิษย์จำนวนมากนะครับแล้วก็มีสมบัติที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับจึงทำให้ตำรับยาของหลวงปู่สุขนั้นยังเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ตั้งแต่อดีตกว่า100ปีจนถึงปัจจุบันการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการประสานงานและก็บูรณาการในส่วนภูมิภาคจะมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังได้รับความนิยมและก็มีการสืบทอดนะครับไปสู่เยาวชนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับโดยการบูรณาการทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับและก็สถานศึกษาในพื้นที่และภายในจังหวัดก็ดีนะครับอันนี้เป็นการบูรณาการที่ทางหน่วยงานภาคราชการนั้นจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการขับเคลื่อนให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังคงอยู่ต่อไปครับผม
1: แม้ว่าหลวงปู่สุขจะละสังขารมาแล้วมากกว่าร้อยปีแต่องค์ความรู้เกี่ยวกับตำรายากลับไม่เคยสูญหายไปแต่ในทางตรงกันข้ามกลับยังคงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2561เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทุกฝ่ายต้องมีส่วนเข้ามาช่วยกันเพื่อให้ตำรายาสมุนไพรของหลวงปู่สุขได้รับการส่งเสริมให้เป็นการแพทย์ทางเลือกสำหรับประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่หลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบ

จัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กตุ๊กเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกแทรกกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบนสามล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: วัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัดพระแก้วเป็นวัดขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชรและมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นกว่าวัดอื่นๆศาสตราจารย์ดร.สันติเล็กสุขุมได้สันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานวิหารประธานวิหารพระพุทธรูปใหญ่3องค์วิหารน้อยมณฑปและเจดีย์รายผู้ชมอาจเกิดจินตนาการภาพในอดีตอันยิ่งใหญ่ของโบราณสถานแห่งนี้ปู่กำแพงและหลานอิฐจะนำท่านผู้ชมไปสำรวจสิ่งก่อสร้างภายในวัด
1: ได้เวลาเดินทางย้อนรอยอดีตกันแล้วครั้งนี้เราจะตะลุยกันที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีพุทธศักราช2534เพราะมีงานสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมจำนวนมากเลยทีเดียวโดยรุ่งเรืองในสมัยสุโขทัยนั่นเอง
2: โอ้วัดเนี้ยกว้างมากๆเลยคงต้องเป็นวัดสำคัญแน่เลยใช่ไหมครับคุณปู
1: ่ใช่แล้ววัดพระแก้วเนี่ยถือเป็นวัดอารามหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาตำนานเล่าว่าวัดนี้น่าจะเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อนที่จะอัญเชิญมาที่กรุงเทพซะอีกนะ
2: คุณปู่ครับทุกทีอิจจะเห็นพระอยู่องค์ละด้านแต่ที่นี่ทำไมถึงสร้างพระนั่งพระนอนไว้ที่เดียวกันล่ะครับ
1: นี่แหละสิ่งที่ทำให้ปู่อึ้งล่ะปู่เองก็ยังหาข้อสรุปเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกัน
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ

ส่วนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารสายใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8

18:01 น.และทางช่อง VLTV 15เวลา5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของสตางค์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนปากใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูมาปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิตีคนให้แป้งละลายเข้ากันตามต่อได้นั้นคือน้ำตาลโตนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเราสามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลโตนดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลโตนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ
1: ตัดด้วยเกลือเล็กน้อย

0: แล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว
1: ้ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โหลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โหลนะครับในสมัยโบราณขี้โหลเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โหลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โหลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
0: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

0: เมื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โหลและน้ำมันขี้โหลพักไว้ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะ
1: ในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โหลเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่ติดถาดแล้วก็มีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็กวนคนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวขึ้นมานะครับพอแป้งขนมกวนของเราเนี่ยเริ่มหนืดเหนียวคุณผู้ชมครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกวนอย่าหยุดมือเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนื้อแป้งอ่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยกวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยเรียกว่าขนมกวนนั่นเอง

เมื่อเรากวนขนมขี้มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าด้วยขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงโฉมทาน้ำมันขี้โหลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนขี้มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โหลประสานกลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20 ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้คุณผู้ชมรับชม2 สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณและอีกสีนึง

0: ก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผาเคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับ
1: เผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: จัดการขยำทำให้กาบมะพร้าวแหลกกระจายตามต่อได้นำไปปั่นให้ละเอียด
1: ในสมัยโบราณโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
0: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
1: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางค์กลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผงถ่านที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ในขนมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงถ่านอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับนี
0: ่เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆหยอดเติมน้ำปูนใสตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือตีแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โล้ในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
1: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อว่าขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะครับคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาที่ขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไปเหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถ่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
0: เมื่อกวนขนมจนได้ที่จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูดเส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอปลาแล้มจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
1: เรามาลุย

0: มีต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกว่าเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปด้วยในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
1: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุกลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จนำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
0: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับขนมของสตังในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทะแยงเดี๋ยวสตังจะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอประแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความหวานมันจากน้ำกะทิมิผิดหวังโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอยชวนให้น่ากินจังเลยครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีๆในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่เราจะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: นึ่งผ่านไป15นาทีจึงพลิกกลับสลับด้านนึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระโบมนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยแห้งตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับก็ให้ข้าวเหนียวแดงของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมขั่วงาขาวพักไว้

0: คี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตะโนด
1: หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้แล้วให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียวแดงของเราจะเหนียวข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วละครับ

0: างแล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือตีผสมให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูนข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูนไว้ลงไปกวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใส
1: ในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักจะนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้ความอดทนและก็ทางแขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ยต้องไม่ช้าเลยครับต้องรีบ

จากนั้นจึงปล่อยให้เซตตัวสักพักแล้วทายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วรสชาติข้าวเหนียวแดงหอมแรงจากกลิ่นน้ำตาลประสานความหวานแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวเคี้ยวกัดได้ความหนุบหนับอร่อยเลยครับข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตังจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ

และวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณผู้ชมครับลำพูนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพื้นราบแบบดินร่วนปนทรายที่รายรอบครอบคลุมไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาแห่งนี้อู่บ้านฐานถิ่นดินแดนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของบรรดาพืชพันธุ์วรรณนาก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ในการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านนามว่ากระเทียมกระเทียมจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหอมใหญ่หอมแดงดอกทิวลิปและดอกลิลลี่มีลักษณะเป็นลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกกันว่าหัวประกอบด้วยกลีบเล็กๆใบยาวอยู่เหนือดินประมาณ 30-45 เซนติเมตรมีกลิ่นฉุนมีธาตุอาหารสูงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งสดแห้งอีกทั้งยังเป็นยารักษาโรคได้หลากชนิดการปลูกกระเทียมเป็นเกษตรกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวลำพูนจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลไปทั่วแผ่นดินไทยว่ากระเทียมที่นี่มีคุณภาพดีมาก
1: กระเทียมลำพูนชอบหน้าหนาวไอตอนพฤศจิกาเลยจากนั้นไปมันก็เจอหน้าร้อนก็ไม่ขึ้นอีกสภาพดินที่เหมาะที่สุดจากกระเทียมนะจะเป็นดินเหนียวหรือว่าดินร่วนซุยนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนาะมันจะไปมาถอนเดือนมีนาวิธีการเก็บกระถอนแบบโรงแขกอะเรียงหน้ากันเป็นกระดานไปเลยบางคนก็ขายสดนะถ้ามีเงินหน่อยก็เก็บไว้ขายแห้งจะได้ราคาดีกว่าต้องเอาไปแขวนไว้ที่โกดังที่ร่มก็ใครๆก็ชอบกระเทียมลำพูนนะก็เพราะคุณภาพดีกลิ่นศูนย์แต่มันไม่ฟอเก็บไว้ได้นานขนาด2ปียังเก็บได้เลย
0: ความยิ่งใหญ่ไพศาลทางด้านพืชพันธุ์นามว่ากระเทียมคือหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านกสิกรรมอันล้ำค่าของบรรดาบรรพชนคนลำพูนซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีหน่อเนื้อเชื้อชาติที่เรียกขานกันว่าชาวยองอยู่ในสายเลือด

0: คนพื้นถิ่นแผ่นดินโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยหัตถกรรมอันล้ำค่านานาศิลปะอารยวัฒนธรรมโบราณตำนานแห่งนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรื่องเฟื่องฟูเป็นอู่หัตถศิลป์ดินแดนผ้าทอยกดอกแห่งแคว้นล้านนา
1: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในมหาชนคนเก่าก่อนบนนครโบราณแห่งย่านอุดรทิศของประเทศไทยเมืองใหญ่ไพศาลที่ยังคงหลงเหลืออัตลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ใจของคนไทยเชื้อสายยองกลุ่มชนคนโบราณแห่งนครหลับปูน

องชาติพันธุ์ที่ใช้เรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทยลื้อที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเมืองยองซึ่งปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของรัฐฉานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแต่ในสมัยโบราณเมืองยองมีขอบเขตขันอยู่ในดินแดนแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีชื่อในภาษาบาลีว่ามหิยังคนครหรือมหิยังคณะแต่บรรพชนคนเมืองยองเรียกกันว่าเจงจ้างซึ่งหมายถึงเมืองเชียงช้างเนื่องจากศาสนาพุทธนิกายมหิยังคณะที่ชาวยองรับมาจากสายลังกาวงนั้นนิยมทำรูปช้างล้อมรอบองค์สถูปและเรียกตัวเองว่าไตเมืองยองอันหมายถึงคนเมืองยองนั่นเองบรรพชนคนยองได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราดังมีหลักฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2348ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนผู้ครองนครเชียงใหม่ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองได้ยกกองทัพเมืองเชียงใหม่ไปกวาดต้อนไพร่พลจากเมืองยองเมืองยู่เมืองหลวยเมืองเชียงตุงเพื่อมาฟื้นฟูเมืองที่รกร้างว่างเปล่ามีล้านนาแต่การกวาดต้อนในครั้งนั้นเมืองยองไม่ยอมจำนนพระเจ้ากาวิละจึงให้เจ้าอุปราชธรรมลังกาและเจ้าบุรีรัตน์คำฟันนำกำลังทหารร่วม 10,000 นายยกทัพเข้าตีเมืองยองและได้กวาดต้อนบรรพชนคนยองให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่ในเมืองลำพูนแต่ด้วยขณะนั้นเมืองลำพูนเป็นเมืองร้างเพราะไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่มีใครอยากอพยพไปอยู่เมืองลำพูนพระเจ้ากาวิละจึงออกอุบายประกาศว่าหากใครไม่ต้องการไปเมืองลำพูนให้โกนหัวปรากฏว่าชาวยองต่างพร้อมใจกันโกนหัวเป็นจำนวนมากพระเจ้ากาวิละจึงได้ประกาศให้แกนพวกที่โกนหัวทั้งหมดไปเมืองลำพูนด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นพวกหัวอ่อนรักสงบน่าจะปกครองได้ง่ายและปูนบำเหน็จให้พระบุรีรัตน์พระอนุชาในพระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นแม่ทัพนายกองที่มีบทบาทสำคัญในการชนะสงครามลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนโดยให้นำไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่500คนและให้เจ้าบุญมาพระอนุชาเป็นอุปราชนำไพร่พลจากเมืองลำปางอีก500คนรวมทั้งให้พระยามหายังคบุรีเจ้าเมืองยองพร้อมด้วยภรรยาบุตรขุนนางพระสงฆ์และไพร่พลจากเมืองยองที่มีประมาณกว่า 10,000 คนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองลำพูนก่อตั้งเป็นชุมชนบริเวณฝั่งแม่น้ำกวงตรงข้ามกับเมืองลำพูนโดยผู้นำชุมชนจะนำไพร่พลของตัว

เลือกที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนด้วยความสมัครใจโดยมักจะสร้างชุมชนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเพื่อประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารต่อมาชุมชนเหล่านี้ได้ขยายตัวกระจัดกระจายออกไปทางฝั่งแม่น้ำกวงบริเวณบ้านเวียงยองบ้านต่อ

0: ดังปรากฏอยู่ในการจัดทําสัมมโนประชากรเมืองลำพูนเป็นครั้งแรกในสมัยเจ้าอินทยงยศโชติเจ้าผู้ครองนครลำพูนลำดับที่9เมื่อปีพุทธศักราช2444ถึงปีพุทธศักราช2445ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พบว่าประชากรทั้งหมด 199,934 คนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่อพยพมาจากเมืองยองอีกทั้งยังเป็นประชากรหลักของเมืองลำพูนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้คนยองเมื่อได้อพยพและเข้ามาตั้งดินฐานในเมืองลำพูนแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับในการย้ายเข้ามาในดินแดนใหม่ต้องมีการปรับตัวทั้งด้านสภาพภูมิศาสตร์อากาศก็เปลี่ยนแล้วนะครับพื้นที่ก็เปลี่ยนจากที่อยู่ในหุบเขาเป็นรัฐในหุบเขามาอยู่ในที่ราบอาชีพที่ติดตัวมาคืออาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลักดังนั้นกลุ่มคนยองที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งดินฐานในเมืองลำพูนนั้นเป็นกลุ่มคนยองที่มีอาชีพส่วนใหญ่ทางด้านการเกษตรวิถีชีวิตของชาวยองที่ได้ปรากฏเห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการแสดงออกผ่านทางด้านพุทธศาสนาอย่างเช่นการสร้างวิหารการสร้างหอธรรมการสร้างถาวรวัตถุอื่นๆภายในวัดนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องเทวบุตรหลวงเป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากตำนานการสร้างพระธาตุมีการมอบหมายให้เทวบุตร4ตนรักษาพระธาตุและบ้านเมืองยองเมื่ออพยพมาอยู่เมืองลำพูนแล้วเนี่ยระบบความเชื่อนี้ก็ได้ถูกนำมาที่เมืองลำพูนด้วย
2: คนยองที่นำติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่บรรดาลูกหลานพากันสืบต่อก็คือจารีตประเพณีคติความเชื่อยังมีอยู่เขาก็เลยเอาจำลองพระธาตุสีจอมยองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เมืองยองประเทศพม่ามาสร้างไว้ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมให้บรรดาคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสถานที่จริงนะให้มาไหว้ที่นี่บ้านของคนยองทุกหมู่บ้านพอเรามาอาศัยอยู่นี่อันดับแรกเขาจะต้องวัดใจบ้านว่าออกตรงถึงกลางของหมู่บ้านเขาก็ปักหลักแล้วเป็นที่สาธารณะสำหรับการทำบุญและการมารวมกันของบรรดาลูกหลานปีหนึ่งเขาจะมารวมกันทำบุญ
3: บริเวณนี้คือที่ตั้งใจบ้านนะครับพอใจบ้านนี่จะมีความสำคัญในทุกๆปีเนี่ยจะมีประเพณีแปลงบ้านในหมู่บ้านคนยองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิธีสืบชะตาบ้านจะมีเฉพาะในหมู่ของคนยองถ้าเทียบกับภาคกลางก็เป็นการทำบุญบวงสรวงเสาหลักเมือง
4: พอถึงเดือน9นะเดือน9นี่เป็นเดือนที่จะต้องมีการสืบชะตาบ้านคนยองเขาเรียกว่าแปลงบ้านนะเดือน9นี่ก็คือเดือน9ทางเหนือถ้าไปทางภาคกลางก็เป็นเดือน7ชาวบ้านก็จะช่วยกันขนทรายมากองทำเป็นเจดีย์กองเจดีย์ทรายนี้ก็จะก่อไว้อยู่27กองก็คือนักขัตฤกษ์27นะ27หมายถึงว่าเลิกตัวไหนที่มันไม่ดีที่มันมาถูกต้องตัวเราเนี่ยจะให้มันแคล้วคลาดไปแล้วก็จะมีการทำบุญจะมีการเอาสายสินวัดความยาวเท่าตัวของตัวเองว่าความสูงเท่าไหร่มีกี่คนก็จะเอามารวมกันชุบน้ำมันมารวมกันพอพระสงฆ์สวดครบก็จะมีการจุดไฟเผาได้สายสินตรงนั้นแล้วก็จะมีการปั้นรูปคนถ้าต้องมาครอบครัวมี3คนก็ต้องปั้น3คนมีวัวมีสุนัขมีไก่มีแมวมีเป็ดมีหมูมีอะไรก็ปั้นทุกอย่างแล้วเอามารวมกันไว้ที่นี่พอพระสงฆ์เขาเจริญพุทธมนต์เอาน้ำพุทธมนต์มาพรมพอพิธีกรรมเสร็จปุ๊บก็จะยกรูปปั้นต่างๆนี้ไปไว้ตรงนอกบ้าน

0: ที่นี่คือวัดหนองเงือกซึ่งเป็นวัดของชุมชนชาวยองบ้านหนองเงือกมีสิ่งสำคัญหลายแห่งหอไตรเนี่ยคนหนองเงือกนี่เรียกว่าคตึกรูปร่างเป็นตึกนั้นรูปร่างลักษณะนี้จะแปลกจะแตกต่างจากหอไตรวัดอื่นๆอาจจะเป็นแบบที่เอามาจากมอญมาผสมผสานกันปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานเป็นพระไตรปิฎกยังเก็บรักษาไว้อยู่ข้างบนอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะมีภาพเขียนเป็นภาพ2มิติเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วก็เรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นภาพสั้นๆเรื่องสั้นๆนะครับก็สร้างมาอยู่ประมาณ100กว่าปี
1: อีกถึงอัตลักษณ์ของชาวยองลำพูนก็

0: คือบ้านชาวยองที่มีอัตลักษณ์ของเขาก็คือเป็นบ้านไม้นะฮะใต้ถุนเปิดโล่งนะฮะบ้านรวมอายุจนถึงปัจจุบันนี้ก็70กว่าปีถือว่าเป็นบ้านที่คงรูปแบบของบ้านชาวยองได้ชัดเจนที่สุดณปัจจุบันข้างบนหน้าจั่วนั่นก็จะเป็นสระในนะครับไม่ใช่กาแลนะครับกาแลก็จะเป็นของชาวพื้นเมืองเชียงใหม่บ้านหลังนี้จะมีฝาไหลนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจะใช้ในการระบายอากาศได้ดีนะในหน้าร้อนจะไม่ร้อนนะครับบ้านหลังนี้สร้างเสาขึ้นมาในห้องครัวเพื่อจะเก็บเสียงในการตำหรือสับอะไรต่างๆเช้าตู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะตำน้ำพริกเนี่ยบ้านจะไม่กระเทือนก็เลยทำเสาโผล่ขึ้นมาเอาครกวางแล้วก็ตำเสียงก็ไม่กระเทือนบ้านถือว่าเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชาวยองเรา
1: สัญลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยองอีกอย่างหนึ่งที่ยังเชิดหน้าชูตาเป็นที่รู้จักของสังคมพื้นบ้านล้านนาก็คือกลองหลวง

0: องหลวงหรือที่บรรพชนแถบถิ่นนี้เรียกกันว่ากลองห้ามหมานเป็นกลองหน้าเดียวที่มีขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดของประเทศไทยแต่เดิมนิยมเล่นกันในหมู่ชาวยองแถบบริเวณสองฝั่งลำน้ำปิงบริเวณอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮกในจังหวัดลำพูนและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับการพัฒนาฟื้นฟูขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเขตล้านนาปัจจุบันกลองหลวงได้รับการวิวัฒน์พัฒนามาจากกลองแอลเป็นกลองที่ใช้ตีในเทศกาลงานบุญต่างๆเช่นงานสมโภชพระธาตุงานปอยหลวงงานแห่เครื่องไทยทานกลองหลวงมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างของหน้ากลองจากแต่เดิมประมาณ20นิ้วแต่ในยุคปัจจุบันปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 30-50 นิ้วหนังที่หุ้มหน้ากลองจะใช้หนังวัวตัวผู้เพราะจะได้พื้นใหญ่ตัวกลองมีความยาวประมาณ 150-207 นิ้วคุณภาพของเสียงกลองหลวงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆเช่นไหกลองเงือกลองรูเอลกลองหนังหน้ากลองหูหิ่งคราหูหิ่งหนังหน้าดึงจ่าหน้ากลองและผู้ตีเนื่องจากกลองหลวงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่การตีให้เกิดเสียงดังกังวานต้องมีการฝึกหัดเรียนรู้ตำแหน่งที่ควรตีก่อนตีผู้ตีจะใช้ผ้าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เศษจีวรพระมาพันม้วนรัดกับอุ้งมือให้มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายลูกข่างเวลาตีจะใช้ปลายแหลมกระหน่ำตีลงบนหน้ากลองตรงบริเวณใกล้กับที่ติดขี้จ่าเพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานไกลไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาจนเป็นอัตลักษณ์มาทั้งปัจจุบันนี
1: ้เรื่องของกองหลวงคนยองนะไม่สามารถที่จะหาหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นของคนยอง 100% นะเพราะว่าลักษณะของกลองเนี่ยมันมีทั่วไปทางล้านนาแต่ผมเห็นว่าที่ลำพูนเนี่ยคนที่เอานำมาเผยแพร่นำมาพัฒนาส่งเสริมก็คือคนยองช่วยกันพัฒนาเรื่องกองเรื่องอะไรขึ้นมานำออกมาทำให้มันมีการแข่งขันดูแล้วมันกลายเป็นเรื่องกองเลยกลายเป็นวิถีที่ยิ่งใหญ่ของคนยองในลำพูน
2: กองหลวงนี่ใบแรกเนี่ยคือคนยองเป็นคนทำขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยกลองเนี่ยจะอยู่กับคนยองเป็นส่วนมากเริ่มแรกที่มีกองหลวงมาเนี่ยจุดประสงค์เพื่อแห่ลักษณะแห่คือแห่เข้ากับคล้องฉาบใช่ไหมเวลามีงานบุญงานประเพณีเพราะลักษณะการแห่กองหลวงนี่เขาเรียกว่าโอฬารน่ะคือมันใหญ่อะทุกคนอยากจะเห็นการแห่กองหลวงจากนั้นคือจุดประสงค์หลักลักษณะคือเอามาแห่จากนั้นมาเนี่ยเวลาแห่เสร็จแล้วเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยจะเอากลองมาเรียงตั้งไว้เพื่อพักระยะที่พักอยู่นั่นแหละทุกคนก็เอาขี้จ่าเอาอะไรไปติดเสร็จแล้วก็ซ้อมมือกันมันก็เริ่มแข่งกันไปปลายๆจากนั้นมาก็เริ่มละเอาวัดนี้ดังกว่าวัดนี้ไม่ดังก็เริ่มมีการแข่งขันเริ่มจากนั้นเป็นต้นมามาถึงปัจจุบันนี้เลยเป็นเรื่องที่ว่ากองหลวงเนี่ยมีไว้เฉพาะการแข่งขันเสียงอย่างเดียวส่วนประกอบของกองหลวงทำให้กองหลวงดังเนี่ย1คือหน้ากลองต้องทำจากหนังบัวชนิดพันธุ์ดีเลยและส่วนประกอบที่2ที่ต้องต่อเนื่องจากหน้ากลองคือขี้จ่ากองขี้จ่ากองเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบ1ขี้เถ้า2ข้าวเหนียว3ทรายละเอียดเอามาคลุกกันแล้วตำหรือว่าขยำให้เหนียวได้ที่เสร็จแล้วถึงจะมาเริ่มมาติดหน้าจ่าพอติดขี้จ่าก็ได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยมันตึงขึ้นเวลาตีปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนลงในหายกองทันทีเลยแล้วเกิดเป็นเสียงดังเลยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เรียกว่าหนังขินลักษณะหนังขินนี่จะทำจากหนังควายทั้งหมดจะใช้ยาวประมาณ90เมตรเพื่อดึงให้หน้ากองนี่มันตึงมีไม้เล่มอยู่จะให้ตึงเท่าไหร่ก็ขึ้นไม้ตามไปเลยเพราะฉะนั้นลักษณะตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดไม้กลองนี่ใช้ไม้ต้นเดียวท่อนเดียวแล้วก็เอามาเคี่ยนมาทำให้เป็นรูปกลองเหมือนลักษณะนี้ลักษณะตามรูปกลองเสร็จแล้วเนี่ยช่างจะเจาะข้างในขุดไม้ข้างในเนี่ยเป็นรูปกลวงจะขุดจากด้านหน้าเนี่ยมาถึงขนาดนี้ที่เขาเรียกว่าตัวหายกลองมาถึงขนาดนี้เสร็จแล้วเขาก็เจาะท้ายต่ออีกแล้วก็เจาะรูตรงกลาง
3: กองหลวงจะมีที่จังหวัดลำพูนเยอะที่สุดจึงมีการจัดการตีแข่งขันตีกองหลวงเกิดขึ้นก็ถือว่าจัดเป็นมีแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้หรือจะแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้
4: นี่คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ทุกคนได้ประจักษ์หลงรักในศิลปะแห่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นดั่งอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนที่ดังกังวานไกลให้อนุชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักหวงแหนให้สิ่งเหล่านี้คงมีคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานนอกจากกลองหลวงแล้วนั้นยังมีนาฏกรรมอันล้ำค่าซึ่งกลีดกลายร่ายลีลาอยู่บนนคราแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุนทรียะที่เกิดจากใจพิทักษ์หวังอนุรักษ์ของกลุ่มชนคนยอง
5: ก่อให้เกิดเป็นศิลปะนาฏยะลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรียงท่วงท่าอันสวยงามตามเสียงดนตรีพื้นบ้านจนเกิดเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นดินแดนแห่งนี้เรียกว่าฟ้อนยอง

0: ฟ้อนหยองเป็นศิลปะการฟ้อนรำที่ใช้ท่ารำและเครื่องแต่งกายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเมืองหยองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือศีรษะของช่างฟ้อนจะมีผ้าโพกมีดอกเอื้องเหน็บแซมใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกยาวจรดข้อมือนุ่งผ้าสิ้นยาวกล่อมเท้าสำหรับเพลงที่บรรเลงใช้วงดนตรีพื้นเมืองประเภทสล้อซอซึงแต่ไม่มีเนื้อร้องประกอบโดยใช้เพลงฝ้ายคำที่มีจังหวะลีลาเชื่องช้าฟังดูนุ่มนวลมีความไพเราะตามแบบฉบับของชาวยองมาประกอบกับการฟ้อนรำลีลาท่ารำของการฟ้อนยองนั้นจะเน้นไปที่ความงดงามอ่อนช้อยนุ่มนวลและความพร้อมเพรียงแสดงถึงคุณค่าของศิลปะอันงดงามและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมปัจจุบันการสืบสานศิลปะนาฏยลีลาแห่งการฟ้อนยองมีการอนุรักษ์จากอนุชนคนหนุ่มสาวของแต่ละหมู่บ้านในเมืองลำพูนซึ่งมักจะฝึกฝนการฟ้อนยองเหล่านี้ในยามที่ว่างเว้นจากการทำงานเพื่อทบทวนท่ารำไว้สำหรับเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำในช่วงเทศกาลงานต่างๆเช่นงานกฐินงานทอดผ้าป่าประเพณีการเข้าพรรษาหรือแม้แต่งานสลากกพัดศิลปะการแสดงเหล่านี้คือกุศโลบายที่ทำให้ชาวยองใกล้ชิดกับศาสนาในแง่ของการมีส่วนร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวยอง
1: การฟ้อนท่าฟ้อนเครื่องแต่งกายต่างๆนี่เราก็นำมาจากพี่น้องชาวยองที่ประเทศพม่าก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้ดูดีขึ้นในลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือปัจจุบันท่าการฟ้อนยองมีอยู่16ท่าชื่อท่าต่างๆในการฟ้อนยองได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ

0: แต่ละชื่อก็จะมีความหมายที่เกี่ยวกับคนยองอย่างเช่นถ้ามีชื่อว่าประกาศศักดิ์ศรีก็หมายถึงชาวยองมาอยู่ที่อำเภอป่าซางก็อยากจะประกาศศักดิ์ศรีของตัวเองว่าตัวเองก็มีวัฒนธรรมสูงชาติหนึ่ง
1: ปัจจุบันนี้ฟ้อนยองก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของคนในจังหวัดลำพูนที่เหลืออยู่แล้วก็ส่วนนี้เราเหมือนกับว่าเราทำขึ้นมาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นสำหรับการแต่งกายเนี่ยจะเอามาจาก12ปรรณาเลยก็คือการพับผ้าเล็กๆเองนะคะแล้วก็พันผ้าแถบจะใช้สีขาวเดิมทีนะคะจะใช้สีดำกับสีเขียวแล้วก็จะพันไปรอบๆไม่มีหางขึ้นถ้าหางขึ้นแสดงว่าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแถบและใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและส่วนเครื่องประดับก็จะติดแต่ต้องมวยผมสูงนะคะผมต้องมวยขึ้นต้องเก็บขึ้นให้หมดค่ะ
2: สำหรับอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับแต่เดิมจริงๆแล้วไม่มีเพิ่งนำมาประยุกต์ขึ้นพร้อมกับฟ้อนยองเครื่องใช้ทั้งหมดจะประกอบด้วยอูบร่มคำต้นไม้เงินต้นไม้ทองขันซี่ซึ่งสิ่งของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งของประกอบเกียรติยศพญายองนะครับหรือว่าเจ้าเมืองยองซึ่งเราจำลองมาเป็นพญายองในการฟ้อนยอง
0: สำหรับพญายองและนางพญายองนี้การแสดงตั้งแต่อดีตไม่มีพญายองไม่มีนางพญายองเพราะมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่พญายองจะลงมาฟ้อนแต่ว่าปัจจุบันที่เห็นว่ามีพญายองมาฟ้อนด้วยนี่ก็คงจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ดูสวยงามการฟ้อนยองก็ถือว่าได้เป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งของชาวยองของเราปัจจุบันนี้มีการนำเอาฟ้อนยองมาเป็นหลักสูตรการแสดงพื้นเมืองในโรงเรียนต่างๆเกือบทั่วจังหวัดลำพูนแล้ว
2: พอเริ่มมีฟ้อนยองขึ้นผู้คนลำพูนคนยองทั้งหลายเนี่ยเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในความเป็นยองหันมาศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเองหันมาศึกษาฟ้อนยองแล้วก็หันมาพูดภาษายองมากขึ้นครับ

ฟ้อนยองนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยที่กรีดกลายร่ายรำจนเป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าซึ่งอยู่ยงคงคู่มากับนคราแห่งนี้นี่คือหนึ่งในอัตลักษณ์ที่เรืองรองครองคู่อยู่กับนครลำพูนซึ่งเกิดขึ้นโดยบรรพชนคนยองเพื่อสืบสานส่งต่อไว้เป็นมรดกตกทอดมาอย่างมากมายจนกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่นวิถีโบราณที่เป็นดั่งจิตวิญญาณแห่งความทรงจำงามล้ำเรืองรองคลองหัวใจของอนุชนคนยองเสมอมา

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์อันรายรอบครอบคลุมไปด้วยอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองบ้านเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งหัตถกรรมทำมือซึ่งไหลเวียนอยู่ทั่วสารพางกายของผู้คนบนแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานโดยฝากฝีไม้ลายมือไว้บนผืนผ้าพัตราภรณ์ให้ขจรขจายเรื่องชื่อลือไปไกลจนเกิดเป็นศิลปะที่เรียกขานกันว่าผ้าทอยอง
1: ผ้าทอยองศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่เมื่อกว่า200ปีที่แล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่นิยมทอกันแทบทุกครัวเรือนหลังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาซึ่งในสมัยอดีตคนโบราณจะนิยมทอผ้าฝ้ายโดยการนำฝ้ายดิบมาปั่นแบบกรรมวิธีโบราณผสมผสานกับความชำนาญในหัตถศิลป์เรียงร้อยเป็นเส้นได้จากนั้นนำมาทอโดยกี่พื้นเมืองเนืองแน่นไปด้วยอัตลักษณ์ประจำถิ่นจนเป็นเอกลักษณ์ในบรรพชนคนยองมีทั้งผ้าห่ำฝ้ายทอมือที่มีความประณีตทอยาวเป็นม้วนนำไปฟอกย้อมเป็นสีต่างๆแล้ว

0: นำมาตัดเย็บเป็นเสื้ออาภรณ์สวมใส่ผ้าห่มนิยมทอแบบยกตะกอและขิดเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มความหนาใช้ห่มคลุมความหนาวเย็นเวลาออกนอกบ้านเรียกกันว่าผ้าตุ้มนอกจากนั้นการทอผ้ายังสะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวยองเพราะเมื่อผู้หญิงไม่สามารถบวชเรียนได้จึงต้องสร้างสมบุญด้วยการทอผ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสงฆ์หัตถศิลป์โบราณที่เป็นดั่งพรสวรรค์ของบรรพชนคนยองคันเป็นภูมิปัญญาที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน
1: การทอผ้าของคนยองนะคะคือมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอะสมัยปู่ย่าตายายก็พวกลูกๆหลานๆก็ได้สืบทอดกันมาอันนี้คือต้นฝ้ายที่เรานำไปทอผ้านะคะจะมี2สีคือสีตุ่นแล้วก็จะมีสีขาวพอเราได้ฝ้ายจากต้นมาเรานำมาอีดเอาเมล็ดออกค่ะพออีดฝ้ายเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตีคือเรียกว่าปลดฝ้ายนะคะให้มันได้ฟองฟูๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอเราได้หางฝ้ายเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาปั่นเพื่อทำให้เป็นเส้นฝ้ายที่เราจะต้องนำไปย้อมอีกทีค่ะพอได้ฝ้ายย้อมสีเสร็จเรียบร้อยนะคะจะนำฝ้ายมาก่อฝ้ายเพื่อนำไปเป็นเส้นยืนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาจบลงตรงนี้ค่ะทำลวดลายตรงบนผืนผ้าพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะ
2: ตอนนี้คือการทอผ้าคูนเป็นผ้าคูนเตียงค่ะขนาด8ฟุตต้องทอ2คนนะคะแล้วที่หนองเงือกจะเป็นที่เดียวที่ทอผ้าคู่ก็ดีอย่างที่ผัวเมียไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านไกลมีอะไรก็ช่วยกันคุยกันไปมีปัญหามีอะไรก็ช่วยกันแก้ได้มีได้คุยกันเยอะขึ้นครอบครัวก็อบอุ่น
1: ผ้าที่เราเห็นอยู่นี้นะคะคือเราทอขึ้นมาเพื่อปูลาดพระบาทตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าเมื่อปีพ.ศ.2520อะค่ะความรู้สึกตอนนั้นที่ได้ทำงานถวายลาดพระบาทนี้ชุมชนคนหนองเงือกได้ดีใจกันมากเลยค่ะช่วยกันทอทั้งวันทั้งคืนเลย
3: สำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ชาวยองยังสวมใส่ในปัจจุบันด้วยเสื้อคอเช้าส่วนข้างล่างก็เป็นผ้าสิ้นทอด้วยผ้าฝ้ายผู้เฒ่าผู้แก่ยังใส่กันอยู่นะครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดของผู้ชายก็สังเกตดูว่ากระดุมไม่มีเราใช้เชือกผูกเป็นกระดุมเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งไม่ได้ใช้วัสดุเม็ดกระดุมอะไรต่างๆครับสำหรับผ้าถุงผืนนี้ก็เป็นของเจ้าแม่ฟองคำนรพูนซึ่งมีอายุ116ปีผ่านไปมีการต่อหัวต่อตีนและสอดด้วยเส้นไหมนะที่สำหรับในการใช้ทอสอดร่วมกับผ้าฝ้ายซึ่งลักษณะความมันจะเกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ว่ามีความมันของเส้นไหม

0: นอกจากผ้าทอของบรรพชนคนยองคันลองที่ประจักษ์เป็นอัตลักษณ์เอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาแล้วนั้นพระสุธาโบราณแห่งนี้ยังเป็นตำนานแห่งวิถีที่ก่อร่างสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้ดินแดนแห่งนี้มีชื่อเสียงไปปรากฏบนเวทีโลกในนามผ้าทอยกดอกลำพูน
1: การทอผ้ายกดอกหัตถกรรมทำมือที่เป็นดั่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนเป็นอัตลักษณ์ไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานซึ่งแต่เดิมมีการทอผ้าฝ้ายยกดอกกันอยู่ก่อนแต่เป็นการทอที่มีลวดลายธรรมดาไม่วิจิตรการตามากเท่าใดนักจนกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงสนพระทัยในการทอผ้าได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกที่มีลวดลายสวยงามปลาและวิจิตรบรรจงซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้นำรูปแบบของผ้ายกทองของราชสำนักภาคกลางมาปรับประยุกต์ทอเป็นรูปแบบของผ้าสิ้นแถบภาคเหนือและได้ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมยกดอกให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญพระชายาเจ้า

0: จากคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองเมืองลำพูนองค์สุดท้ายและเจ้าหญิงลำเจียกธิดาในเจ้าจากคำขจรศักดิ์จากนั้นจึงเริ่มมาฝึกหัดให้แก่คนในคุ้มหลวงและชาวบ้านย่านเมืองลำพูนจนมีความชำนาญแพร่หลายกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกแหล่งสำคัญมาช้านานการทอผ้าไหมยกดอกของชาวลำพูนมาจากลักษณะการทอเส้นไหมที่เชิดขึ้นเรียกว่ายกและเส้นไหมที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดลวดลายโดยผ้ายกลำพูนจะเป็นผ้ายกที่ใช้เส้นไหมเพิ่มพิเศษทอยกให้เกิดลวดลายโดยส่วนมากลวดลายผ้าทอยกดอกลำพูนจะเกี่ยวกับลวดลายในกลุ่มดอกไม้พฤกษานานาพันธุ์ลายเรขาคณิตแต่ไม่มากนักอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมยกดอกลำพูนที่สวยงามส่งคุณค่าของงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี
1: ้ในการทอผ้ายกในเส้นไหมเนี่ยเนื่องจากเส้นไหมเขามีความละเอียดมากนะครับเส้นเล็กมากฉะนั้นช่างทอต้องมีความประณีตสูงด้วยนะครับแล้วลวดลายที่ออกมาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเล็กและก็ละเอียดนะครับฟืมหรือฟันหวีที่ใช้ทอผ้าเนี่ยจะมีความถี่สูงมากนะครับซึ่งต่างจากเส้นฝ้ายเส้นฝ้ายเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ทำช่างเหมือนกันแต่ว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับรวมทั้งเวลาการทอไปเนี่ยเวลาช่างทอเขามีความผิดพลาดที่เส้นขาดเส้นยืนขาดอะไรแบบนี้นะครับเส้นฝ้ายเนี่ยเราสามารถค้นหาเส้นแล้วสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าเส้นไหมถ้าช่างทอขาดความประณีตไปกับเส้นไหมขาดตึ๊กเดียวเราไม่สามารถหาได้เนี่ยผ้าผืนนั้นก็เสียทั้งผืนเลยนะครับที่เราเรียกกันว่าผ้าไหมยกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้เส้นเพิ่มพิเศษเข้าไปในการทอผ้ามันจะนูนเหนือโครงสร้างของผ้านะครับทีนี้การยกตะกอของช่างทอเนี่ยจะยกในเส้นที่เราต้องการให้นูนขึ้นแบบนี้นะครับเส้นที่ไม่ต้องการให้นูนขึ้นมันก็จะกดลงนะครับพอทอเสร็จปุ๊บในไม้หนึ่งไม้สองไม้สามอะไรไปเรื่อยๆมันก็จะยกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในความถี่ที่ไม่เท่ากันตามแต่ผู้ออกแบบหรือว่าช่างทอผ้าไหมยกดอกลำพูนเกิดโด่งดังด้วยเหตุหลายๆประการด้วยกันอาจจะเป็นได้สองยุคด้วยกันสมัยพระราชายาเจ้าดารารัศมีท่านนำความรู้มาสอนในคุ้มในวังนะครับมีความโดดเด่นสวยงามจนมีการสืบทอดแล้วก็นำมาใช้สวมใส่นะครับแล้วก็ในยุคของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนำชุดผ้าไหมยกดอกของลำพูนเนี่ยมาตัดและสวมใส่เป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งทำให้ผู้บริโภคหรือคนที่มีความจำเป็นต้องใส่ชุดไทยก็ต้องหันมาสั่งซื้อผ้าไหมยกดอกของลำพูนในยุคนั้นนะครับและในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าไหมยกดอกที่มีคุณภาพและมีความงามระดับต้นๆของประเทศนะครับตัวนี้เป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ทอแบบผ้าโบราณนะครับความหมายคือว่าเราทอมีลักษณะเชิงเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับเชิงมีความหมายตัวอย่างเช่นอธิบดีเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่เชิง2ชั้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอาจจะได้เชิง3ชั้นถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เชิงก็ต้องมากชั้นขึ้นไปนะครับความพิเศษอีกอย่างนึงผ้าโบราณที่โชว์อยู่บนห้องนี้นะครับเราใช้ดิ้นที่มีส่วนผสมของเนื้อทองอยู่ด้วยนะฉะนั้นผ้าพวกนี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างดี

0: ชุดนี้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าพงแก้วณลำพูนะคะท่านได้เลือกใช้มาตัดเป็นชุดไทยอมรินทร์ท่านได้สวมใส่ในงานใบสีทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2501นะคะความสวยงามของชุดลายนี้คล้ายๆกับลายดั้งเดิมก็คือลายดอกพิกุลแต่ว่าอันนี้ก็คือเล็กกว่าละเอียดกว่าก็เรียกว่าลายเม็ดมะยมนะคะชุดนี้จะเป็นชุดผ้าโบราณนะคะของจากโรงงานทพยศของเจ้าหญิงลำเจียกณลำพูนนะคะซึ่งเป็นธิดาของเจ้าผู้ครองนครลำพูนเช่นมีเอกลักษณ์พิเศษว่าทอด้วยดิ้นทองโดยทั่วไปก็จะเป็นดิ้นธรรมดาแต่ถ้าสอดดิ้นทองอะไรก็คือจะเป็นเรื่องของเจ้านายละที่จะใส่ในพิธีพิเศษในพิธีการสำคัญมีความเก่าแก่เป็นชุดที่หาได้ยากแล้วค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่สะท้อนให้เห็นการประยุกต์ที่มันเป็นสากลมากขึ้นความพิเศษก็คือว่าได้นำผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยเอามาประยุกต์ให้เห็นว่าผ้าไหมยกดอกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะการแต่งกายแบบไทยๆเท่านั้น
1: สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเฉพาะในตัวเมืองเองเนี่ยมีโรงทอเนี่ย7 โรง 8 โรงนะครับกลยุทธ์อย่างหนึ่งของโรงทอสมัยก่อนนะครับนอกจากทอผ้าแล้วต้องส่งนางงามเข้าประกวดด้วยฮะพอประกวดเสร็จปุ๊บก็จะนางงามเหล่านั้นก็จะมาทำงานอยู่ที่โรงทอแล้วปรากฏว่าหนุ่มๆจากกรุงเทพมาต้องมาจอดที่ป่าซางนะต้องมีสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปทุกคนนะครับเพราะว่าหลงคารมในสาวๆของลำพูนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามประเพณีนะครับก็อยู่หน้าร้านแล้วก็เจ้าของร้านก็ดูพาไปดูโรงทอดูคนทอเสร็จกลับมาดูผ้าก็ควักกระเป๋าทุกลายครับ

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อันยิ่งใหญ่ของคนไทยองบริเวณเวียงบ้านย่านเมืองลำพูนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งที่ประจักษ์กับสายตาผมในตอนนี้คือมนต์ขลังที่สร้างจากพลังของบรรพชนคนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มาจากรากเหง้าของตัวเองแม้ว่าณปัจจุบันนี้ศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมตำนานเมืองหลายอย่างจะเลือนลางจางลงไปแปลสภาพเปลี่ยนสถานะจนไม่เหมือนในอดีตการที่ผ่านมา
1: ในอดีตตอนที่เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วพอเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยโดยส่วนตัวจะไม่อยากพูดยองเพราะว่าคนยองจะถูกดูถูกเหยียดหยามจากคนพื้นเมือง
2: แต่ณวันนี้เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเราเริ่มจะหวยหาความประวัติย้อนอดีตบอกว่าณวันนี้เรามาจากไหนเราควรจะภาคภูมิใจเพราะเราอยู่ที่นี่เราสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดลำพูนเพราะ 80% ของจังหวัดลำพูนเป็นชาวยอง
3: สำหรับชาวยองรุ่นใหม่นะครับก็อยากฝากให้ช่วยกันรักษาภาษาวัฒนธรรมของชาวยองตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายการฟ้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนยองเพื่อความภาคภูมิใจของลูกหลานในวันต่อไปครับ

0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้ผมจะขออนุญาตยกเอาสุภาษิตคำสอนเมืองล้านนาที่กล่าวเอาไว้ว่า
1: ของบักกินหู้เนาของบะเลาหู้ลืม
0: นี่คือสุภาษิตสอนใจที่จะคอยย้ำเตือนเราว่าสิ่งที่เรารับรู้ร่ำเรียนมาถ้าไม่นำไปใช้ย่อมลืมเลือนไปได้โดยง่ายเปรียบเสมือนอนุชนคนรุ่นใหม่หากไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนวิถีชีวิตต่างๆที่เคยมีคลองอันยิ่งใหญ่ก็จะห่างหายไปจากชีวิตและความทรงจำ

ใครที่ได้มาเยือนจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะยอลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต้องมาลองลิ้มชิมรสเท่าคั่วหนึ่งในอาหารชั้นเลิศของภาคใต้จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเต้าคั่วหรือเต้าคั่วเป็นคำภาษาถิ่นใต้ที่ใช้เรียกเต้าหู้แผ่นเมนูนี้จึงมีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักมีรูปแบบเฉพาะถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนลักษณะคล้ายสลัดบางแห่งเรียกว่าสลัดทะเลสาบ

0: ส่วนประกอบของเต้าคั่วจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งหมดได้แก่เส้นหมี่หุ้นลวกกุ้งทะเลสาบชุบแป้งทอดเต้าหู้ทอดไข่ต้มถั่วงอกลวกผักบุ้งลวกแตงกวาสดหั่นและเชื่อมทุกอย่างด้วยน้ำปรุงรสที่ทำจากน้ำตาลโตนดและเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริกน้ำส้มหรือน้ำส้มโหนดเมื่อผสมคลุกเคล้าทั้งหมดแล้วจะได้รสหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดนิดหน่อยรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
1: ที่จริงอาหารนี้น่ะเป็นสายลากของวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างหลากหลายลองดูนะครับมีความเป็นพื้นถิ่นโดยเฉพาะน้ำลาดแต่ว่าน้ำลาดจะเราบอกว่าความเป็นพื้นถิ่นเพียวๆก็ลำบากแต่ว่าแน่นอนน่าจะเป็นว่าทำเก่าโดยเฉพาะถ้า3อันนี้มามิกกับมาผสมกับแตงกวาเนี่ยมันจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่คนไทยคุ้นชินโดยเฉพาะในภาคใต้นี้เขาจะเรียกว่าอาหารเมนูนี้เป็นอาหารเครื่องเคียงนะครับว่าอาจจัด
2: ค่ะใส่ผักบุ้งก่อนนะคะใส่แล้วก็ถั่วงอกค่ะแตงกวานะคะแตงกวาปรุงโทษค่ะตัวนี้ก็คัดไม่ได้นะคะกุ้งเส้นหมี่ขาวค่ะมีวุ้นนั่นค่ะเฉาคั่วก็คัดไม่ได้ค่ะตัวนี้ยังคัดไม่ได้เลยนะคะถ้าคัดตัวนี้จะไม่ร้อยค่ะน้ำลาดค่ะนี่น้ำค่ะนี่พริกน้ำส้มนะคะข้าวคั่วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค้าค่ะ
0: อาจารย์บุญเลิศจันทระนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวด้วยว่าแม้เต้าคั่วจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่านี
1: ้แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าจะขยายความเป็นเต้าคั่วให้เป็นที่รู้จักของคนกว้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการในการนำอาหารท้องถิ่นอย่างเนี้ยหลายวิธีวิธีแรกผมคิดว่าเราพูดถึงเรื่องการเลือกเส้นทางการทำให้อาหารเนี่ยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมมันมีช่องทางเช่นการพัฒนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางด้านอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสงขลาอันที่สองที่น่าสนใจผมคิดว่าความอร่อยของเต้าคั่วเนี่ยไม่แพ้ลักษณะเฉพาะแต่วิธีการของเขาเนี่ยซับซ้อนหลากหลายละเมียดละไมแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นถ้าหากลดภาวะหลายขั้นตอนหรือทำให้มันง่ายให้สะดวกแบบนี้ไม่ว่าจะในรูปแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะในรูปน้ำลาดเนี่ยสามารถออกแบบได้ให้คนได้เริ่มรู้จักแล้วก็คุ้นชินที่น่าสนใจเราดูที่ดูทั้งหมดอ่ะมันเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นความเรียบง่ายของเขาอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ใกล้ตัวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู

0: หมี่หุนเขาก็ผลิตได้เต้าหู้ก็ผลิตได้ผักบุ้งจีนเขาก็ปลูกเป็นวิถีชีวิตประจำวันในหมู่บ้านในท้องถิ่นฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นช่องทางอันหนึ่งแต่อาจจะต้องปรับรูปลักษณ์แล้วก็ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ครับและรถของเขาด้วยครับ
1: อาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษากล่าวว่าการจะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจช่วยอนุรักษ์เท่าขั้วให้อยู่สืบต่อไปนั้นจำเป็นต้องปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการทำให้เท่าขั้วมีความเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
2: คือต้องเห็นคนด้วยนะเห็นคนที่อยู่กับภูมิปัญญาอาจจะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาเนี่ยก็คือว่ายกย่องเชิดชูคนที่กลุ่มนี้ที่มีอยู่นี่บ้างผมคิดว่าวันนี้ต้นรากของตัวฐานของวัฒนธรรมพวกนี้หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเห็นคนปรุงคนขายเนาะคนที่นำมาสู่การส่งต่อกับผู้บริโภคแล้วแต่ว่าฐานพวกนี้มันจะมาจากฐานเช่นคนขึ้นตาลคนที่ทำน้ำตาลคนที่ทำน้ำส้มคนที่เอามาถึงทำรากของวัตถุดิบเนาะและนำมาสู่การให้โอกาสกับคนที่เป็นรุ่นต่อไปอย่างเช่นคนขายวันนี้ถ้ารุ่นต่อไปที่จะมาทำเรื่องของการประกอบการต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นที่ปู่ย่าตายายเคยทำไว้เป็นหมดเนี่ยเขาสามารถจะใช้ธุรกิจแบบนี้เลี้ยงตัวเองได้หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จากฐานภูมิปัญญาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เรื่องการต่อยอดการปรับตัวไอ้พวกนี้มันจะทำให้เกิดการส่งต่อเนาะโมดกภูมิปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป
1: ด้านนายธนกฤตวนสุขตัวแทนกลุ่มดีเซาท์ระบุว่าได้เริ่มปรับบรรจุภัณฑ์ของเท่าขั้วให้สวยงามมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภครวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกด้วยเพราะสามารถซื้อเป็นของฝากได้นำขึ้นเครื่องบินได้
3: ก็เลยเริ่มทำการออกแบบแพ็กเกจจิ้งไม่ว่าจะรูปทรงหรือว่าสีสันความสวยงามต่างๆก็คือมาจากตัวร้านป้าแต๋วเลยครับถ้าสมมติว่าไปดูตัวแพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นถ้วยหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนี้ก็คือมาจากวัตถุดิบของทางร้านนะครับก็มีเต้าหู้มีเส้นหมี่มีกุ้งมีหมูมีไข่แล้วก็มีผักครับก็เลยมันมีหกอย่างที่เป็นเมนูหลักก็เลยทำเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยครับแล้วที่ต้องทำเป็นถ้วยเพราะว่าร้านป้าแต๋วเองเนี่ยอยู่ในตลาดกิมหยงครับถ้าเป็นถ้วยก็สามารถเดินทานได้แล้วก็ไปซื้อของจับจ่ายอย่างอื่นต่อได้ด้วยครับก็เลยคิดว่าการทำเป็นถ้วยแพ็กเกจจิ้งเนี่ยตอบโจทย์ครับผมผลตอบรับก็ไปในทางเชิงบวกนะครับแต่ว่าก็ยังต้องยอมรับว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกนะครับเพราะเหมือนทางป้าแต๋วเองเขาก็รู้สึกว่าแบบร้านเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคนอื่นที่แบบเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็อยากลิ้มลองคนที่ไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากมาลิ้มลองด้วยครับแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไปเป็นของฝากได้อย่างเงี้ยครับ
1: แม้เท่าขั้วจะเป็นเมนูในดวงใจของชาวสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาเยือนเมืองลุ่มน้ำแห่งนี้แต่ภาพความพยายามของหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันกับชุมชนพัฒนาทั้งรูปลักษณ์สร้างคุณค่าของเท่าขั้วให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาอย่างกว้างขวางขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และไม่มีวันสูญหายตามกาลเวลา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบาย

0: ที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบ1ไปสู่อีกระบบ1หรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับ

ในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียน

0: หนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
2: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
3: เรียนดีมีความสุข
4: เรียนดีมีความสุขครับ
5: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราณตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราได้มาส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้นั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
1: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจาก กระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะ

0: รงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะ

0: ก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
1: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้เข้าร่วมตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
2: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปนหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำการเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกรเนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันและก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
3: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชี้ทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
2: ยบกระดาษ
0: ยบยบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบยบยบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้
1: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำข้าวข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
2: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
2: เอาละครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
4: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
2: ครับผม
4: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับ เป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันนึงก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บ yeast ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
3: ้
4: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
3: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
4: ไม่
3: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
4: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
3: อ๋อโอเค
4: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก
3: ็จบ
4: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
3: ์
4: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
3: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
4: ครับ
3: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
4: ใช่ครับ
3: ครับผม
4: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
3: า
4: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้สี่โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
3: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
4: ได้ครับ
3: เดี๋ยวเบรกหน้า
4: ครับ
3: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
4: ครับ
3: ปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
4: ครับ
3: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

0: และสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
2: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: ซึ่งปกติ
2: ครับ
1: จะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
2: ครับอย่างนั้นตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
1: ครับ
2: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
1: ครับผม
2: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
1: ครับ
2: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
1: อ
2: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
1: มันจะรู้สึกแบบ
2: น่ากล
1: ั
2: วน่ากลัว
1: เชื้ออะไรเนี่ย
2: ใช่น่ากลัวมากๆเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
2: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือ
2: ล
1: ี
2: นเน
1: ี่ย
2: มันก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
2: นะอันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
2: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
2: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยและหรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
1: oh
2: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP
1: ครับ
2: Good Manufacturing Practice
1: อ
2: ันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
2: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
2: มันชื่อเฮปปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
2: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
2: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
2: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าม
1: าน
2: ะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
2: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะฮะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: อืมนะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
2: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหาร

0: คือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะผมทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทําหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทําหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมออโตเมติกนะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี้นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมออโตเมติกเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในขบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4ขบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะแต่ก่อนอื่นเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านไปพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละการทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะ

0: ต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
1: ับ
0: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
1: น์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชั่นพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
1: แ
0: ล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมากวาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผิดข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็023185018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอกล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค่
2: ะตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องค่ะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมพช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำเข้าข้าวแดงนะคะจาก จากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะ

0: ก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะ
1: ค
0: ที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การในเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะมากกว่าถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและเช่นเคยนะครับช่วงแรกนั้นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับปัญหาปูนากัดกินข้าวนั้นฟังดูเหมือนว่าเป็นปัญหาง่ายๆเป็นปัญหาเล็กๆนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เกษตรกรจากทั่วประเทศนั้นกำลังเผชิญกันอยู่นะครับและวิธีแก้ไขของเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นก็คือการซื้อสารเคมีเพื่อที่จะใส่ลงไปในนาเพื่อฆ่าปูแต่ผลที่ตามมาก็คือว่าไม่เพียงแต่ปูจะตายเท่านั้นนะครับบรรดากบเขียดรวมถึงแมลงชนิดต่างๆซึ่งเป็นผลดีต่อระบบนิเวศในนานั้นก็พลอยตายไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูท่านหนึ่งจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปูนากัดกินข้าวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับวิธีการนั้นก็ง่ายแสนง่ายจนแทบไม่อยากเชื่อทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นติดตามได้ครับในช่วงเกษตรพึ่งตนครับ

ไม่ยากเลยครับเรื่องการพึ่งพาตัวเองนี่ทุกคนทำได้เลยครับคือยกตัวอย่างในแปลงของผมนี่จะใช้มูลขี้ไก่หรือขี้ไก่นี้ครับเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองหรือถ้าหาไม่ได้ก็ไก่ขี้ไก่พันธุ์ก็ยังได้ครับก่อนที่จะปักดำเราถอนกล้าตอนเย็นนี้แล้วก็เอาขี้ไก่นี่ครับมาเทใส่ตรงที่เฉพาะที่เราจะเอากล้านี่มารวมกันไว้ได้ให้รากของต้นกล้านี่ครับดูดซับกลิ่นขี้ไก่เข้าไปขั้นแรกๆที่ในแปลงนานี่ก็เราถอนกล้าเสร็จนี่เราต้องเตรียมก่อนที่จะปักดำคือเราตัดใบกล้าเสร็จเนาะเราตัดใบกล้าเสร็จแล้วเรานำขี้ไก่มาสักกันหนึ่งกะลามะพร้าวนี่ครับก็นำมาแล้วโรยตรงที่เราจะเอากล้ามารวมกันนะครับรากกล้ามันจะดูดซึมขี้ไก่ครับปูมันได้กลิ่นขี้ไก่มันก็จะไม่มารบกวนต้นข้าวครับขั้นตอนที่สองที่เราโรยขี้ไก่แล้วต้องเอาก้านี่มารวมกันครับไว้ให้แน่นๆนะครับพอได้หนึ่งคืนนะครับที่นี่เราเอากล้าตัวนี้ไปปักดำพอเอาไปปักดำแล้วอีปูมันจะไม่กินข้าวแค่นี้ครับเคล็ดลับนี่มีอยู่แค่นี้ง่ายๆครับแต่ก็ต้องลงมือทำเองครับปูกับไก่มันไม่ค่อยถูกกันตามโบราณท่านสอนนะก็เลยเอามาทำดูก็เป็นอย่างที่คนเฒ่าคนแก่เขาให้องค์ผมรู้ไว้นะครับปูก็เลยไม่กินข้าวกับวิธีที่สองที่ใช้นี่คือทำยังไงจะให้มีปลาที่มันตัวที่พอมันจะไล่กินอีปันนะครับในแปลงพ่อถานี่คือในพ่อในแปลงพ่อถาคือออมน้ำออมการออมน้ำของพ่อถาคือขุดสระพอมีสระน้ำแล้วปลาธรรมชาติมันก็จะมาอยู่ในบ่อพอถึงฤดูกาลหรือถึงฤดูฝนปลามันก็จะขึ้นมาวางไข่เหมือนกันระหว่างปลาขึ้นมาวางไข่กับปูมาวางไข่นะครับสองอย่างนี้ทั้งปลาทั้งปูมันก็จะเป็นอาหารซึ่งกันและกันถ้าปลาตัวไหนมันตายปูก็กินถ้าปูตัวไหนมันเดินเพ่นพ่านปลาก็จะกินนะครับที่นี่ในแปลงพ่อถานี่ต้องปลามันต้องขึ้นมาอยู่ดีเพราะว่าธรรมชาติเราเกิดขึ้นโดยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันดีเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะนี่พอถึงฤดูฝนปลามันก็จะขึ้นมาในพื้นนาเราถ้าถึงฤดูเดือนกันยาหรือปลายเดือนกันยาเดือนตุลานี่ถ้าเขาวางเบ็ดแล้วก็ใส่เหยื่ออีปูนี่ทำเหยื่อล่อจะโดนแต่ปลาช่อนติดครับฉะนั้นแล้วเลยเราดูธรรมชาติเราสังเกตธรรมชาติว่าปลาช่อนมันทำไมถึงชอบกินปูเราเลยมีทางออกว่าอ๋อมีหน้าถ้าในแปลงนาไหนที่มีปลาช่อนตัวเครื่องๆนะถ้าไร่หนึ่งนะถ้าตัวกิโลนี่ไม่เกิน2ตัวพอเลยครับที่จะไปปล่อยในต่อไร่นะครับปูมันจะหนีถ้าได้กินปลาช่อนหรือปลาช่อนรบกวนมันก็จะหนีมันก็กลัวตายเหมือนกันครับถ้าเรารักษาระบบนิเวศคือธรรมชาติเกื้อ

0: ันเราไม่ต้องหามาปล่อยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีแหล่งน้ำปลาขึ้นมาไม่ถึงเราก็ช่วยมันบ้างนะครับช่วยยังไงครับคือเอาได้ปลาเนี่ยถ้าหาปลาช่อนไม่ได้ก็เอาปลาดุกครับปลาดุกพวกนี้มันก็กินเนื้อครับมันกินเนื้อคือปูมันมากินข้าวเอาปล่อยปลาดุกลงไปมันก็จะไล่กินปูพอมันไล่กินปูถ้าปูตัวไหนมันตัวใหญ่มันก็เดินข้ามหนีจากขนาดนี้ไปอยู่ในแปลงใหม่ครับแปลงใหม่ที่ต้นข้าวมันแก่แล้วมันก็ไม่รบกวนเพราะว่าหญ้าก็มีบ้างอาหารอย่างอื่นก็มีบ้างธรรมชาติมันก็เป็นแบบนี้ครับคือมันพึ่งพาซึ่งกันและกันมันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็สร้างความสมดุลของธรรมชาติในธรรมชาติปลามันก็กินปูอยู่แล้วทีนี้เราต้องช่วยธรรมชาตินิดนึงเพราะว่าธรรมชาติมันก็ขาดเหินไปในเรื่องถูกทำลายของเพื่อนมนุษย์ชาติน่ะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือธรรมชาติบ้างขั้นตอนง่ายๆก็ไม่ยากครับได้ปลามาก็ปล่อยลงในแปลงที่มันมีหลักฐานที่ว่ามีปูกัดต้นข้าวนะครับแล้วมาเราก็ปล่อยครับ
1: ปล่อยค่อยๆปล่อยลงไปครับ
0: แค่นี้ง่ายๆครับไม่ต้องไปพึ่งพาสารพิษสารเคมีอะไรเลยครับเราอยู่กับธรรมชาติสุขภาพเราก็ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับสารเคมีอย่าไปพูดถึงเลยครับมันก็บั่นทอนสุขภาพของเกษตรกรเองแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเอายามาฆ่าปูใช้เคมีฆ่าปูไม่ตายแต่เฉพาะปูครับกุ้งหอยปลามันก็ตายไปด้วยตัวเองก็ได้รับโทษจากสารเคมีไปด้วยครับง่ายๆแค่นี้ครับเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองได้นะครับไม่มีอะไรยากสำหรับที่เราจะทำ

0: ระแสการบริโภคน้ำมันมะพร้าวถือได้ว่าอยู่ในภาวะเฟื่องฟูทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่เรื่องของภายนอกร่างกายนะครับเป็นเครื่องในการประทินโฉมประทินความงามสามารถใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับหรือแม้แต่สำหรับการรับประทานหรือว่าการบริโภคนั่นก็เพราะว่าน้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคเบาหวานนะครับรวมถึงสามารถช่วยลดไขมันส่วนเกินช่วยปรับภาวะสมดุลในร่างกายด้วยนะครับและยิ่งมีความนิยมมากขึ้นเท่าไหร่แน่นอนนะครับราคาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่ว่าเราสามารถที่จะทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบง่ายๆเพื่อรักษาสุขภาพด้วยนะครับทำอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยครับ
1: และคุณทราบไหมคะว่าทำไมกระแสนิยมน้ำมันมะพร้าวจึงมากมายอย่างขนาดนี้เนื่องจากว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยค่ะประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนะคะมีประโยชน์มหาศาลเราจึงได้ให้สมญาของมันว่ามหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่ศีรษะยันปลายเท้านะคะหรือเราจะใช้ศีรษะทำให้ผมดกดำเงางามผิวหนังชุ่มชื้นป้องกันโรคสะเก็ดเงินและโรคผิวหนังต่างๆจนกระทั่งถึงปลายเท้านะคะนอกจากนี้นะคะเรายังช่วยในเรื่องอื่นอีกก็คือในเรื่องของโรคมะเร็งโรคเบาหวานแล้วก็โรคติดเชื้อต่างๆนะคะแล้วก็โรคอ้วนซึ่งมีความสำคัญกับสุภาพสตรีนะคะซึ่งจะทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันจะเกิดฟันเผาผลาญไม่ให้เป็นพลังงานอย่างรวดเร็วนะคะไม่มีการตกค้างไม่มีไขมันสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อสุภาพสตรีรับประทานไปก็จะโรคอ้วนหรือคนที่เป็นโรคอ้วนนะคะท่านทราบไหมคะว่ามันมีประโยชน์มากมายขนาดนี้แต่ว่าเราสามารถทำเองได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้กระแสความนิยมสูงราคาในท้องตลาดค่อนข้างแพงบางครั้งเราจะเอามาทาผิวเยอะๆเนี่ยมันก็คงใช้จ่ายมากเพราะฉะนั้นเราสามารถทำเองได้ที่บ้านโดยท่านสามารถปลูกมะพร้าวหรือหาซื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวจากท้องตลาดนะคะเอามาทำเองเราจะไปดูกันไหมคะว่าทำยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกมะพร้าวนะคะถ้าในกรณีที่ท่านมีลูกมะพร้าวอยู่ไม่เป็นมะพร้าวงอกหรือมะพร้าวที่เน่าเสียนะคะเพราะว่ามีผลกับกลิ่นรสของน้ำมันมะพร้าวที่ได้นะคะหลังจากได้เนื้อมะพร้าวมาแล้วก็เอามาผสมกันอัตราส่วน1:1ก็คือเนื้อมะพร้าว3กิโลน้ำ3กิโลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเทน้ำลงไปในเนื้อมะพร้าวที่เราขูดแล้วนะคะขยับให้เข้ากันนะคะก็เมื่อขยำให้เข้ากันเราก็คั้น

ายามบีบให้เนื้อพร้าวค่อนข้างแห้งนิดนึงมันจะได้น้ำกะทิออกมามากนะคะหลังจากได้น้ำกะทิแล้วนะคะน้ำกะทินี่มันยังมีกากตากมะพร้าวอยู่ใช่ไหมคะเราก็กรองแยกออกกากออกหลังจากที่เราคั้นกะทิได้แล้วนะคะจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เพื่อให้เกิดแยกชั้นของชั้นหางกะทิแล้วก็หัว

มีชั้นระหว่างหัวกะทิแล้วก็หางกะทิตักหัวกะทิขึ้นมานะคะใส่ในภาชนะอีกอันนึงเพื่อจะนำไปแยกชั้นน้ำมันต่อไปนะคะเราก็จะตักหัวกะทิเวลาตักแยกนะคะต้องพยายามไม่ให้ถึงชั้นน้ำหลังจากหัวกะทิที่เราได้แล้วนะคะเราก็เอามาใส่ลังโฟมเพื่อเราจะได้ควบคุมอุณหภูมินะตรงนี้เราก็จะควบคุมอุณหภูมิวางลงไปที่มีหม้อที่ต้มน้ำเดือดนะคะปิดฝาไว้หลังจากใส่ไปวางแล้วเราก็ปิดฝานะคะตั้งทิ้งไว้ประมาณ16-20ชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้16ชั่วโมงนะคะเราจะมาเปิดดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเราก็พบว่าส่วนข้างบนนี่เป็นน้ำมันเราก็จะตักน้ำมันส่วนน้ำมันแยกออกมานะคะมาผ่านผ้าขาวบาง

0: เราได้น้ำมันออกมาแล้วนะคะน้ำมันนี้อาจจะมีน้ำปะปนเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาน้ำมันที่มีน้ำปนเนี่ยมันจะไม่น้ำมันเหม็นผืนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตเนี่ยคุณต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าเราผลิตได้น้ำมันแล้วเราต้องเอาน้ำมันที่ได้นะคะไปตุนเอาไล่น้ำออกไปจากเราตุ๋นแล้วนะคะเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้ประมาณสัก7วันเพื่อตะกอนที่มีอยู่นะคะนอนก้นแล้วเราก็กรองพอกรองเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำมันที่ใสนะคะน้ำมันที่ใสเมื่อเราผลิตได้แล้วเนี่ยเราก็จะบรรจุในภาชนะบรรจุนะคะภาชนะบรรจุก็แล้วแต่ว่าเราจะบรรจุถ้าเราใช้ในบ้านทำใช้ในบ้านเราก็ใส่เป็นขวดแกลอนเนี่ยคือขนาดนี้500ซีซีหรือแกลอน1ลิตรหรือบรรจุในขวดเพื่อสะดวกในการพกพานะคะอาจจะขวดขนาด90ซีซีหรือขวด30ซีซีค่ะถ้าท่านจะนำไปเพื่อบริโภคในที่ต่างๆเราก็สามารถทำในขวดได้หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นบรรจุก็เป็นสิ่งสำคัญแต่อย่างไรก็ตามคือน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่ท่านผลิตได้ในวันนี้นะคะท่านก็สามารถทำน้ำมันได้แล้วสามารถใช้ในบ้านนะคะครัวเรือนไม่ยากใช่ไหมคะสามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือนแล้วก็หากเหลือใช้ถ้าท่านทำแล้วสะอาดมากมายแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้านครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องให้ได้ใช้น้ำมันมะพร้าวทั้งบริโภคแล้วทั้งชาภายในตั้งแต่หัวจรดเท้าให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ
1: คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าสบู่กับแป้งเย็นที่เราจะต้องซื้อหามาสำหรับการใช้ในการชำระล้างร่างกายแล้วก็เอามาทาตัวในช่วงหน้าร้อนๆแบบนี้นั้นมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับแล้วบรรดาผลิตภัณฑ์เหล่านี้นั้นจำเป็นที่จะต้องออกมาจากโรงงานใหญ่ๆถึงจะมีคุณภาพจริงหรือเปล่านะครับชาวบ้านอย่างเรานั้นสามารถที่จะผลิตทำใช้เองได้หรือไม่นะครับแล้วถ้าจะต้องทำใช้เองนั้นทั้งสบู่แล้วก็แป้งเย็นนั้นทำมาจากวัสดุอะไรบ้างวัสดุเหล่านั้นสามารถหาได้หรือไม่และวิธีการทำอย่างไรนะครับฟังดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการที่ยุ่งยากแต่ว่าวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราท่านนี้นะครับจะมาทำให้เรื่องที่ฟังดูเหมือนจะยากนั้นง่ายนิดเดียวแล้วก็ทำเองได้ด้วยนะครับไปติดตามได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวครับ
2: เกี่ยวกับความสวยความงามอีกแล้วผมเนี่ยเป็นโรคอะไรไม่รู้อยากให้คุณสาวๆคนในบ้านสวยงามกันอยู่เรื่อยนะครับอ้าวต่อไปนี้จะทำเรื่องแป้งเย็นทาตัวครับทีนี้ผมให้ความรู้ก่อนนะคุณแม่บ้านทำไมผมถึงอยากให้คุณแม่บ้านมาทำแป้งเย็นทาตัวใช้เองรู้ไหมครับคุณแม่บ้านไปสังเกตนะแป้งเย็นตามท้องตลาดคุณแม่บ้านไปดูฉลากนะครับส่วนผสมที่สำคัญจะมีตัวหนึ่งที่น่ากลัวนะครับเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า TALC แปลว่าอ่านว่าทัสย่อมาจากทาวคัมพาวเดอร์แปลเป็นภาษาไทยนะครับฝุ่นแร่ครับเข้าปากเข้าจมูกไปเข้าสะดือเด็กแรกเกิดเราจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดภูมิแพ้และหอบหืดไงแปลว่าเราต้องหันมาทำแป้งใช้เองดีกว่ามั้งอ้าวเอาอีกแล้วหน้าตาสงสัยอีกแล้วทำไมสงสัยกันนักกันหนาล่ะครับก็เดี๋ยวจะบอกให้เนี่ยคิดอีกเลยเด้โอ้โหแล้วจะไปทำยังไงแป้งเย็นตาตัวทำได้ครับอันนี้ส่วนผสมอันดับแรกนะครับดินสอพองครับนี่หน้าตาแบบนี้อันดับต่อไปนะครับอันดับ2เราเป็นกลุ่มหรือสมุนไพรที่มีรสขมฝาด

เื่อนเขาจะมีสารแทนนินช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียนะพวกผิวโรคผิวหนังกลาดเกลื่อนกลิ่นตัวแล้วก็ตุ่มสิวฝีหนองนะครับอันนี้เราขมก่อนนะครับใบบกครับนำมาตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงเห็นไหมครับเปลือกมังคุดครับเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงครับขมิ้นครับเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงครับหรือคุณแม่บ้านบอกโอ้โธอยู่ในกรุงเทพไปทำไงเนาะใบบกไอ้เปลือกมังคุดบางทีมันหายากอ้าวผมก็มีให้เลือกครับกลุ่มระงับเชื้อราแบคทีเรียเนี่ยพิมเสนกระบูนทำมาจากพืชเป็นกลุ่มระงับเชื้อราและแบคทีเรียก็นี่หาซื้อไม่ได้ใช่ไหมคุณแม่บ้านพิมเสนกระบูนเดินเข้าร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับโจ้ถามเขาเลยมีไหมครับมีขายทั่วไปครับอย่างที่สามจะต้องเย็นใช่ไหมล่ะเราก็เอาใช้นี่ครับง่ายๆเปปเปอร์มินต์นี่หาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือจะซื้อเป็นเมนทอนก็ได้นะครับเมนทอนก็มีพวกนี้มาบดเป็นผงให้ละเอียดใส่ดิครับส่วนที่เป็นแป้งไปก่อนคือดินสำรองถูกไหมครับในที่นี้ผมจะใส่ใบบัวบกครับใบบัวบกนี่มีรสขมไงครับมีสารแทนนินระงับเชื้อราและแบคทีเรียเชื้อราก็คือทำให้ตัวเราเป็นกากเกลื่อนเป็นฝีเป็นตุ่มผื่นคันเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางคนแบบไม่มีกระบูนใส่กระบูนก็ได้ผมให้ความรู้นะครับแป้งเย็นทั่วไปที่เขาขายตามท้องตลาดทุกยี่ห้อเขาจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่ากาพอนะครับแปลเป็นไทยว่าการะบูนครับอ้าวก็ใส่หน่อยนิดนึงก็ได้ครับอ้าวเราอยากให้เหมือนท้องตลาดใส่ไปหน่อยครับใส่การะบูนนิดหน่อยครับอ้าวนะครับแต่ละคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันครับทีนี้ต้องการเย็นครับอันนี้ผมใส่เปปเปอร์มินต์อันนี้ขายทั่วไปตามร้านขายยาก็มีหาซื้อง่ายมากครับคุณแม่บ้านครับทำมาจากต้นมิ้นครับต้นมิ้นครับบ้านเราก็คือเราจะใช้เป็นสะระแหน่ก็ได้นะคุณแม่บ้านสะระแหน่มาบดลงไปก็ได้ครับต้องจานเย็นมากนะครับก็ใส่ไปครับคนให้เข้ากันครับบดให้เข้ากันนะครับเพราะมิ้นเวลาจะหยอดมันจะเป็นก้อนใช่ไหมครับเหมือนน้ำหยดในแป้งมันจะเป็นก้อนคุณแม่บ้านนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนจะเย็นเป็นบันที่มันไม่เย็นทั้งหมดนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับอ้าวเสร็จแล้วครับคุณแม่บ้านแป้งเย็นทาตัวเป็นไงครับเอาสักหน่อยโอ้ยเย็นชื่นใจเป็นไงความเย็นไปถึงคนแม่บ้านสาวๆไหมครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับแป้งเย็นทาตัวสูตรธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหอบหืดแล้วก็ภูมิแพ้ครับโอ้หอมครับหอมเย็นครับหอมเย็น

สวยความงามเช่นเดิมครับแต่คราวนี้จะเป็นสบู่สบู่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้กันนี้แล้วนิยมใช้สบู่แล้วมันแบบผิวชุ่มชื้นใช่ไหมครับผิวชุ่มชื้นผิวนุ่มนวลวันนี้ผมมาตามคำเรียกร้องครับนี่สบู่นี่ครับเราเรียกว่าเกล็ดสบู่ใสกีซาลีนครับส่วนผสมเขาก็ประกอบไปด้วยพวกกรดไขมันแล้วเราก็เติมกีซาลีนลงไปเมื่อเราใช้สบู่แล้วกีซาลีนจะตกค้างบนผิวเราจะได้ผิวชุ่มชื้นเสร็จแล้วเราต้องการให้สบู่เราเนี่ยมีคุณสมบัติหลากหลายเช่นเราต้องการป้องกันสิวตุ่มผื่นคันเราก็ใส่สมุนไพรกลุ่มขมฝาดเฝื่อนซึ่งมีสารแทนนินไปในที่นี้เราจะใช้ขมิ้นชันซึ่งอยู่ในกลุ่มฝาดเฝื่อนมีสารแทนนินงั้นสบู่เราก็จะช่วยฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย2ลอกเซลล์ส่วนที่ตายออกให้เราสร้างเซลล์ใหม่ชุ่มชื้นเด้งดึงเด้งดึงตลอดก็มีรสเปรี้ยวซิตริกแอซิดครับหรือกรดมะนาวกรดมะนาวรสเปรี้ยวใช่ไหมครับก็เช่นอะไรครับรสเปรี้ยวของแม่บ้านนึกถึงอะไรครับติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักมะนาวติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักส้มติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักมะกรูดติ๊กตักติ๊กตักมะเฟืองเห็นไหมครับถูกต้องหมดทุกข้อที่คุณแม่บ้านตอบมาทางหน้าจอนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมกลุ่มที่3ชุ่มชื้นเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมครับอะไรก็ได้ที่มันดูลื่นๆชุ่มชื้นเย็นๆเห็นไหมครับมะละกอก็ได้มะเขือเทศก็ได้เห็นไหมครับว่านหางจระเข้นะครับได้หมดนะครับใส่ไปก็สบู่เราก็จะมีความชุ่มชื้นเป็น3กลุ่มจำได้ไหมครับระงับเชื้อราแบคทีเรียลอกเซลล์ส่วนที่ตายมีรสเปรี้ยวแล้วก็กลุ่มให้เกิดความชุ่มชื้นจำได้ไหมครับคุณแม่บ้านจำได้แน่นอนเห็นยิ้มอยู่นะครับเห็นไหมง่ายๆในการบังคับให้สบู่เราเนี่ยมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการนะครับ

0: ขั้นตอนที่1คือเราเกล็ดสบู่ใสกิซาลีนหยอดลงไปนะครับโดยการตั้งไฟอ่อนเขาจะค่อยๆละลายทำไมเราต้องตั้งไฟอ่อนครับคุณแม่บ้านเพราะถ้าเราตั้งไฟแรง1นี่อาจจะไหม้ได้2เมื่อเขาเดือดเป็นฟองฟองเนี่ยเมื่อเวลาเราไปเทในแบบพิมพ์มันก็จะทำให้หน้าสบู่เราไม่สวยใช่ไหมครับจะเต็มไม่ได้ฟองงั้นเราจึงใส่แล้วค่อยๆใช้ไฟอ่อนๆนะครับมันก็จะค่อยละลายละลายละลายมันก็จะเกิดฟองน้อยหรือแทบไม่เกิดเลยเมื่อเราไปเทในแบบพิมพ์มันจะแบบพิมพ์จะสวยหน้าแบบพิมพ์จะสวยใช่ไหมครับจะไม่มีฟองเจือปนอยู่เลยไหมครับสบู่เราก็จะสวยปิ้งเลยครับขั้นต่อไปนะครับพอเราได้เกล็ดสบู่ที่เราหลอมละลายแล้วเรียบร้อยเราก็เติมสมุนไพรที่เราต้องการอันนี้เราจะทำเป็นสบู่ขมิ้นนะครับนอกจากให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็ยังให้คุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องระงับเชื้อราและแบคทีเรียนะครับเดี๋ยวเราก็เติมน้ำหอมลงไปนะครับคนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วก็เทใส่แบบที่ต้องการครับครับโดยแบบเนี้ยเราจะเลือกเอาก็ได้นะครับคุณแม่บ้านครับเราจะเลือกเป็นให้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ได้ครับคุณแม่บ้านเห็นไหมครับง่ายๆแล้วได้ของดีราคาถูกแล้วแถมสามารถทำได้เองภายใน6นาทีเราจะได้สบู่ไซส์ทันที14ก้อนเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับปกติเนี่ยก้อนขนาดนี้ถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดก้อนละ60บาท70บาทแต่วันนี้เราทำเองครับคุณแม่บ้านครับคุณสาวครับนอกจากผิวจะชุ่มชื้นนุ่มเนียนละไมแล้วต้นทุนตกก้อนละ15บาทเองครับซื้อเขาเนี่ย50 60บาท70บาทบางยี่ห้อเขาปะยี่ห้อดังๆไปก้อนละ120บาทครับต้นทุนก้อนละ15บาทเองเหมือนเขาเป๊ะเลยครับเขาเอาจากเราก้อนละเป็น100เลือกเอาครับคุณแม่บ้านจะเอาแบบไหนครับ
1: เห็นวิธีการทำสบู่กับแป้งเย็นไปแล้วก็คงจะต้องบอกว่าง่ายแสนง่ายแล้วก็ถูกแสนถูกจริงๆเลยนะครับจะว่าไปแล้วคนไทยนี่โชคดีจริงๆเลยนะครับที่เราเกิดอยู่บนผืนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของผลผลิตทางธรรมชาตินะครับไม่แค่เรื่องอาหารการกินเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างสามารถที่จะนำมาแปรรูปจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราใช้ได้เองด้วยนะครับขอเพียงแต่ว่าอาศัยทั้งปัญญาอาศัยทั้งองค์ความรู้อาศัยการเรียนรู้แล้วก็ลุกขึ้นมาทำลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะได้ของใช้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปควักกระเป๋าเสียสตือเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับรายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

บกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกัน

ันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ทานฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เยาวราชย่านคนจีนขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าไชน่าทาวน์ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ขับรถไปเยาวราชหาของกินหรือไม่ก็มาแค่ขับรถเล่นมาถ่ายรูป
2: คงมาหาของกินบางที่ถ่ายรูปแบบที่เขาถ่ายลงกันอะ
1: ใช่
3: ชอบบรรยากาศค่ะแล้วก็พวกของกินอะไรพวกนี้ด้วย
4: ก๋วยจั๊บหมึกย่าง
0: ถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชแล้วหลายคนคงนึกถึงอาหารอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ยินคำล่ำลือก็ถึงขนาดที่สำนักข่าวต่างประเทศอย่าง CNN ยกให้เยาวราชเป็นแหล่งของกินที่พลาดไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะครับผมและหลักรากสู่เราจะพาทุกคนไปตามรอยรสชาติเยาวราชตั้งแต่ยุคเสือผืนหมอนใบจนถึงยุคสวรรค์ของสตรีทฟู้ดกันครับพร้อมไปกันเลยครับ

0: อนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสำเพ็งนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไชน่าทาวน์ในสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้ในช่วงนั้นเองที่ประเทศจีนก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจหรือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเองทำให้มีคนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในสยามเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เข้ามาหลายระลอกด้วยกันในครั้งนั้นทางเราเองก็ต้องการแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะหลังเซ็นสนธิสัญญาบาริ่งในปี2398ทำให้คนจีนจำนวนมากที่อพยพเข้ามานะครับก็อาศัยอยู่ในบริเวณสำเพ็งซึ่งทำให้บริเวณนี้มีความแออัดมีความหนาแน่นแล้วก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งนอกจากนั้นเรายังพบว่าชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานเป็นจำนวนมากเมื่อมีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมและตัดถนนเจริญกรุงเพื่อขยายเมืองส่งผลให้สำเพ็งแออัดมากยิ่งขึ้นต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่5พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ตัดถนนและวางผังเมืองแบบตะวันตกเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าที่จะเกิดขึ้นในพระนครรวมทั้งในย่านนี้ด้วยแต่ถนนสำเพ็งขยับขยายได้ลำบากทำให้ต้องตัดถนนสายใหม่ขึ้นนั่นก็คือถนนเยาวราช
1: ทีนี้พอเริ่มตัดถนนในสมัยกันที่5ขึ้นมาเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเมืองจีนเปลี่ยนแปลงคนอพยพออกมากมีทั้งเรื่องของสงครามฝิ่นในช่วงปลายราชวงศ์ชิงส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่แร้นแค้นนะคะอดอยากหนีสงครามหนีความรุนแรงโดยเฉพาะทางจีนใต้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะเขากล่าวว่าเป็นกลุ่มของชาวแต้จิ๋วที่เดินทางอพยพเข้ามาเนี่ยชาวแต้จิ๋วเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มคนจีนที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่มาแบบเป็นแรงงานเนี่ยโอ้โหมาแบบถล่มทลายเลยสมัยการที่2เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2-3 แสนคนแต่ว่าพอมาสมัยการที่4คนจีนเข้ามาประมาณล้าน4แสนคนเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าสมัยการที่5ก็ได้เปรียบเทียบดูเนี่ยแรงงานจีนก็คือประมาณ2ล้านคนนะซึ่งพอๆกับประชากรสยามทั้งประเทศเพราะฉะนั้นแรงงานที่เข้ามาแบบมหาศาลจากปลายการที่2จนถึงการที่4เนี่ยและรัชกาลที่5เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหคนจีนนี่อาจจะมีมากกว่าประชากรในกรุงเทพด้วยซ้ำแบบรวมประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วนะเพราะนั้นเยาวราชก็คือถนนสายใหม่ก็จะเป็นที่รองรับของการเข้ามาทำมาหากินนะของกลุ่มคนจีนยุคใหม่เสือผืนหมอนใบเข้ามา
0: ถนนเยาวราชเส้นนี้นะครับแม้ว่าจะมีความยาวเพียง 1.5 กิโลเมตรแต่ใช้เวลาตัดนานถึง9ปีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเวรคืนแล้วก็ส่งผลให้ถนนเนี่ยมีความคดเคี้ยวจนได้รับสมญานามว่าถนนมังกรถนนเยาวราชนะครับนอกจากจะมีความคดเคี้ยวแล้วเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยจะมีความกว้างความแคบแตกต่างกันไปแต่ละช่วงนะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยบริเวณนี้ครับบริเวณหน้าตลาดเนี่ยจะมีความแคบมากกว่าช่วงอื่นแล้วก็รถมักจะติดนะฮะท่าทางคงจะมีปัญหาเรื่องเวรคืนในอดีตนะครับ

0: ว่ากันว่าคนจีนอพยพกลุ่มใหม่เมื่อมาถึงพระนครก็ไปพึ่งพาเจ้าสัวเนียมเจ้าสัวเนียมเป็นใครเจ้าสัวเนียมเป็นจีนกะเป็นหนึ่งในกลุ่มพระยาราชาเศรษฐีจีนที่ย้ายมาจากชุมชนชาวจีนในเขตพระบรมมหาราชวังมาอยู่ที่สำเพ็งเจ้าสัวเนียมเป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่บริเวณตลาดเก่าซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านำเข้าจากจีนที่สำคัญของพระนครครับ
1: ย่านตลาดเก่าเยาวราชเนี่ยเป็นตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญของกรุงเทพในยุคนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่รับสินค้าจากเมืองจีนเข้ามาขายโดยตรงไม่ว่าจะสินค้าอะไรต่างๆจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่
2: ซื้ออะไรมาบ
3: ้
2: างคร
3: ับ กระเพาะปลาแห้งซื้อที่ตลาด
2: ของจริงนะ
3: ของจริงเนี่ยซื้อที่ตลาดเก่าโลละ8,000
2: โลละ8,000
3: ตรงนี้4,000
2: ฮะพี่4,000 บาท
3: นะใช่ใช่ก็บอกแล้วไงโคเชลาก็บิดตัง
2: ทำไมถึงซื้อแพงขนาดนี
3: ้ก็ของแพงอ่ะมันยังมีโลเป็นแสนเป็นล้านก็มีนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแพง
2: โลเป็นล้าน
3: อ่ะไอ้ตัวหนึ่งเป็นล้านอ่ะทำไมต้องมาเยาวราชเพราะว่าเยาวราชมีของครบคุณไปซื้อกระเพาะปลานี่หาซื้อไม่ได้ตามรอบนอกคุณหาซื้อไม่ได้ก็ต้องมาซื้อนี
1: ่ตลาดที่เยาวราชโดยเฉพาะตลาดเก่าอ่ะมันเป็นตลาดทำโดยธรรมชาติที่เป็นความต้องการนะของคนจีนคนเชื้อจีนคนที่มีเซี่ยวจีนหรือว่าคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คนจีนแต่ต้องการวัตถุดิบแบบนั้นอ่ะเป็นธรรมชาติของวัฒนธรรมของสังคมที่ต้องการสิ่งเหล่านี้
4: ตลาดของเยาวราชเหมือนเป็นเมืองหลวงของกับข้าวจีนในประเทศไทย
5: กระชายขายยังไง
6: ถุงเล็ก50จ้
5: าจับชายถุงนึงเอากระชายถุงเล็กดีกว่าฮะ
6: ได้ค่ะ
4: กาน้าชายเนี่ยทำมาจากลูกกาน่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลูกสมอเราลองถามว่าทำจากสมอไทยได้ไหมเขาบอกไม่อร่อยเราลองถามที่ร้านแน่นอนร้านบอกไม่อร่อยต้องซื้อจากจีน
7: ฉันต้องซื้อซีอิ๊วแล้วซีอิ๊วนั้นเขาบอกแค่ฉันต้มข้าวต้มเฉยๆแล้วโรยเข้าไปเนี่ยอื้อหือแค่นั้นแหละอร่อยละอร่อยเลิศกินถั่วอะไรนี่มาเลยเรารู้ทันทีเลยว่าอันนี้หมักจริง
0: ๆคนจีนพ้นทะเลในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น5กลุ่มตามภาษาพูดนะครับมีจีนกวางตุ้งจีนไหหลำจีนฮักก้าจีนฮกเกี้ยนและจีนแต้จิ๋วบางข้อมูลนะครับจะบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีประชากรของคนแต้จิ๋วมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจีนกลุ่มอื่นๆอาจจะมีมากกว่าจีนแต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งด้วยซ้ำไปนะครับและคนจีนแต้จิ๋วเองก็มีวัฒนธรรมการกินที่สำคัญและนำติดตัวเข้ามาด้วยในสยามในเยาวราชนั่นก็คือการเจี่ยม่วยครับ
8: ก็เป็นญาติของเตี่ยที่เข้ามาจากโพ้นทะเลเมืองจีนมาก็มาอยู่แถวเยาวราชแต่ว่าสมัยก่อนข้าวต้มมันไม่เหมือนอย่างที่สมัยนี้จะทำมันมีแค่ไม่กี่อย่างมีจับฉ่ายมีถั่วต้มมีถั่วทอดเกี๊ยมฉ่ายอะไรเนี่ยใช่ไหมเจี๋ยก็แปลว่ากินม้วยก็แปลว่าข้าวต้มเจี๋ยม้วยก็คือกินข้าวต้ม
0: เจี๋ยม้วยคือการกินที่มีข้าวต้มเป็นจานหลักเสริมด้วยกับข้าวง่ายๆอย่างเกี๊ยมหรืออาหารรสเค็มเข้ากันดีกับชีวิตเร่งรีบของคนจีนยุคก่อร่างสร้างตัว
4: หลายๆบ้านบอกว่าเช้ามาก็กินเจี๋ยม้วยบางทีไม่มีเวลาก็เก็บเจี๋ยม้วยไว้กินมื้ออื่นๆด้วยตอนถ้ามันเร่งรีบอ่ะใครเดี๋ยวจะต้องทำงานก็รีบกินแล้วก็รีบทำงานซะนะคะเพราะนั้นอาหารตอนเช้าเนี่ยจะมาเสียเวลาทำและเสียเวลากินกับมันไม่ได้ต้องเลือกอาหารที่มันทำก็ง่ายกินก็ง่าย
7: แล้วต้องโบราณกับงานจริงๆขายได้เช้าเลยนะไม่ได้ขายกลางคืนก็คือฟาสต์ฟู้ดของคนโบราณนั่นแหละกินเข้าไปแล้วก็ไปละไปทำงานละอะไรอย่างเงี้ย
0: จากอาหารเช้าหลายร้านก็ปรับปรุงให้เจี๋ยม่วยเป็นอาหารที่กินได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อเยาวราชกลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของพระนคร
8: รุ่นอากงอ่ะ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดปีนึงหยุด3วันสมัยก่อนที่อยู่เยาวราชอ่ะเปิดทั้งวันทั้งคืนผับบาร์เลิกตี2ตี3ขายดีนะสมัยก่อนจะรู้เลยก็ต้องแปลงนาม
7: เมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนที่เด็กๆ เยาวราชคือศูนย์รวมของความบันเทิงของประเทศไทยเลยนะ จะบอกให้ก็คือ Fifth Avenue ของนิวยอร์กเลยคนจะต้องแต่งตัวสวยๆอ่ะแล้วก็มาเดินเล่นในเยาวราชอ่ะแล้วไปดูงิ้วอ่ะมันก็มีชีวิตกลางคืนมีซ่อมมีอะไรๆก็อยู่ในนั้นทั้งหมดก็ขึ้นมามีบ่อนมีอะไร
9: เมื่อมีบ่อนแล้วก็ต้องมีร้านอาหารแน่นอนเงินมันหมุนเวียนได้เยอะมันก็พัฒนาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยในย่านเศรษฐกิจแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นย่านไชน่าทาวน์ทั่วโลกนะที่เป็นแบบเนี้ยแล้วไชน่าทาวน์ทั่วโลกก็มีจุดเด่นเรื่องของอาหารทุกที
0: ่นอกจากนี้เจี๋ยม่วยยังถูกปรับให้เข้าปากคนไทยที่ชอบอาหารรสจัดจ้านและเรียกว่าข้าวต้มกุ้ยซึ่งเพี้ยนมาจากพุ้ยแต่บางคนก็บอกว่ามาจากการกินที่ไม่สุภาพเลยเรียกว่ากุ้ยกินข้าวต้ม
10: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเสิร์ฟหมูกรอบเป็นจานๆไปใช
8: ่
10: ไหม
8: ใช่หมูกรอบอ่ะเขาจะสับแล้วใส่เป็นจาน
10: เดี๋ยวนี้ก็คือเอามาผัดกับพริกเผา
8: ใช่ใช่
10: เปลี่ยนไป
8: ผัดพริกเผาพี่ยามหมูกรอบผัดผักอะไรพวกนี้มีหมดแล้วก็หมูกรอบทอดพริกเกลือ
10: แล้วนี่อะไรครับเจ๊อ
8: ันนี้ซี่โครงหมูอบจ้ะอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะ
10: ก็คือสมัยเจ๊หรือว่าสมัยเ
8: จ๊ใช่สมัยเรานี่แหละอย่างสมัยก่อนรุ่นละกงอ่ะไม่กินเผ็ดกับข้าวทุกอย่างต้องเจอไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะเค็มหน่อยมันจะมีซีอิ๊วเป็นถ้วยแล้วเขาก็ไปจิ้มกินพริกเผารุ่นฉันที่ละกงนะยังไม่ได้ใช้นะมารุ่นฉันถึงใช้พริกเผานะเพราะรุ่นละกงอ่ะไม่มีต้มยำมีแต่ต้มจืดแกงจืดอะไรทุกอย่างมีหมดผัดผักทุกอย่างก็ไม่ใส่พริกไม่เหมือนยุคเราผักก็ต้องใส่พริกบางทีลูกค้าย้ำเลยนะใส่พริกนะคะเผ็ดกระเทียมเยอะๆพริกเยอะ
7: ๆคนจีนไม่ได้เล่นเรื่องมะนาวเลยไอ้เรื่องยำนี่ไม่มียำกุ้งแห้งก็ไม่มียำไข่เค็มก็ไม่มีย
8: ำไข่เค็มมันเริ่มมาสมัยยุคฉันเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเมนูที่ว่าวัยรุ่นอ่ะเวลาจะกินข้าวต้มถ้าเมากลับมายำไข่เค็มยำเกี๊ยมชัยอะไรเงี้ยเขาจะชอบ
4: ไปเล่นไอ้อาหารกลุ่มที่มันเป็นอาหารยำต่างๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นในสยามเท่านั้นประเทศอื่นไม่มีจีนไปที่อื่นต้องไม่ได้ไปอยู่ LA ใช่ไหมไปอยู่บรูไนไปอยู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่น่าจะมีขนาดนี
9: ้คนจีนเนี่ยนะก็จะได้ชื่อว่าเน้นในเรื่องของอาหารต้องดีในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ทำอาหารแล้วนะแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารจีน
8: สมัยคงไม่มีกระนาชัยฉันก็เลยบอกเฮียว่าเขาทำแบบนี้นะเครื่องปรุงอยู่ที่เราทำเองเฮียฉันก็คิดเครื่องปรุงคิดสูตรขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเอง
9: ดูแล้วมันมีข้อสังเกตว่าโอ้คนจีนเขาปรับให้มันเข้ากับความชอบของคนในท้องถิ่น
0: จากเจี๋ยม้วยหรือข้าวต้มที่กินกันแบบเรียบๆง่ายๆกินเร็วๆให้อิ่มท้องแถมมีกลับอยู่ไม่กี่อย่างจึงกลายมาเป็นข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มโต้รุ่งร้านข้าวต้มที่เปิด24ชั่วโมงแล้วก็ยังถูกปากคนไทยเรียกได้ว่าทุกวันนี้เรามีร้านข้าวต้มอยู่แทบทุกหัวมุมถนนเลยนะครับถ้าหากพูดว่าเจี๋ยม้วยหรือการกินข้าวต้มเป็นวัฒนธรรมการกินของคนแต้จิ๋วที่ทุกวันนี้เข้ามาผสมกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกไม่ออกเราก็อาจจะพูดได้ว่าวัฒนธรรมของคนกวางตุ้งเองก็มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินโจ๊กกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินบะหมี่ครับ
11: คุณพ่อคุณแม่มาจากเมืองจีนมาจากสัวเถามาตั้งหลักที่เมืองไทยประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็ขายบะหมี่ขายโจ๊กเพราะเป็นอาชีพหลักทางบ้านเขาสืบทอดมาจากคุณแม่ป่วยก็ต้องทำยืนหยัดด้วยตัวเองตั้งหลักด้วยตัวเอง
0: หลังสืบทอดกิจการบะหมี่ตำรับกวางตุ้งต่อจากคุณแม่เฮียสุวิทย์ก็ปรับให้เป็นบะหมี่ที่เน้นปริมาณเพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานได้กินอิ่มๆมีแรงทำงานมีพลังสู้ชีวิตจนได้ชื่อว่าบะหมี่จับกางครับ
11: อยากจะให้เขากินอิ่มกินได้เยอะคนมันตั้งชื่อให้ไงพอมันได้เยอะ กินเยอะมันก็อิ่มใช่ป่ะมันก็เสียเงินน้อย
0: ทุกวันนี้ลูกค้าของเฮียสุวิทย์เป็นคนหลากรุ่นหลายวัยหลายอาชีพเพราะกินง่ายเข้าถึงง่ายเช่นเดียวกับบะหมี่ปากซอยทั่วกรุงเทพซึ่งได้กลายเป็นอาหารในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว
9: เราก็เลยรับว่าทำอาหารมาอย่างจะว่าไม่เลือกสรรก็ไม่ใช่นะก็ต้องเลือกสรรด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในสำรับของคนไทยเนี่ยโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเช่นข้าวต้มเนี่ยบ้านเราก็อาจจะไม่ได้มีเชื้อจีนแต่เรากินข้าวต้มนะโชคที่อาหารจีนจะชัดเรารับทุกอย่างนะข้าวมันไก่ก็ต้องพวกคนไหหลอมใช่ไหมมันก็กลับกลายมาเป็นว่าทำที่แบบทุกคนแบบก็เอนจอยในการที่แบบออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ไปหาอาหารอร่อยรับประทานมันคนจีนเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่เร่งทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
0: ในอดีตนะครับเคยมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เคยให้ความคิดที่เคยพูดเอาไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่5เนี่ยบ้านเราไม่มีชนชั้นกลางซึ่งก็หมายถึงบ้านเราเนี่ยไม่มีพ่อค้าไม่มีขหาบดีเรามีแต่ชนชั้นสูงแล้วก็ชนชั้นล่างเลยซึ่งชนชั้นกลางเนี่ยมีความสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและในตอนนั้นเนี่ยที่จีนก็มีแล้วที่ญี่ปุ่นก็มีแล้วแต่บ้านเรายังไม่มีคนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับนอกจากจะนำวัฒนธรรมอาหารที่วันนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้วเขายังเป็นชนชั้นกลางกลุ่มแรกๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยาวราชของกรุงเทพและก็ของประเทศไทยครับ
9: เราเริ่มปลดปล่อยทาสต้นรัชกาลที่5เนี่ยนะคะแต่มันก็โครงสร้างมันยังไม่ขยับมันก็ยังเป็นช่องว่างที่มาถ่างมหาศาลเลยนะมันก็เลยทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมันขาดสิ่งเหล่านี้อยู่คนจีนเนี่ยเข้ามาเติมสิ่งเหล่านี
0: ้คนจีนพ้นทะเลสู้ชีวิตบากบั่นทำงานด้วยความมุมานะขยันประหยัดอดทนบางคนไต่เต้าไปเป็นชนชั้นกลางบางคนก้าวไปไกลถึงระดับเจ้าสัว
12: ไลวุ่ง is a Chinese refugee here in Bangkok without a passport or visa he makes a living as a streetLai Wung could afford a better home, but he wants to save. He wants to succeed in Bangkok. He's determined never to return to China.
0: แต่ในขณะเดียวกันนะครับชีวิตของคนจีนพ้นทะเลหลายต่อหลายคนก็ไปไม่ถึงชนชั้นที่หวังไว้และต้องจากไปอย่างโศกไร้ญาติยังเคยมีคำกลอนจีนได้กล่าวไว้ว่าชีวิตเคยล่องผ่านน้ำดำเคยกินน้ำขมความในใจอันเต็มอุระไหลไปกับสายน้ำหวังจะเป็นเจ้าสัวไม่สามารถกลับสู่แผ่นดินเกิดเมื่อแก่ลงก็ฝังกระดูกที่นี่สัวตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะครับบริเวณถนนเยาวพาณิชย์เดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะจะมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง

0: ที่นี่นะครับเป็นตำนานขนลุกของเยาวราชว่ากันว่าคนจีนพ้นทะเลที่ผิดหวังก็จะมาจบชีวิตลงที่นี่คนแถวนี้เรียกซอยนี้ว่าตรอกผูกคอครับ
1: คนที่อยู่ที่เยาวราชบางกลุ่มก็ขึ้นไปจนถึงเป็นเจ้าสัวบางกลุ่มเนี่ยก็กลับไปสู่แผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่บางกลุ่มกลับไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการมาสู่แผ่นดินสยามแล้วก็พ่ายแพ้ก็คือต้องฝังตัวเองอยู่ที่สุสานวัดนอนหวังว่าจะเป็นเจ้าสัวก็เป็นไม่ได้นะคะแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เรามองว่าคนจีนส่วนใหญ่จะรวยอะไรอย่างเงี้ยนะประสบความสำเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นแค่จำนวนไม่มากนักของจำนวนเป็นล้านล้านคนที่เข้ามาสู่สยามในยุคที่สร้างถนนเยาวราชนะ
0: นับตั้งแต่มีการตัดถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่5เยาวราชก็เติบโตควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพจนเป็นย่านการค้าสำคัญในหลายด้านเช่นศูนย์กลางอาหารและวัตถุดิบนำเข้าจากจีนและเป็นตลาดซื้อขายทองคำที่สำคัญของประเทศอีกอย่างนะครับถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชหลายคนอาจจะคิดถึงอาหารอร่อยๆที่เรียงรายอยู่ตามข้างทางสองฝั่งถนนเยาวราชหรือที่เราเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดแล้วก็คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มแรกสร้างถนนเยาวราช

0: ความเป็นจริงแล้วอาหารข้างทางในเยาวราชเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วเองครับ
1: คุณพ่อเป็นคนแต้จิ๋วจีนมาจากเมืองจีนแต่คุณแม่เนี่ยเป็นแต้จิ๋วในเมืองไทยจีนในเมืองไทยแม่เปิดร้านตัวเองด้วยที่แต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็สมัยก่อนเขาก็เป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาพวกด้านอาหารด้วยเขารู้จักวิชาการหมักหมูหมักเนื้อทำอะไรต่ออะไรเขาก็ชอบตั้งพอแต่งงานเขาก็บุกเบิกกันมาสองคนตายาย
2: เจ๊อ้วนเริ่มต้นธุรกิจร้านราดหน้าของตัวเองอย่างลุ่มๆดอนๆต้องย้ายทำเลอยู่หลายครั้งกระทั่งเจ๊อ้วนมาตั้งร้านริมถนนเยาวราชในปี2523ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกที่ออกสู่ถนนเยาวราชก่อนกลายเป็นสตรีทฟู้ดสุดฮิตอย่างทุกวันนี้
1: เมื่อตอนนั้นปี 2523-24 มันก็โล่งๆไม่ค่อยมีรถลาเท่าไหร่มันยังไม่ถึงกับว่าคนมากพอแม่มาลงปุ๊บเจ้าหน้าที่ดูแม่ใหญ่เลยว่าทำไมมาตั้งไม่ได้โอ้โหวันนั้นดูแม่ใหญ่เลยแม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้ใหญ่เลยคุณตาน่ะเขาก็ไปขอว่าให้ลูกสาวมาทำเขาก็บอกโอเคอย่าให้มันดูเลอะเทอะไปเราหกเราเหเร่ร่อนไปหลายที่มายึดที่ที่นี่สตรีทฟู้ดที่นี่ประสบความสำเร็จเป็นจุดเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จพอแม่มาเปิดได้ไม่นานก็มีเพื่อนๆมาแล้วมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นขึ้นเรื่อย
3: ๆเมื่อก่อนมันไม่มีสตรีทฟู้ดเมื่อก่อนมันจะไม่มีคนขายตามริมถนนไม่มีนะมีแต่หาบพวกหาบบะหมี่อะไรอย่างเงี้ย
2: สตรีทฟู้ดเยาวราชยุคแรกคือวัฒนธรรมอาหารที่เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของคนในย่านแห่งนี้และอาจจะเรียกได้ว่านี่คือรสชาติของเยาวราชซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สังคมที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยปลายลิ้น
4: อาหารทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องผู้คนจริงๆด้วยเห็นไหมคะบอกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ได้ด้วยยังทำให้เห็นความเป็นย่านใช่ค่ะย่านนี้เช้ามาต้องรีบค้าขายอาหารแบบไหนล่ะก็อาหารแบบนี้แหละที่เขาชอบมนุษย์เป็นหลักฐานที่อยู่คู่กับอาหารผัดกันซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจมนุษย์ก็ไปดูอาหารของเขาหรือว่าอยากเข้าใจอาหารของเขาก็ไปดูตัวเขา
2: ทุกวันหลัง 6:00 น.ฟุตบาท2ฝั่งถนนเยาวราชจากแยกเฉลิมบุรีไปจนถึงแยกราชวงศ์ความยาวราวๆ400เมตรก็จะเรียงรายไปด้วยร้านอาหารนะฮะเป็นสตรีทฟู้ดแต่หลายคนบอกว่าตรงนี้คือสตรีทฟู้ดยุคใหม่เป็นสตรีทฟู้ดเพื่อการท่องเที่ยวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเองครับหลายคนที่เคยมาเดินสตรีทฟู้ดเยาวราชนะครับก็คงจะคุ้นตากับภาพเหล่านี้นะครับภาพที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต่อแถวกันเพื่อซื้ออาหารนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้ก็จะมีทั้งอาหารยุคเก่านะครับแล้วก็มีอาหารที่หน้าตาใหม่ๆขายโดยคนเยาวราชเองแล้วก็ขายคนนอกพื้นที่บ้างนะครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับทำให้บางคนเนี่ยพูดว่าวัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว

0: เมื่อก่อนเนี่ยท่านกินของอร่อยท่านเดินถนนสายเดียวแล้วจบคือถนนเยาวราชบะหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากกุยซีหมี่จีจ้องหัวอร่อยมากคุณโบราณเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะอร่อยทุกวันนี้มันเป็นท่องเที่ยวให้มากินท่องเที่ยวกัน
1: พี่คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมขึ้นนะมันผ่านจากเรื่องของการประดิษฐ์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผ่านทททเลยนะผ่านบล็อกเกอร์แล้วยุคหลังเป็นพวกรีวิวอาหารพวกอะไรต่างๆแล้วมันทำให้ภายในช่วงเวลา10ปี5ปีเนี่ยที่เรามีการสื่อแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยมันถูกมองอีกแบบหนึ่งถูกมองเป็นเชิงการท่องเที่ยว
2: หลายคนอาจจะบอกว่าไม่แปลกหากอาหารจะปรับหรือเปลี่ยนไปตามลิ้นของคนกินหรือว่าจะเปลี่ยนไปตามค่านิยมของแต่ละยุคสมัยไม่แปลกที่เยาวราชจะมีสตรีทฟู้ดแบบนี้แต่ถ้าหากเราเห็นอาหารกินอาหารตรงหน้าและสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นมาของย่านแห่งนี้ได้บางทีการมากินมาเที่ยวที่เยาวราชของเราครั้งต่อไปก็อาจจะสนุกและมีรสชาติของเยาวราชยิ่งขึ้นก็ได้นะครับ

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: อร่อย1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบ

0: วัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
1: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
2: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
3: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
4: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
3: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
0: Yeah.
6: Nice.
0: I think in like 1 year you'll be perfect.
5: You'll right,
0: be
5: eating, right?
0: You'll be eating like 10 chilies.
2: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชียส

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ

0: 3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
1: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ําฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วมันแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําคือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดําหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมัน

0: ทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

วัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: ทำไงดีเลยทีเนี้ยหรือก็ไม่ได้เอามาดันจำไม่ได้อีกว่านัดไว้ที่ไหนแล้วจะไปหาตะลองไงเนี่ย
1: ก็ไหนบอกอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสมัยก่อนโนโซเชียลโทรนัดกันทีเดียวก่อนออกจากบ้านเป็นไงล่ะ
0: เดี๋ยวนะก็ลืมเรื่องงานทั้งคู่ป่ะตอนเนี้ยมาคิดหาวิธีแก้ก่อนไปไม่ทันนัดผู้ใหญ่อะมันไม่ดีนะรู้ไหม
1: ยังไงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ตอนเราเดินผ่านมาเนี่ยมันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญไปหยอดแล้วก็โทรหาตาลองไง
0: เฮ้ยความคิดดี
1: ใช่ไหม
0: แล้วมีเหรียญเหรอ
1: ไม่มีอ่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอยืมคุณลุงคุณป้าแถวนี้สักบาท2บาทก็ได
1: ้
0: เพราะเห็นป้ายมันเขียนว่าชุมชนบ้านบาท
1: เฮ้ยบ้านบาทหมายถึงบาทพระบออาตอรออ
0: ๋อก็หยอกเล่นเฉย
1: ร
0: ู้แล
1: ้
0: ว
1: ไปนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันไปสวัสดีครับคุณตาผมขอรบกวนคุณตานิดนึงครับคุณตาพอจะมีสักบาท2บาทให้ผมไหมครับ
2: หนูจะเอากี่บาทแล้วลูกเพราะนี่ก็มีอยู่2บาทแล้ว
3: เฮ้ย
2: โทษหนูว่าใครเอเจกับเจเจนี่เอง
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีสวัสดีโอ้เก่งมากเรา2คนเนี่ยมาตรงตามเวลานัดเป๊ะเลยแถมยังมาถูกที่ตั้งหาก
0: อย่างนั้นแสดงว่าสิ่งสุดยอดที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือบาทพระใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วลูกเพราะเนี่ยคือภูมิปัญญาของไทยแต่โบราณที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเลยไปๆๆเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า
0: อยากดูแล้วครับ
1: ไปดูผมอยากดูมากเลยครับ
2: ชุมชนบ้านบาดเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบข้อมูลกันอย่างแน่ชัดนะแต่ว่าชุมชนเนี้ยมีอายุยาวนานกว่า200ปีนะนะลูกและเวลาหนูเข้ามาในที่นี้นะเสียงที่หนูจะได้ยินแน่ๆก็คือเสียงค้อนที่ตีเหล็กซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบาดที่เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการทำบาดเนี่ยต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อนและความอดทนสูงเพราะทุกขั้นตอนนั้นต้องทำด้วยมือมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแค่ไม่กี่อย่างปัจจุบันก็เหลือช่างที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำบาดของชุมชนนี้ไม่มากแล้วล่ะลูก

0: นี่เป็นงานช่างฝีมือไทยเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีราคาสูงมากๆสิครับ
1: อ๋อใช่แล้วลูกแต่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะดูสินี่การทำบาตรเขาพิถีพิถันและก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณเลย
2: ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางฝีมือแรงงานที่ประสานกับจิตใจทําให้บาตรแต่ละอันเนี่ยครับมีคุณค่าเฉพาะตัวและก็เหมือนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นี่เองครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ครับผมอย่างนี้ซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติสักอันคงดีใจมากแน่เลยครับเนี่ย
3: เจ๊จัดเลยความคิดดี
2: ซื้อด้วยซื้อด้วยนั่นในคราวหน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journeyสำหรับผม AJ
4: และผม JJ ครับ
2: และตาลอขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัส

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งศิวโมกขภิมานอยู่ไหนวะเจ๊เจ๊ฮะเจอมั้ยอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างงี้เราจะหาตาลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคป่ะ
3: โอเค
2: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปูผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ
1: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
0: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่ครับ
1: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วจูนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเจ้านะ
0: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
1: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
0: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะครับกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะลูก
0: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับและพวกผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
1: โอ้สบายลูกมาหลายบอกเลยชอบ
0: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดี

0: สวัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับ
1: วัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
0: มีบันทึกว่า

0: เมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทณเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงกรุผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทณเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสิหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
0: วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ

ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
0: ค่ะ
1: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
0: เนี่ย
1: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
0: เร่งไปแล้วค่ะเร่งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
1: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
1: ่คือเก็บได้เรื่อย
0: ๆ
1: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
0: อ
1: ันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
0: คะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
1: จะได้ความกรอบเนาะ
0: ใช่
1: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
0: ค่ะ
1: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
0: ได้ค่ะ
1: ขอชิมนิดนึงนะคะกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะใช่ไหมใช่ไหมผักกาดหิ้นไหม
0: ค
1: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
0: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
1: ก็ตายเลยจบเลย
0: จบเลย
1: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดโทษต้นก็ได
0: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
1: ่อ๋อ
0: ต่อไป
1: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
1: จ้าอันไหนจ้า
0: ตัวนี
1: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
0: ติดเลยค่ะ
1: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะที่พื้นเนี่ยนี่ใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
0: ค่ะ
1: หนูขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
0: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
1: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
0: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
1: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
0: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
1: แล้วก็เหนียวด้วย
0: เท่านี้พอดีกรอบ
1: ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากอื้อใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เรียกผมหน้าลงไปเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
0: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
1: ทำเองหมักเองเลย
0: ใช่
1: ปุ๋ยทำเองด้วย
0: ทำเอง
1: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
0: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
1: อุ๊ย
0: คุณแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
1: ผักไม่แก่แล้วคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
0: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
1: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ย

0: ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
1: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
2: ะ
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
2: ่ค่ะ
1: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
2: หอมแดง
1: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
2: หอมแบ่ง
1: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
2: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
2: ขายต้น
1: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
2: ขายหัว
1: ขายหัว
2: ค่ะ
1: ก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันนี้ก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
2: ใช่
1: เหมือนกัน
2: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
1: คนๆนะแม่เนาะ
2: จ้ะ
1: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
2: พอดีเลย
1: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
2: ได
1: ้ก็ได้
2: แต่ว่าก็เสียดาย
1: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
2: เสียดายไว้
1: เก็บไว้ขายดีกว่า
2: ไว้ขายดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม
0: ่นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ
1: หัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
3: แ
1: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนา
3: ะ
1: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
3: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
1: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
3: ดอง
1: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดใบเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมทำไมล่ะแม
3: ่มันมีเยอะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียวเต็มกระด้ง
0: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
3: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแตะๆดูว่ามันได้ไหม
1: เค็ม
3: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเลวเปรี้ยวเลย
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
1: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะ
3: ล้
1: างเกลือออก
3: ปกติต้องตากแดดด้วย
1: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
3: มันเห็ดง่าย
1: เห็ดง่ายคือหมาย
3: ทำง่าย
1: มันส้มเร็วหรือว่ามัน

0: มันไม่ค่อยบ่ค่อยมุน
1: ไม่ค่อยเละ
0: คือ
1: ถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
0: ที่เก่าร
1: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
0: มันจะนุ่มตัว
1: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
0: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หิน
0: อ
2: ื
0: มอืม
3: ทำเปลือก
4: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
5: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
0: พ่อคือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3
0: วัน
5: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
0: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
6: พร้อมไหมคะแค่นี้
0: หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
1: เข้า
5: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่มันเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้
0: เปรี้ยวเค็มนะคะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่นะว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมากต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็
1: ด
0: ู
1: มูนจะจ้ะ
0: มันจะนัวเนาะ
1: จ้ะมันจะอร่อยแต่เราใช้ไปคนละอย่างอันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยน
1: ั
0: ว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: ถือสากเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: แ
0: ล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เด
0: ือ
1: ด
0: ค
1: นแ
0: กเนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ไอ้ผักดัดดอง
0: ไปกระดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่
1: ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ให้ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะมากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: โลดปลาร้าหนูก็ชอบเด
1: ้อนั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: ับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาอร่อยดีนี่แหละตายยางอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: สี่
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผักส้มผัก
0: ก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ดูว่าอะไร
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
2: เอ้าไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ

0: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
0: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวใช้อย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
0: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
2: จะรอครับ
0: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
0: อืม
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

กล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แ

0: ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริอย่างนี้มากกว่า 5,000 โครงการ 3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานในเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานท่าประสงค์ใดต้องมีท่านจริตุนานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลงไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนี้ก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมานวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่3เสร็จนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลรองท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่น้ำร่องโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งบางระกำนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องบรรณาธิการก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้องเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งบางระกำประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอน ก็มีคันบังคับน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในคันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับนำน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทางการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของคณะทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไว้ได้ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งวรกรรมด้วยแต่ทุ่งวรกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเปลี่ยนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งในรุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอด

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อการตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการบริการโมเกลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการบริการโมเดลนะครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่า

มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งวรกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ภาคประชาสังคมนะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับและให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

่อนเกิดมรกรรมโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาไปต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารกรรมโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการบางกรรมโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไผ่ชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้

0: สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยกักน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะฉะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะฮะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บต่อซังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะฉะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นประโยชน์กับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย

ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับ
0: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับและวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกครับเมืองที่คนไทยทุกคนควรจะช่วยกันอนุรักษ์และห่วงแหนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็ตามครับเป็นไงบ้างครับยูโรหลังจากที่ครูพาเที่ยวรอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
0: ก็จังหวัดอยุธยาเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีวัดและเจดีย์เก่าๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ติดกับบ้านเรือนครับ
1: นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องอยู่อาศัยให้กลมกลืนกับมรดกโลกนะครับ
2: และพอเป็นมรดกโลกคนเมืองของอยุธยาจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบที่กำหนดไว้ครับ
3: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวัดเยอะมากแล้วก็มีเมืองโบราณเยอะ
4: เป็นคนบางปะอินแท้ๆเลยค่ะแถวบางปะอินนี่ก็จะมีอาหารแม่น้ำก็คือกุ้งแม่น้ำที่เขาเก็บที่เขามาขายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: ก็จะมีโบราณสถานครับพวกวัดอะไรต่างๆแล้วก็มีอาหารคือชื่อของยุทธยาก็พวกโรตีสายใหม่อะไรพวกนั้นนะครับ